0: เวลาหนูทำนะคะหนูตัดใบออกมาให้หมดก่อนนะคะแล้วค่อยไปประกอบในผลงานของตนเองได้ไหม
1: ไม
0: ่ใช่
1: ติดอ
0: ย่าเพิ่งติดหนูตัดให้หมดก่อนตัดเสร็จทำผลงานให้เสร็จแล้วเศษกระดาษน้องเอาไปไหนเอาทิ้งใต้โต๊ะหรอคะอ้าวหนูต้องทิ้งที่ไหนล่ะจ๊ะ
1: ถ
0: ังขยะเก่งมากๆแล้วถ้ามีเศษกาวติดอยู่ที่โต๊ะก็ช่วยกันทำความสะอาดด้วยนะรู้ไหมเพราะว่าไม่เช่นนั้นโต๊ะเราจะสะอาดไหมคะ
1: ไม
0: ่แล้วเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเกมการศึกษาเราก็จะไปติดด้วยใช่ไหมแบบนั้นดีไหมลูกไม่ดีเลยดังนั้นเมื่อเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดใช่ไหมใช่นี่เลยแชบแชบแชบแชบกรรไกรปลายมูลเนี่ยมันมีความคมนะเด็กๆถึงแม้ว่าปลายของมันจะไม่แหลมแต่ว่ามันคมดังนั้นเด็กๆก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะจ๊ะจากนั้นเราก็จะใช้กาวในการทำอย่างไรทาลงไปหนูถ้าหนูมีครบ4ใบแล้วคุณครูแพลวอยากให้หนูลองวางดูก่อนลองวางลองออกแบบดูก่อนซิว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างให้ผลงานของเราออกมาดีหนูสามารถวางทับกันแบบนี้แล้วติดก็ได้นะเห็นไหมใช่น้องลองวางดูก่อนว่าน้องอยากจะวางตรงไหนให้มันสวยใช่ไหมคะอ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าการออกแบบสมมติว่าคุณครูแพลวอยากติดแบบนี้คุณครูแพลวก็เห็นภาพแล้วว่าเราอยากติดแบบนี้เราก็จะติดแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาน้องใช้กาวคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะลองกะปริมาณของกาวดูถ้าหนูใช้กาวเยอะจนเกินไปจะเป็นอย่างไรลูกถูกต้องแบบนั้นดีไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่ดีเลยอีกใบหนึ่งคุณครูแพลวจะติดให้เด็กๆดูประมาณ2ใบนะคะใช่เริ่มสวยหรือยัง
1: เริ
0: ่
1: มแล้ว
0: จริงหรออุ๊ยอ่ะจะติดให้ดู1ข้างแล้วอีก2ใบที่เหลือเดี๋ยวคุณครูแพลจะไปติดทีหลังนะคะอ่ะสมมุติว่าคุณครูแพลวางให้เด็กๆดูก่อนจากนั้นเราสามารถใช้สีเทียนนะลูกในการตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะใช่หนูจะใช้สีเทียนวาดเป็นอะไรดีอะคุณครูแพลวอยากให้มันเป็นทุ่งนาด้านล่างดีไหมคุณครูแพลวข้าวเนี่ยมันปลูกที่ไหนนะเด็กๆ
1: ปล
0: ู
1: กบน
0: พื้นดินอ๋อโอ้โหมันปลูกได้ไหมอะ
1: ไม
0: ่ได้สิอ่ะขอเอา2ใบนี้ออกก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ติดนะคะจากนั้นเราก็จะทำการใส่ลวดลายสักเล็กน้อยวาดไส้เดือนด้วยได้ไหม
1: ไส้เดือนได้ด
0: ินอ๋อไส้เดือนอยู่ที่ไหน
1: ใต
0: ้
1: ด
0: ิน ใต้ดินใช่ไหมจากนั้นเด็กๆ ก็สามารถใช้สีเทียนในการทำอย่างไร
1: ระบาย
0: เวลาระบายไปทางเดียวกันไหม
1: ใช่
0: ใช่ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากทำเองได้ไหมคะได้ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมในวันนี้จากนั้นเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะเปิดเป็นมุมวิทยาศาสตร์

0: ถ้าอยากเข้าไปเล่นต้องทำงานอย่างน้อยกี่กิจกรรมถูกต้องเลยพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ดังนั้นให้เด็กๆไปทำกิจกรรมได้เลย

0: ช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันดีในวันนี้นะคะคุณครูแพลวนะคะขอชื่นชมทุกความตั้งใจของเด็กๆเลยค่ะสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะคนแรกขอเชิญพี่อั่งเปาค่ะมาเลยอั่งเปาเป็นอะไรนะเจอแล้วมาเลยค่ะวันนี้พี่อั่งเปาโชว์เป็นผลงานอะไรลูก
1: พับสี
0: เป็นพับสีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะหนูทำอย่างไรลูก
1: หนูเอาสีมา
0: อ๋อหนูคือหนูพับกระดาษก่อนใช่ไหมแล้วหนูเอาสีมาหยดลงไปใช่ไหม
1: ใช่
0: จากนั้นหนูจึงทำอย่างไร
1: พับ
0: มันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหม
1: ชอบ
0: หนูชอบตรงไหนของตัวเองมากที่สุดลูก
1: หนูชอบตรงนี้
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่ามันสวย
0: มันสวยแล้วถ้าหนูมีเวลาหนูอยากเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหม
1: ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่แล้วใช่ไหมถามเพื่อนๆบ้างดีกว่าชอบผลงานของเพื่อนไหมคะเอามือลงก่อนน้องชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะหนูชอบตรงไหนขอถามพี่ข้าวหอมหนูชอบตรงไหนคะลูกตรงข้างล่างเหรอคะเพราะอะไรลูกอ๋อมันสวยใช่ไหมอ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะคนต่อมาพี่การ์ตูนค่ะดูสิว่าวันนี้พี่การ์ตูนจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนนะมาเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บมาค่ะพี่การ์ตูนวันนี้พี่การ์ตูนนำเสนอผลงานวาดภาพสีเทียนใช่ไหมวันนี้น้องวาดอะไรคะ
1: สวนหลังบ้าน
0: สวนหลังบ้านใช่ไหมคะอ๋อเก่งมากๆเลยพี่การ์ตูนชอบผลงานชิ้นนี้ไหมหนูชอบ

0: ตรงไหนมากที่สุด
1: ชอบตรงดอกไม
0: ้ตรงไหนเอ่ยชี้สีเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่ามันสวย
0: อ๋อเพราะว่ามันสวยหนูตั้งใจวาดเลยใช่ไหมคะถ้ามีเวลาหนูอยากต่อเติมตรงไหนเพิ่มไหม
1: ไม่แล้ว
0: อ๋อสมบูรณ์แล้วเนาะใช่ไหมอ่ะถามเพื่อนๆเพื่อนๆชอบผลงานชิ้นนี้ไหม
2: ชอบ
0: เอามือลงก่อนหนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
2: ชอบ
0: ตรงไหนขอถามพี่เช่ชอบตรงไหนลูกชอบตรงดอกไม้เหมือนกันเหรอครับเพราะอะไรลูกอ๋อเพราะมันสวยถามพี่ปังน้องชอบตรงไหนลูก
3: ตรงนก
0: ตรงนกเหรอคะทำไมล่ะลูกอ๋อเพราะว่ามันสวยอ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะอีกสักหนึ่งคนขอเชิญพี่ต้นน้ำครับดูสิว่าพี่ต้นน้ำวันนี้จะดำเสนอเป็นผลงานชิ้นไหนอ่ะมาเลยค่ะพี่ต้นน้ำจับไมค์วันนี้พี่ต้นน้ำนำเสนอเป็นผลงานใหม่ใช่ไหมคะ
4: ใช
0: ่ทำอย่างไรครับ
4: เอาใบไม้มาตกแต่งเพิ่ม
0: น้องเอาใบไม้หรือว่าใบข้าวมาตัดแล้วก็ตกแต่งเพิ่มใช่ไหมครับ
4: ใช
0: ่ใช่ครับ
4: ใช่ครับ
0: ครับน่ารักมากเลยแล้วเราก็ใช้สีในการต่อเติมใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ใช่ครับน้องชอบตรงไหนมากที่สุดครับ
4: ตรงลูกโป่ง
0: ตรงลูกโป่งเหรอครับ
4: ใช่
0: ใช่ครับเพราะว่าเพราะอะไรลูก
4: มัน
0: สวยใช่ไหม
4: ใช่
0: ขอถามเพื่อนขอถามพี่นิรินทร์คะพี่นิรินทร์น้องชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูก
5: ชอบ
0: น้องชอบตรงไหนบ้างคะนิรินทร
5: ์
0: ตรงก้อนเมฆตรงนี้เหรอคะทำไมล่ะคะพี่นิรินทร์เพราะว่ามันสวยใช่ไหมถามพี่น้ำหวานน้องชอบผลงานนี้ตรงไหนคะต้องดอกไม้เหรอไหนคือดอกไม้ตรงไหนนะนี่เหรออันนี้อันนี้คืออะไรลูก
4: ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อนะผีเสื้ออ่ะชอบเพราะอะไรลูก
4: มัน
0: อ๋อเพราะว่ามันสวยอ่ะปรบมือให้ต้นน้ำด้วยขอบคุณค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถหาที่นะคะให้เด็กๆเนี่ยได้โชว์ผลงานของตนเองได้นะคะทั้งดินน้ำมันวาดภาพสีน้ำหรือสีเทียนก็ได้นะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
2: yeah!

0: กลับเข้าสู่ช่วงของเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้หนูเล่นเกมกับใครคะลูกเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมคะถ้าเราแย่งเกมกันได้ไหม
1: ได
0: ้ถูกต้องเดี๋ยวมันจะขาดแล้วจะไม่มีเล่นใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่แล้วเราจะทำอย่างไรดีต้องทำยังไงเก่งมากพี่เบคอนแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของใครด้วยถูกต้องของเพื่อนๆนะคะและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่8ข้าวชื่อเกมเกมพื้นฐานการบวก1ถึง6เรามาสังเกตกันนี่เลยปิ๊งเกมการศึกษาของเราจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มของโจทย์หรือว่าภาพหลักของเราในวันนี้นะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวเกมที่เราเนี่ยจะต้องนำมารวมกันให้ได้จำนวนตามภาพหลักเดี๋ยวคุณครูแพลวจะสาธิตภาพหลักให้หนูดูภาพหลักนะคะมีอยู่6ใบนะคะเราจะมาดูกันทีละใบว่าจำนวนเท่ากันหรือไม่

หนูเห็นไหมว่าคุณครูแพลวน่ะจะไม่วางชิดกันอย่างน้อยจะต้องเว้นสเปซไว้สักเล็กน้อยและอีกภาพหนึ่งอ่ะเอาไว้ข้างล่างให้เด็กๆนับก่อนก็ได้เยอะไหม

0: มันเป็นรูปข้าวใช่ไหมลูกนับพร้อมกันนี้มีเท่าไหร่1ภาพนี้ล่ะ
1: 2
0: จริงหรือเปล่าอ่ะนับ
1: 1 2
0: อ่ะ1 2 3สรุปว่าภาพนี้มีเท่าไหร
1: ่
0: 3ภาพนี้ล่ะ4หรออ่ะนับ
1: 1 2 3 4
0: แล้วภาพนี
1: ้
0: 5อ่ะนับ
1: 1 2
0: นี้ล่ะคะ
1: 6
0: นับ
1: 1 2 3 4 5 6
0: เก่งมากภาพหลักนะคะมีจำนวน6ภาพนะคะแต่ละภาพจะมีจำนวนไม่เท่ากันนะคะต่อมาคุณครูแพลวจะลองสาธิตให้เด็กๆ ดูสัก1ภาพขอเป็นจำนวนที่มากที่สุดจำนวนเท่าไหร
2: ่
0: 6ใช่ไหมคะถ้าคุณครูแพลใช้ขอขยับเล็กน้อยถ้าคุณครูแพลเลือก0คุณครูแพลจะต้องเอาจำนวนอะไรมาบวกกับ0ถึงจะได้6คิดก่อนคิดก่อนตอบเท่าไหร่นะ0บวกกับอะไรได้6 0บวกกับ6ใช่ไหม0บวกกับ6ได้จำนวนเท่าไหร
2: ่
0: 6แล้วถ้าคุณครูแพลวใช้1ล่ะ1บวกกับอะไรได้6
2: 3
0: คิดก่อน1บวกอะไรได้6คะ1บวก6ได้ไหมได้ไหมไม่ได้เพราะว่าจำนวนมันทำไมมันเกินใช่ไหมคะต้องเอาอะไรนะ5 1บวก5เป็น6จริงไหมนับ
1: 1 2 3 4 5 6
0: จริงไหม
1: จริง
0: วิธีอื่นได้อีกไหม
2: ได
0: ้ได้เด็กๆบอกว่าไงนะเอา3บวกเท่าไหร่ลูกบวกกับ3เป็นเท่าไหร
1: ่
0: เป็น6วิธีอื่นได้อีกไหม
2: ได้
0: เอาอะไรบวกอะไร
2: 2
0: บวกอะไรนะลูก
2: 2
0: บวกกับ4ใช่ไหมได้6จริงไหมนับ
1: 1 2 3 4 5 6
0: ได้6จริงไหม
2: จริง
0: เกมนี้ยากไหม
2: ไม
0: ่ยากดังนั้นนะคะวันนี้คุณครูแพลวจะลองสังเกตเด็กๆนะคะว่าเด็กๆสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ดีไหมคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้และให้ความช่วยเหลือเด็กๆได้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลย

0: มาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเก็บให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดี
1: นะคะเด็กๆก็ตั้งใจทำกิจกรรมกันทุกๆคนเลยและที่สำคัญช่วยกันแบ่งชิ้นส่วนเกมกันได้ด้วยขอชื่นชมเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนมาตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมมีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมไหมขอเชิญขอเชิญเป็นออมทรัพย์ค่ะมาลูกเก็บเท้าสวยๆวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างคะ
2: ข้าว
1: เรียนรู้เกี่ยวกับข้าวใช่ไหมลูก
2: ใช่
1: ว่ามันมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ใช่เรารับประทานข้าวเปลือกเลยได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องเอาไปสีก่อนเนาะ
2: ใช
1: ่ใช่อ่ะปรบมือให้ออมทรัพย์ด้วยเก่งมากๆเลยตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมาก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เราก็ได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจไปใช่ไหมคะใช่เลยแล้วกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
3: จำ
1: ได้ไหมว่าสัมพันธ์เนื้อหาทำอะไร
3: ผู้นำ
1: ผู้ตามใช่ไหมลูกใช่เก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเหมือนที่พี่ออมทรัพย์บอกเลยค่ะช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับความแตกต่างของข้าวชนิดของข้าวใช่ไหมลูกใช่ว่ามันมีความแตกต่างกันทั้งสีใช่ไหมลูกและรูปลักษณ์ภายนอกของมันบางครั้งก็เหมือนหรือแตกต่างกันแต่ที่สำคัญเลยเราควรจะรับประทานข้าวให้หมดเพราะว่ากว่าจะมาเป็นข้าวให้เรารับประทานได้ผ่านหลายขั้นตอนมากๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยและต่อมาก็คือกิจกรรมนะคะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆก็ตั้งใจทำผลงานและรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีเกมการศึกษาก็เช่นกันคุณครูแพลวสังเกตเห็นนะว่าหลายๆกลุ่มนะคะช่วยกันเก็บเกมเข้าที่แล้วจัดเก้าอี้ได้อย่างเรียบร้อยเก่งมากปรบมือให้ตนเองด้วยวันนี้เวลาความสนุกของเราหมดลงแล้วแต่ก่อนอื่นเลยขอร้องเพลงร่วมกันได้ไหม
3: ได
1: ้นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบาย

0: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
2: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
0: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
2: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
0: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
2: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะ
2: นี่จ้าเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
0: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

0: ปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายมาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการ

0: การดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: Cryptocurrency ทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียง

0: พอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆกลต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกลต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 2เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็คเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็คเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆ ก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น

0: และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอเป็นยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะ

0: ขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
1: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
1: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
0: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศพมีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
0: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
1: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
2: เก่งแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
0: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
0: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
3: เอาอย่าทะเลาะกันสิ
2: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
0: ใช่ค่ะ
3: โอ้ดีแล้วล่ะ
0: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
3: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
2: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
3: ใช่แล้วล่ะหลาน
2: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่ตามคำแผนตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
1: ์เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: พบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางนะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนสภาพอากาศเช้านี้เป็นยังไงนะลูก
1: ร
0: ้อนมากๆใช่แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเพื่อนๆปลายทางนะคะก็บอกว่าเช้านี้ที่โรงเรียนของผมเนี่ยก็ร้อนเช่นกันแล้วหนูล่ะอ๋อมีบางโรงเรียนฝนตกด้วยแหละอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในเช้าวันนี้นะคะเด็กๆจำได้ไหมเมื่อวาน

0: นะคะเราพูดถึงเกี่ยวกับการแพ้อาหารหรือยาใช่ไหมคะใช่มีใครได้ไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่แล้วบ้างว่าตัวเองแพ้อาหารอะไรอ๋อแสดงว่าเด็กๆต้นทางของคุณครูแพรวเนี่ยไม่แพ้อาหารกันเลยใช่ไหมคะมีแพ้ยาไหมคะไม่มีเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยเด็กๆรู้ไหมว่าทุกวันนี้นะคะนอกจากการแพ้อาหารที่รับประทานหรือยาแล้วบางคนเขาก็แพ้อากาศด้วยเช่นกันแพ้อากาศคืออะไรคำพูดนี้นะคะก็เป็นความหมายว่าเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนสักพักตอนเย็นเป็นไงหนาวทำให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวไม่ทันก็เลยไม่สบายบางคนแพ้หนักเลยนะลูกแพ้จนน้ำตาเนี่ยไหลเยอะมากๆเลยมีน้ำมูกด้วยหายใจไม่ออกเสียงก็เปลี่ยนเช่นคุณครูแพรวเป็นต้นพูดได้เพราะว่าเป็นอยู่ใช่ไหมคะใช่ดังนั้นใช่ดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะดูแลสุขภาพตนเองให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมถูกต้องต้องดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยใช่คุณครูแพลวจำได้ว่าพี่ปังหอมใช่ไหมเล่าให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งว่าพี่ปังหอมเนี่ยไปแพ้แมลงมาแล้วผื่นขึ้นเต็มเลยใช่ไหมคะใช่เห็นไหมคะอาการแพ้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดได้โดยไม่ทันตั้งตัวก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่บางคนนะคุณครูแพลวเคยไปอ่านข่าวเจอว่าเขาแพ้เหมือนจะเป็นเกสรดอกไม้อ๋อในดอกไม้เนี่ยเขาก็จะมีเกสรเพศเมียใช่ไหมคะเวลาที่ลมพัดเนี่ยละอองมันอาจจะปลิวแล้วไปโดนตัวค่ะทีนี้ใช่พอเขาเนี่ยโดนเกสรดอกไม้ใช่ไหมคะที่ตัวปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกได้เลยว่าเป็นผื่นขึ้นคันจากนั้นเก่าแล้วก็มีตุ่มขึ้นเต็มเลยโอ้โหเป็นอาการของลมพิษนั่นเองอันตรายไหมคะแบบนี้อันตรายดังนั้นนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยและที่สำคัญบนโลกใบนี้มันมีเชื้อโรคหรือสิ่งต่างๆที่หนูเนี่ยอาจจะยังมองไม่เห็นใช่ไหมใช่บนพื้นนี่ก็มีเชื้อโรคถ้าเด็กๆเอามือไปจับปื๊ดจากนั้นเดินออกไปข้างนอกหยิบขนมเข้าปากปั๊บเชื้อโรคมันเป็นยังไงแล้วทีนี้ถูกต้องเขาถึงบอกใช่เขาถึงบอกไงว่าเมื่อเด็กๆก่อนรับประทานอาหารนะคะควรที่จะทำอย่างไรล้างมือถูกต้องเชื้อโรคมันอยู่รอบตัวเลยเนาะขวัญเอ๋ยเนาะใช่
1: ล้างมือต้องเจ
0: ็ดขั้นตอนด้วยถ้าหนูไปถึงปุ๊บเปิดน้ำกึ๊กล้างสุบๆเด็กๆคิดว่าเชื้อโรคไปไหมอะอ๋อมันยังไม่ไปหรอกเราจะต้องใช้สารทำความสะอาดก็คือสบู่ล้างมือใช่ไหมคะใช่แล้วล้างมือให้ครบกี่ขั้นตอนถูกต้องถึงจะปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อเชื้อโรคถูกต้องเลยคุณครูแพลถึงพาเด็กๆนะคะไปล้างมือก่อนรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้งเด็กๆสังเกตไหมใช่แล้วตื่นนอนมาคุณครูแพลย้ำเสมอเลยว่าให้เด็กๆล้างหน้าและล้างมือให้เรียบร้อยก่อนที่จะมารับประทานของว่างใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมคะทุกอย่างที่เราทำมีเหตุผลเพื่อให้ใครสุขภาพแข็งแรงตัวเองเก่งมากๆใช่เลยถูกต้องเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวมั้งไหมคะวันนี้คุณครูแพลขอเชิญเป็นพี่แสนดีค่ะแสนดีมาเลยวันนี้แสนดีมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพลกับเพื่อนๆฟังบ้างลูก
2: หนูเคยไปเที่ยวมาร์เก็ต
0: หนูเคยไปเที่ยวที่มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าใช่ไหมลูกหนูเจออะไรบ้างคะ
2: หนูเจอสไลเดอร์
0: อ๋อเจอสไลเดอร์ใช่ไหมคะหนูชอบอะไรที่มาร์เก็ตหรือว่าห้างสรรพสินค้ามากที่สุดคะค่อยๆนึกลูกสงสัยจะชอบเยอะใช่ไหมคะใช่มาร์เก็ตวินเลจนะคะหรือว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาขายของเยอะไหมคะแสนดีแล้วแสนดีเคยซื้ออะไรบ้างลูก

0: คยซื้อสัตว์ไปเลี้ยงที่บ้าน
1: อ๋อเคยซื้อสัตว์ไปเลี้ยงที่บ้านเพราะว่าตอนนั้นเขามีงานสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะอัปรบมือให้กำลังใจแสนดีด้วยคนต่อมาคุณครูแพลวขอเชิญพี่

0: ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากไปรำแล้วเราไปทำอะไรที่งานศพอีกลูก
1: ไปอวยพร
0: ไปอวยพรเหรอเราต้องไปแสดงความเสียใจสิลูกใช่ไหมคะเพราะว่างานศพเนี่ยก็คือคนเขาเสียชีวิตใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่ดังนั้นนะคะญาติก็จะอยู่ในอาการเศร้าเราอาจจะไปให้กำลังใจเนาะแล้วก็แสดงความเสียใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่เวลาไปงานศพเราใส่เสื้อผ้าสีอะไรลูก
1: ดำขาว
0: อ๋อดำกับขาวใช่ไหมคะหน
1: ู
0: คิดว่าเพราะอะไรอะลูกทำไมต้องใส่
1: เพราะว่าถ้าคนที่เราได้เสียไปอีกเขาก็จะปลดที่ชนไปให
0: ้อ๋อเป็นการเคารพต่องานนะคะแล้วก็เวลาไปงานศพเนี่ยก็จะมีการทำบุญเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่เสียชีวิตหรือผู้ที่ล่วงลับนั่นเองนะคะอะปรบมือให้ขวัญเอ่ยด้วยขออีกคนหนึ่งวันนี้ขอเชิญพี่ต้นน้ำครับต้นน้ำมาเลยอ่ะพี่ต้นน้ำเริ่มเลยลูก
2: เมื่อคืนต้นน้ำไปพักที่โรงแรม
0: อ๋อต้นน้ำไปพักที่โรงแรมเหรอครับ
2: ใช
0: ่เป็นอย่างไรลูก
2: ดีใจมากมากที่ไปพักที่โรงแรม
0: ดีใจมากๆเลยเหรอ
2: ใช่
0: ทำไมล่ะครับทำไมถึงดีใจ
2: เพราะว่ายังไม่ได้ไปทั้งนานเลย
0: อ๋อไม่ได้ไปมานานแล้วก็เลยดีใจมากๆเลยที่ได้ไปพักใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ที่โรงแรมต้นน้ำสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
2: ทีวี
0: อ๋อมีโทรทัศน์ในห้องใช่ไหมลูก
2: ใช
0: ่แล้วมีอะไรอีกคะ
2: มีกาแฟให้ผู้ปกครองดื่ม
0: อืมดีมากๆเลยเนาะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วต้นน้ำไปพักกับใครลูก
2: ผู้ปกครอง
0: ผู้ปกครองใช่ไหมคะผู้ปกครองเป็นใครคะ
2: คุณพ่อคุณแม
0: ่อ๋อคุณพ่อคุณแม่เยี่ยมเลยค่ะอัปรบมือให้พี่ต้นน้ำด้วยเก่งมากต่อไปคุณครูแพรวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางของคุณครูแพรวนะคะวันนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างดังนั้นนะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมค่ะ

ุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะก็มีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะเล่าให้ฟังด้วยว่าเด็กๆเนี่ยก็เคยไปร่วมงานสำคัญเหมือนกันเด็กๆบอกว่าเคยไปงานแต่งงานนะคะของพี่ๆแถวๆบ้านเด็กๆเล่าให้ฟังนะคะว่าได้ไปนั่งรับประทานโต๊ะจีนรวมถึงได้ไปแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยและที่สำคัญนะคะเด็กๆบอกว่าได้ของชำร่วยกับบ้านด้วยแหละมีเด็กๆบางคนนะคะก็เล่าให้ฟังอีกค่ะว่าในช่วงนี้นะคะที่บ้านของหนูอยู่ในช่วงฤดูการทำนาพอดีเลยช่วงนี้นะคะก็จะเห็นคนที่หมู่บ้านของตนเองช่วยกันนะคะไปดำนาด้วยโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะใช่คุณครูปลายทางนะคะก็สามารถตั้งคำถามนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของตนเองออกมาให้ได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเด็กๆของเราค่ะอาจจะยังคิดคำนะคะหรือว่าเหตุการณ์ไม่ออกดังนั้นนะคะการตั้งคำถามนะคะก็อาจจะเป็นการชักจูงให้เด็กๆได้เกิดความคิดนะคะแล้วก็เห็นภาพจนสามารถเล่าเรื่องราวได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยค่ะก่อนที่เรานะคะจะพาเด็กๆไปเคลื่อนไหวกันขอทำนะคะข้อตกลงเกี่ยวกับจังหวะก่อนได้ไหมคะถ้าคุณครูแพลวขอจังหวะแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวยังไงนะลูกช้าตามอะไรนะจ๊ะจังหวะถ้าคุณครูแพลวขอแบบนี้ล่ะลูกให้หนูเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามแล้วแบบนี้ล่ะหยุดยังไงนะหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าจะต้องโอ้โหสตาร์ทตัวเองไว้เลยอย่างเงี้ยชึกอย่างนี้เลยนะใช่เก่งมากๆสังเกตบริเวณรอบๆห้องสิคะน้องเห็นอะไรบ้างขอถามพี่น้ำหวานอะไรนะลูกหนูเห็นโต๊ะเหรอคะอานนท์ล่ะลูกมีกล้องใช่ไหมนิรินทร์ล่ะจ๊ะ
1: ม
0: ี
1: ม
0: ุ
1: มประสบการณ
0: ์พี่นิรินทร์บอกว่าเห็นมุมประสบการณ์ใช่ไหมคะใช่แล้วพี่ปอเช่ล่ะ
2: เห็นท
0: ีวีเห็นโทรทัศน์ใช่ไหมเอามือลงแล้วเวลาที่เราเคลื่อนไหวเราจะไปชนกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมลูก
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ใช่เพื่อนๆก็ชนได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ครูแพลวชนได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ครูแพลวก็ชนไม่ได้เก้าอี้เราจะปีนขึ้นมาเลยได้ไหมโต๊ะล่ะ
2: โต๊ะ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวศีรษะแตกใช่ไหมลูกดังนั้นเราควรที่จะหาพื้นที่เป็นของใคร
2: ตนเอง
0: อ่ะใช่จ้ะยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเอามือลงต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองนะคะพร้อมหรือยัง
2: พร้อม
0: โอ้ยยังรู้สึกตื่นเต้นไม่พอพร้อมหรือยังคะน่ารักมากๆอ่ะเริ่มเลยค่ะไม่ดูดปากที่รักพี่มาลิจ๋ากางแขนหรือยังจ๋าการ์ตูนครูแพลว่าน้องน่าจะติดเพื่อนไปสักนิดนึงน้องต้องขยับออกมานะคะตอนนี้พี่เช่เขาได้พื้นที่และเขายืนนิ่งละพี่ต้นน้ำพี่พาคินพี่โอติพี่นิรินพี่ปั้นพี่เตยพี่น้ำหวานเรียบร้อยอะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะโอ้วันนี้เพื่อนๆปลายทางก็ได้พื้นที่แล้วเหมือนกันอ๋อแล้วหนูล่ะอ๋อมีคนบอกว่ายังติดเพื่อนอยู่เลยดังนั้นนะคะให้ขยับ2ครั้งเรียบร้อยทำไมตรงนั้นยิ่งขยับยิ่งชิดกันอ่ะเห็นไหมว่าถ้าหนูได้พื้นที่แล้วหนูยืนอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องขยับมันก็ได้พื้นที่แล้วใช่ไหมถ้าหนูขยับหนูอาจจะติดเพื่อนอีกก็ได้ใช่ไหมคะหนูคนอื่นที่ได้พื้นที่แล้วน้องยืนนิ่งๆนะคะตรงการ์ตูนพี่ปริมพี่ปังขยับ2ครั้งค่ะนั่นแหละต่อมานะคะเราจะมาเคลื่อนไหว ไปทั่วๆบริเวณห้องนะคะอย่างอิสระเด็กๆนะคะสามารถยืดตัวให้สูงก็ได้หดตัวให้เตี้ยลงเล็กลงก็ได้แต่หนูจะต้องฟังอะไรจังหวะเริ่มแล้วนะพี่อานนท์ตรงจังหวะไหมครับถ้านึกว่าจะล้มครูแพลว่ายืนขึ้นมาจะดีกว่าพี่มาลีทำดีๆลูกพี่ปังเขาเคลื่อนไหวตรงจังหวะด้วยนะครูแพลขอถามพี่ปังหอมหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกแล้วนิรินทร์ล่ะลูก
3: น
0: กนะคะพี่เตยล่ะจ๊ะแม่มดหรอคะแล้วข้าวหอมล่ะลูก อ๋อนั่งรถไฟใช่ไหมน่ารักมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะ
2: ท
0: ำท่าเต้นอ๋อเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่ากำลังทำท่าทางตีกลองเหมือนคุณครูแพรวด้วยแล้วหนูล่ะโอ้กำลังทำท่าทางนะคะแล้วก็หยุดอยู่ในท่านักวิ่งตูนระวังเข่าเจ็บนะลูก

ฮะฮะฮะฟังดีๆให้เด็กๆทุกคนนั่งลงเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆต่อไปนะคะคุณครูแพลจะพาเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอทำข้อตกลงกับเด็กๆ ก่อนถ้าคุณครูแพลนะคะพูดคำว่าข้าวเปลือกข้าวเปลือกนะให้เด็กๆหมุนเอว2รอบสะบัดมือ5ครั้งแล้วนั่งลงอ่ะข้าวเปลือกทำอย่างไรหมุนเอวกี่รอบ2รอบสะบัดมือกี่ครั้ง5ครั้งแล้วทำอย่างไรต่อ

นั่งลงเก่งมากถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าข้าวสารให้เด็กๆกระโดดตบ2ครั้งต่อยไปด้านหน้า2ครั้งแล้วยืนขาเดียวยืนขาเดียวแบบไม่กางแขนนะยืนขาเดียวเฉยๆนะถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าข้าวสุกให้เด็กๆหมุนตัว1รอบจากนั้นปรบมือ3ครั้งแล้วเอามือจับหูยากไหมไม่ยากคิดว่าทำได้ไหมทำได้อ้าวยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นคุณครูแพลวจะขอจังหวะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวพอเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูแพลวก็จะพูดข้อตกลงที่เราได้ทำกันไว้หนูต้องจำให้ได้เข้าใจไหมคะอ่ะจะเริ่มแล้วนะมาลีสติจ้ะที่รักข้าวสารทำอย่างไรกระโดดตบกี่ครั้ง1 2แล้วยังไงคะโอตี1 2แล้วโดยไม่กางแขนพี่โอตีจำได้เก่งมากเลยเช่เช่เช่ผู้แพ้กลัวพี่เช่

0: สุขหมุนหมุนอะไรหมุนตัวหมุนตัว1รอบแล้วปรบมือกี่ครั้ง1 2 3แล้วอีกทีหนึ่งแสดงว่าวิ่งเวียนอยู่บางคนหมุนไปหมดเลยมีอะไรหมุนหมดพี่ปั้นเคลื่อนไหวตรงจังหวะไหมข้าวเปลือกหมุนเอวเท่าไรหมุนเอว2ครั้งสะบัดมือกี่ครั้งแล้วโหอันนี้จำได้เก่งมากๆข้าวสารกี่ครั้ง1 2แล้ว
1: 1 2
0: แล้วยังไงยืนขาเดียวโอ้มีคนจำได้พี่ตูนระวังลูกพี่เชข้าวสุกหมุนตัวแล้วยังไง1 2 3แล้วจับที่ไหนโอ้โหบางคนลนไปหมดเลยจับอะไรมั่งอ่าฮะใช่ข้าวเปลือกหมุนเอวอะไรหมุนเอว2ครั้งสะบัดมือเท่าไหร่1 2 3 4 5แล้วนั่งลงปรบมือ1ครั้ง2ครั้งทีนี้นะคะให้เด็กๆนั่งอยู่กับที่ไม่ต้องขยับเห็นนะว่ากำลังจะชิดกันถ้ายิ่งมาชิดกันหนูจะไม่มีที่ในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเลยนะให้เด็กๆถอยหลังลงไปค่ะพี่ขวัญเอ๋ยบอกแล้วว่าให้อยู่กับที่เอามือจับไปที่หัวเข่าของตนเองนะคะแล้วนวดพร้อมร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลัง

พลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาถามโอ้ยโดนแขนขอโทษหรือยังขอโทษครับให้อภัยครับพิษณุทำท่าอะไรดีลูกนวดแขนเหรอคะอ่ะนวดไปที่แขนหนึ่งข้างหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกหนึ่งข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถามพี่ปังทำท่าอะไรอีกดีลูกสะบัดมือ10ครั้งนะคะอ้าว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พี่ข้าวหอมทำท่าอะไรดีลูกทำยังไงคะอ๋อหมุนไปด้านหน้าใช่ไหมอ่ะหมุนไปด้านหน้า10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปด้านหลัง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นนั่งขัดสมาธิค่ะลม

0: ขอสมาธิจากเด็กๆก่อนนะคะยืดตัวขึ้นตรงลูกไม่นั่งหลังค่อมนะคะสวยมากๆเลยเด็กๆปลายทางล่ะเด็กๆปลายทางก็หลับตาทำสมาธิกันเรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยลูกไหนดูสิโอ้โหขอชื่นชมเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะน่ารักมากๆเลยจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาแล้วกลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดเลยลูกพี่พีกเดินสวยๆที่รักแหมมีสเต็ปด้วยไหนคะเอามือแตะหูเอามือวางไว้ที่ตักน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวอิสระนะคะแล้วได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งวันนี้การเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาคืออะไรลูกตามอะไรนะ
1: ตาม
0: ข้อตกลงใช่อักจูนสติก่อนตามอะไรตามข้อตกลงเก่งมากๆเลยที่มีข้าวเปลือกข้าวสารและข้าวสุกใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยมีเด็กๆบางคนอาจจะยังสับสนเกี่ยวกับข้อตกลงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวในรอบหน้านะคะหรือครั้งต่อๆไปเราค่อยแก้ตัวกันได้ไหมคะได้สนุกไหมลูกสนุกค่ะแต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องหน่วยข้าวนั่นเองและในวันนี้นะคะคุณครูแพ้วจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนี่เลยค่ะประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวเวลาปัจจุบันนี้นะคะเรารับประทานข้าวกันวันละกี่มื้อคะที่รัก3มื้อโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช่3มื้อก็คือมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นเรารับประทานข้าวเป็นหลักใช่ไหมลูกใช่จะมีบางวันที่อาจจะมีก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะรับประทานข้าวเป็นหลักเด็กๆทราบไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะข้าวเนี่ยสำคัญกับชีวิตเรามากๆเลยเด็กๆคะข้าวนะคะในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเรามีความเชื่อเกี่ยวกับข้าวด้วยนะใช่มีกระทั่งนิทานเรื่องพระแม่โพศพอ๋อเขาว่าเป็นดวงวิญญาณนะคะหรือดวงจิตนะคะประจำของข้าวเวลาที่ชาวนานะลูกเขาจะทำนานะเขายังจะต้องมีพิธีกรรมนะคะในบางพื้นที่ขนาดฝนถ้าไม่ตกหนูคิดว่าจะปลูกข้าวได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ใช่ใช่โดยประเทศไทยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อสมัยก่อนจะมีอาชีพเกษตรกรรมซะส่วนใหญ่เกษตรกรรมคืออะไรก็คืออาชีพที่ว่าด้วยการทำไร่ทำนาการปลูกพืชผลต่างๆถูกต้องไหมคะใช่แล้วเด็กๆทราบไหมว่าข้าวนะลูกกว่าจะเติบโตขึ้นมาจากเมล็ดเล็กๆจนกลายเป็นข้าวสารได้เนี่ยหูใช้เวลาเด็กๆเห็นไหมเนี่ยเป็นต้นกล้าโอ้โหอยู่ห้องเราหลายวันแล้วก็ยังไม่ออกรวงใช่ไหมแล้วเด็กๆลองคิดดูสิว่าถ้าหากว่าไม่มีข้าวให้เราเราจะเป็นยังไงอะ
1: เด
0: ือ
1: ดร้อน
0: เดือดร้อนสิเพราะว่าประเทศไทยนะคะนอกจากเป็นอาชีพเกษตรกรรมแล้วนะคะยังส่งออกข้าวเยอะมากๆเลยนอกจากคนในประเทศรับประทานแล้วต่างประเทศประเทศของเราเนี่ยก็ส่งขายเช่นกันซึ่งมันนำมาสู่ความเชื่อว่าการทำประเพณีต่างๆเป็นการเรียกขวัญและกำลังใจให้กับชาวนานะคะอ่ะเรามาดูประเพณีแรกกัน1 2 3ปุ๊บน้องเห็นภาพนี้หนูสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพลวขอถามพี่ปั้นจ้ะพี่ปั้นน้องเห็นอะไรบ้างคะลูกมีคนใช่ไหมคนกำลังทำอะไรคะลูกพูดใหม่คนกำลังเกี่ยวข้าวใช่กำลังเกี่ยวข้าวเวลาเกี่ยวข้าวเขาใช้อะไรเกี่ยวขอถามพี่ใบบุญหนูเคยเห็นการเกี่ยวข้าวไหมเขาใช้อะไรเกี่ยวคะอ๋อเด็กๆบอกว่าเป็นไม้เกี่ยวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเขียวจะเป็นลักษณะเหมือนตะขอใช่ไหมคะมันจะมีแหลมๆตรงปลายเป็นตะขอที่ตรงปลายจะแหลมๆใช่ไหมคะเวลาที่เขาเกี่ยวข้าวมือข้างหนึ่งนะคะเขาก็จะจับไปที่ต้นข้าวใช่ไหมกำเอาไว้ให้แน่นจากนั้นใช้เขียวที่เป็นลักษณะเหมือนตะขอชึบใช่ค่ะมันจะง่ายต่อการที่เขาเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ว่าเคียวนะคะเด็กๆคมนะถ้าหากว่าเด็กๆเห็นเคียวแล้วเด็กๆเอามือไปรูปเลยได้ไหมลูกมันมีความคมมากๆเลยใช่ค่ะ
1: เหมือน
0: ตะไคร้ใช่แล้วเด็กๆลองคิดภาพตามลองหลับตาจินตนาการดูนะคะว่ามีพื้นนาที่ใหญ่มากๆเลยมีข้าวออกรวงเหลืองอร่ามเป็นสีทองไปทั่วเลยแต่เด็กๆจะเกี่ยวข้าวคนเดียวหมดทั้งนาได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ทำไมขอถามภาคินเด็กๆคิดว่าทำไมหนูถึงจะเกี่ยวข้าวคนเดียวไม่ได้อะไรนะลูกเดี๋ยวมันจะบาดนิ้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนนะคะเด็กๆค่ะตอนที่ยังไม่มีเทคโนโลยีเขายังไม่มีรถไถ ไม่มีรถเกี่ยวข้าวเขาใช้แรงงานของมนุษย์ก็คือคนของเรานี่แหละในการช่วยกันเกี่ยวข้าวเช่นคุณครูแพรกับคุณครูแพรเป็นเพื่อนบ้านกันบังเอิญว่าวันนี้คุณครูแพรเนี่ยเอาธงสีแดงไปปักไว้ที่นาของตนเองคุณครูแพรกับเพื่อนๆบ้านของคุณครูแพรก็จะทราบแล้วว่าเราจะต้องมาเกี่ยวข้าวที่นานี้เราจะมาช่วยกันดังนั้นนะคะการ

0: นงแขกเกี่ยวข้าวนะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่แล้วเราก็อาจจะต้องไปช่วยเพื่อนบ้านของเราด้วยเมื่อเพื่อนบ้านของเราต้องการเกี่ยวข้าวมีค่ะโดยการลงแขกเกี่ยวข้าวนะลูกเขาจะไปช่วยเหลือกันจากนั้นนะคะเจ้าของที่นาเนี่ยเขาอาจจะต้องหาขนมอาหารและน้ำมาให้คนที่เขามาช่วยเราเกี่ยวข้าวเห็นไหมคะว่าการแสดงน้ำใจกับเพื่อนบ้านเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่ดีไหมลูกดีการลงแขกเกี่ยวข้าวนะสมัยก่อนเนี่ยเขามีแม้กระทั่งบทคำร้องเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็เหนื่อยใช่ไหมลูกเกี่ยวตั้งแต่เช้าแดดร้อนมากๆพอรับประทานอาหารกันเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการร้องรำทำเพลงกันให้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกคลายเหนื่อยใช่ไหมคะใช่พิธีประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวก็ผ่านไปประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวต่อไป1 2 3ปิ๊งเห็นอะไรบ้างขอถามพี่โอติหนูเห็นอะไรบ้างลูกเห็นคนใช่ไหมแล้วพี่เตยละจ๊ะน้องเห็นอะไรอีกลูกเห็นเหมือนเป็นบรรยากาศของวัดใช่ไหมลูกแล้วพี่สโนล่ะคะเหมือนตอนที่ไปงานบวชเลยเหรอแล้วพี่ขวัญเอ๋ยล่ะลูก
1: มีของทำบ
0: ุ
1: ญมาให้
0: มีของทำบุญเอามือวางไว้ที่ตักนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพของประเพณีศาสตร์ไทยเคยได้ยินคำนี้ไหมประเพณีศาสตร์ไทยนะคะถ้าพูดให้เด็กๆ เข้าใจง่ายๆนะคะเป็นประเพณีซึ่งเป็นการทำบุญนะคะกลางปีนะคะโดยมีความเชื่อว่าทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะให้มาคุ้มครองนะคะทำให้พืชสวนไร่นาเนี่ยมันเจริญงอกงามสมบูรณ์เป็นความเชื่อนะซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะเรียกแตกต่างกันในภาคกลางเนี่ยเขาอาจจะพูดเป็นว่าวันศาสตร์ไทยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นภาคใต้คุณครูแพลวเคยได้ยินเพื่อนๆภาคใต้เนี่ยบอกว่าเขาเรียกว่างานบุญศาสตร์เดือน10หรือประเพณีชิงเปรตเห็นไหมว่าประเพณีของประเทศไทยเนี่ยมันเกี่ยวโยงใช่ไหมคะใช่ในงานบุญนะหนูเห็นเจดีย์ตรงนี้ไหมเห็นไหมลูกจริงๆหนูทราบไหมว่าเจดีย์อันนี้ก่อมาจากอิฐจากปูนนะคะถ้าหนูสังเกตดีๆในภาพเนี่ยมันทำจากขนมนะลูกอะถูกขนมเด็กๆลองดูนะคะที่เป็นสีนะนี่ที่ติดอยู่ที่เจดีย์เนี่ยมันทำมาจากข้าวนะลูกซึ่งข้าวเหล่านี้นะคะเขาเรียกว่าขนมกยาศาสตร์ซึ่งเป็นข้าวที่โดนนำไปทำขนมผสมกับส่วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นธัญพืชเห็นไหมก็มีข้าวเป็นส่วนประกอบไม่ค่ะอันนี้เขาใส่สีไปสักเล็กน้อยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีธรรมชาติที่อาจจะได้จากขมิ้นใช่ไหมกระเจี๊ยบใบเตยต่างๆแต่ว่าก็มีข้าวเป็นส่วนประกอบเขาบอกว่าการทำบุญด้วยกายศาสตร์ในประเพณีนี้นะคะจะเป็นการทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพอใจแล้วประทานพรให้ชาวไร่ชาวนานะคะมีพืชสวนไร่นาและต้นข้าวที่งอกงามสามารถเก็บเกี่ยวได้เยอะๆใช่ประเพณีอีกประเพณีหนึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าถูกจัดขึ้นทุกปีและเด็กๆเคยดูถ่ายทอดสดด้วยแหละนับ1 2 3ปิ๊งคุ้นคุ้นบ้างไหมว่าเหมือนคนอินเดียเลยเหรออ่ะก็ไม่ผิดเพราะว่าประเพณีนี้นะคะเขามีอิทธิพลมาจากพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นการผสมศาสนาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะในความเชื่อแต่ละอย่างบางครั้งเนี่ยมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กๆซึ่งบางครั้งมันไม่ใช่ศาสนาพุทธบางครั้งเราก็เอาความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาใช้ซึ่งก็ไม่ผิดที่เพื่อนบอกว่าเหมือนอินเดียใช่ไหมเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่ามีอะไรบ้าง

0: ขอถามพี่นิรินน้องเห็นอะไรบ้างลูก
1: โคน
0: โคนใส่ชุดสีอะไรจ๊ะที่รัก
2: สีแดง
0: สีแดงใช่ไหมพี่ปังหอมเห็นอะไรอีกคะ
1: ม้าเหรอ
2: ไม
0: ่
2: ใช่
0: วัวอะปังหอมทำความเข้าใจใหม่วัวนะคะใช่ไหมคะอะไรนะลูกอ๋อวัวขาวยาวถ้าควายจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะพี่เชมันจะมีความแตกต่างกันแต่จริงๆควายเนี่ยก็มีความสำคัญนะเพราะว่าในสมัยก่อนที่จะมีรถไถอ่ะเขาก็ใช้ควายไถนาใช่ไหมคะใช่ดังนั้นดังนั้นจงห้ามว่าใครก็ตามในชีวิตนี้ว่าควายจริงๆแล้วควายเนี่ยมีความสำคัญกับประเทศไทยแล้วก็ชาวนาเพราะในสมัยก่อนนะเราใช้ควายในการทำนาจริงๆนะลูกอ่ะแต่เรามาดูวัวของเราก่อนประเพณีนี้นะคะเรียกว่าประเพณีนะคะพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญชื่อยาวไหม
2: ยาว
0: พิธีนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันพืชมงคลในของทุกๆปีโดยที่จัดขึ้นเพื่ออะไรใครทราบบ้างมีใครทราบบ้างประเพณีนี้สำคัญกับประเทศไทยเลยนะไม่ทราบไม่เป็นไรคุณครูแพลวจะอธิบายให้ฟังพิธีนี้นะคะจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลเพื่อบำรุงขวัญให้ประชาชนชาวไทยในการเพาะปลูกในพระราชพิธีนี้หูมีขั้นแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกพระโคเราจะไปเรียกเขาเจ้าวัวไม่ได้นะลูกในพิธีเนี่ยเขาเรียกว่าพระโคเลยนะเพราะว่าคำว่าโคก็มาจากคำว่าวัวนั่นเองพระโคนะคะก็จะต้องมีรูปร่างลักษณะให้ตรงตามตำราที่ใช้ในประเพณีนี้หรือว่าพิธีกรรมนี้นะคะใช่จากนั้นนะคะหนูเห็นไหมว่ามันจะมีคันไถอยู่ตรงนี้หนูเห็นไหมครูแพลวชี้ให้ดูเห็นไหมลูกนี่ๆๆตรงนี้จะมีลักษณะปักลงไปในดินเวลาสมัยก่อนที่เขาจะทำไร่ทำนากันเขาก็จะใช้สัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่นะคะก็คือวัวหรือควายนี่แหละในการรากจูงให้เจ้าคันไถเนี่ยมันปักลงไปแล้วขูดไปกับดินทำให้ดินนะคะเหมาะสมกับการที่เราจะหว่านเมล็ดเพื่อปลูกจากนั้นนะคะเมื่อพระโคนะคะเขาได้ทำการไถนากันตรงนี้เสร็จแล้วเขามีวิธีการเสี่ยงทายด้วยนะเขาจะมีอาหารต่างๆมาให้พระโคได้เลือกกินใช่ไม่ว่าจะเป็นหญ้าธัญพืชน้ำแม้กระทั่งเหล้าก็มีใช่เขาจะมีอาหารอยู่ในกระทงแบบนี้เลยเยอะมากเลยจากนั้นเขาจะให้พระโคเนี่ยเลือกกินแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าในแต่ละปีนะคะพระโคเนี่ยบางปีนะเขาก็เลือกกินเหล้านะแต่บางปีเนี่ยเขาก็เลือกที่จะรับประทานเกี่ยวกับหญ้าหรือธัญพืชซึ่งการเลือกกินต่างๆของพระโคเนี่ยมันสามารถเอามาทำนายได้เป็นความเชื่อว่าสามารถทำนายได้ว่าในปีนั้นๆเนี่ยสภาพนะคะหรือว่าทุ่งนาของประเทศไทยเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรเช่นปีนี้น้ำเยอะพืชพันธุ์เจริญงอกงามส่งออกดีซึ่งเป็นความเชื่อของเขาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วครูแพลว่ามันขึ้นอยู่กับฝนฟ้าอากาศแล้วก็สภาพดินในแต่ละปีใช่ไหมแต่การจัดทำพิธีนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่โบราณจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของการทำพิธีเนี่ยมันไม่ใช่ให้พระโคเนี่ยทำนายสภาพอากาศหรอกแต่มันเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้ชาวนาที่เขาทำนาเนี่ยมีแรงใจเหมือนว่าอุ๊ยปีนี้ได้คำทำนายที่ดีนาของเราจะต้องโตขายข้าวได้เยอะแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วพอขายข้าวปุ๊บชาวนาทำไมอ่ะเขาก็ได้เงินมาใช่ไหมใช่แล้วในพิธีนี้นะลูกจะมีพันธุ์ข้าวพระราชทานซึ่งมาจากในหลวงในทุกๆปีพระมหากษัตริย์นะคะจะพระราชทานข้าวแบบนี้แหละก็คือพันข้าวเป็นข้าวเปลือกนะลูกเพื่อให้เอามาใช้ในพิธีกรรมพอพราหมณ์หนูรู้จักพราหมณ์ไหม

เป็นคนทําพิธีเขาจะไม่ใช่พระนะลูกพราหมณ์กับพระไม่เหมือนกันนะคะพราหมณ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไว้ผมยาวแล้วก็ทํามวยเอาไว้ใส่ชุดสีขาวพราหมณ์เขาจะมีการทําพิธีด้วยจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้เมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยหว่านลงไปในแปลงนาที่พระโคเนี่ยท่านไถไปแล้วแหละจากนั้นนะคะพอจบพิธีปุ๊บเขาจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปอย่างเราๆนี่แหละเข้าไปเก็บนี่เลยพันข้าวเปลือกที่ถูกหว่านเอาไว้เก็บกลับบ้านไปเพื่อไปใช้ในการเพาะปลูกถูกต้องซึ่งในสมัยโบราณนะคะมีความสำคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีพันข้าวเนี่ยขายอยู่ทั่วไปเด็กเดินไปไหนเราก็เจอข้าวแต่คิดว่าสมัยโบราณเนี่ยเขามีไรเดอร์ส่งไหมไม่มีเด็กๆคิดว่ามีพี่แก๊ปวิ่งส่งให้ได้ไหมไม่มีดังนั้นนะคะพิธีนี้นะคะเป็นพิธีใหญ่ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปดูและไปเก็บพันธุ์ข้าวเพื่อไปปลูกหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมเห็นไหมประเทศไทยของเรามหัศจรรย์ไหมลูกซึ่งประเทศไทยของเรานะคะอุดมไปด้วยความเชื่อซึ่งบางอย่างเราเลือกเชื่อได้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับใครกับเราแต่บางอย่างควรที่จะเลือกเชื่อไหมต้องใช้ความคิดเยอะๆเช่นเขาบอกว่าถ้าฆ่าไก่ตัวนี้แล้วฝนจะตกหนูเชื่อไหมเพราะอะไรคิดความเป็นจริงถ้าเราฆ่าสัตว์เยอะๆเทวดาเขาอยากให้ฝนตกมาให้เราไหมอะไม่เพราะอะไรเพราะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีใช่ไหมใช่ถูกต้องดังนั้นประเพณีในประเทศไทยใช่ใช่ในส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยมีพิธีกรรมเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นประเพณีเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับน้ำลมฟ้าอากาศแต่วันนี้เราพูดถึงประเพณีที่เกี่ยวข้องกับข้าวซึ่งเป็นประเพณีที่คุณครูแพลมานำเสนอให้กับเด็กๆโดยที่เลือกแล้วว่าเป็นประเพณีที่ไม่อันตรายและสามารถให้เด็กๆเนี่ยสืบทอดต่อไปได้เพราะว่าเป็นประเพณีที่สร้างขวัญให้กำลังใจกับชาวนาชาวไร่ใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าเมื่อมีแสงสว่างก็ต้องมีเงาถ้าวันไหนหนูโตขึ้นแล้วไปอ่านข่าวเจอประเพณีแปลกทำพิธีแปลกๆอย่างนี้เราจะเลือกเชื่อไหมไม่เราจะต้องมีสติและความคิดเสมอว่าบางอย่างถ้ามันพิสูจน์ไม่ได้เราก็ควรที่จะไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่บางอย่างถ้าเราเห็นแล้วมันทำมาสืบต่อกันมาแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนก็สามารถสืบทอดต่อไปได้เช่นประเพณีนี้ก็สืบทอดได้นะใช่ไหมคะใช่อ่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับโอ้อย่าตอบในใจประเพณีที่เกี่ยวข้องกับค่อยชื่นใจหน่อยแต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะใครพร้อมแล้วบ้างให้ทำตัวเป็นต้นข้าวยังไงดีโอ้โหใบงอกเยอะมากเลยดังนั้นนะคะจะพาต้นข้าวน้อยๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะไหมลูกแต่ก่อนอื่นคุณครูแพลวรู้สึกว่าเด็กๆนะคะไม่ค่อยมีสมาธิดังนั้นขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมได้ค่ะให้ทำท่าทางตามคุณครูแพลวนะคะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วจะเร็วขึ้นแล้วนะคะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วสติกลับมาหรือยังกลับมาแล้วนะคะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

และกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะระบายสีเทียนทับสีน้ำเป็นทุ่งนาชื่อแปลกๆไหมแต่กิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆเลยมาดูอุปกรณ์กันปิ๊งอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆขามีด้วยกันนี่เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะใช้กระดาษร้อยปอนด์นะคะอ่ะนี่เด็กๆสังเกตกระดาษร้อยปอนด์ของคุณครูแพรวกระดาษร้อยปอนด์นะคะที่เราใช้ในการทำสีน้ำนะถ้าหากว่าคุณครูปลายทางไม่มีนะคะสามารถใช้เป็นกระดาษนะคะในการทำผลงานศิลปะได้นะคะกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษที่บริบทของโรงเรียนคุณครูปลายทางมีได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็มีอะไรเอ่ยสิ่งนี้ดินสอถูกต้องค่ะเรามีดินสอนะคะและมีสีเทียนด้วยสีเทียนและวันนี้พิเศษเราจะใช้สีเทียนกับสีน้ำซึ่งสีน้ำในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะเลือกใช้เป็นสีน้ำเงินนะคะกับสีเหลืองถ้าหากมือเด็กๆ เลอะเช็ดที่ไหนจ๊ะผ้าเช็ดมือพร้อมที่จะรับชมการสาธิตหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะมาสังเกตไปพร้อมๆกันเลยชึบเด็กๆมองลงมาคุณครูแพลวนะคะเวลาที่เราจะทำกิจกรรมคุณครูแพลวจะย้ำเสมอเลยว่าให้เด็กๆ เขียนอะไรลูกเขียนชื่อถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเด็กๆปลายทางนะคะหนูยังเขียนชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะลูกหนูสามารถให้คุณครูปลายทางเขียนเป็นแบบแล้วหนูเขียนตามหนูอาจจะปั๊มสัญลักษณ์หรือว่าเขียนสัญลักษณ์ของตนเองก็ได้นะคะวันนี้คุณครูแพลวขออนุญาตเขียนเป็นสัญลักษณ์ของตนเองสัญลักษณ์ของคุณครูแพลวหอนกฮูกตาโตจากนั้นนะคะคุณครูแพลวอยากให้หนูออกแบบก่อนซึ่งโจทย์ในวันนี้เราจะทำเป็นทุ่งนาถ้าพูดว่าทุ่งนาหนูจะวาดเป็นทะเลได้ไหมเป็นป่าได้ไหมอ่ะไม่ได้เราจะต้องวาดเป็นอะไรทุ่งนาใช่ค่ะโดยคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆเนี่ยได้ออกแบบก่อนว่าอยากจะทำทุ่งนาเป็นแบบไหนอย่างแรกนะคะคุณครูแพลวกำลังออกแบบอ่ะคุณครูแพลวรู้แล้วคุณครูแพลวจะเริ่มจากด้านบนก่อนคุณครูแพลวอยากทำเป็นดวงอาทิตย์ก่อนได้ไหมโอ้โหแยงตาครูแต่เช้าใช่ไหมเวลาหนูระบายสีถ้าหนูอยากให้สีมันเข้มหนูก็จะต้องทำอย่างไรกดสีลงไปถูกต้องเลยค่ะผสมได้ถ้าหนูอยากผสมแต่ในกิจกรรมนี้คุณครูแพลวอยากให้หนูนะคะถ้าได้ระบายแล้วระบายเข้มๆหรออ่ะวันนี้ขอทำพระอาทิตย์แบบที่เด็กๆชอบแต่ถ้าใครว่าสวยกว่าคุณครูแพลวคุณครูแพลวอยากเห็นพระอาทิตย์แบบอื่นบ้างนะ

0: ใช่ไหมเมื่อมีพระอาทิตย์แล้วมีอะไรด้วยอีกมีอะไรนะลูกการวาดก้อนเมฆไม่ยากนะคะเด็กๆค่ะเราจะใช้เส้นโค้งมาต่อกันโค้ง1โค้ง2โค้ง3อย่างนี้เห็นไหมคะเมื่อหนูทำเส้นโค้งไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นก้อนเมฆหนูเห็นไหมลูกใช่จากนั้นเราก็จะระบายสีขอโทษชินใช่แต่หนูเห็นไหมเวลาระบายสีคุณครูแพลวจะพยายามระบายไปในทางเดียวกันนะคะใช่วันนี้คุณครูแพลวอยากให้เด็กๆระบายสีเทียนเข้มๆเพราะมันมีสาเหตุใช่ค่ะและที่สำคัญเราจะต้องระบายสีน้ำทับลงไปด้วยลูกไม่โอยแหละพูดจริงๆไม่ค่ะตอนนี้ทุ่งนามายังอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเร่งสปีดตัวเองอ๋อไม่ใช่ยายสปีดค่ะคุณครูแพลวสปีดเองถ้ายายสปีดคุณครูแพลวต้องไปวิ่งตามรถจักรยานยนต์แหละอย่างนั้นใช่ไหมน่ากลัวมากๆเนี่ยเห็นไหมอ่ะต่อไปถ้าเราอยากจะทำทุ่งนาของเราคุณครูแพลวจะเลือกก่อนชึบเอาสีนี้ก่อนจริงหรอเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆได้สังเกตดูว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้คุณครูแพลวรีบวาดไวๆเพราะว่าเด็กๆจะได้มีเวลาใช่ไหมยังไม่เก็บค่ะถ้าหนูร้องเพลงระหว่างที่คุณครูแพลวกำลังทำผลงานหนูคิดว่าเพื่อนๆจะได้ยินคุณครูแพลวไหมแล้วเพื่อนๆจะมีสมาธิไหมคะแล้วหนูต้องทำยังไงใช่ใช่เพราะเราอ่ะไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นใช่หรือเปล่าแล้วหนูจะทำยังไงดีอะคะหล่อลูกอ๋อหรออะจากนั้นขอทำใบสักเล็กน้อยจริงเหรอคะขอบคุณมากๆแต่ถ้าพอมีเวลาครูแพลวก็อยากทำให้สวยกว่านี้แต่ว่าถ้าทำจนเสร็จเลยเด็กๆจะได้ทำงานไหมเนี่ย
1: ไม่ได้ค่ะแล้วก็มีเหมือนข้าวเหมือนข
0: ้
1: าว
0: หนูอยากรับประทานข้าวเร็วไหมล่ะจากนั้นถึงเวลาที่เรารอคอยเราจะใช้สีน้ำในการระบายทับคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะระบายจากบนลงล่างดูนะเวลาใช้สีน้ำให้เด็กๆปาดก่อนนะคะจากนั้นน้องระบายทับไปเลย1 2และ3เด็กๆสังเกตดูสีน้ำเนี่ยซึมเข้าไปในสีเทียนที่คุณครูแพลวระบายหรือเปล่าไม่เพราะว่าสีเทียนนะคะถ้าหนูระบายเข้มนะคะมันจะชัดขึ้นมาเพราะว่าสีเทียนเนี่ยกันน้ำนะลูกเห็นไหมสีน้ำเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรูปของคุณครูแพลวที่ระบายไว้เลยใช่หรือไม่ใช่มันเปียกตรงพื้นที่ที่มันเป็นสีขาวใช่ไหมลูกนี่เลยเก็บขอบด้วยสวยไหมคะจริงเหรอแต่เวลาหนูทำกิจกรรมนี้คุณครูแพลวอยากให้หนูนะคะวาดด้วยสีเทียนและระบายให้เสร็จก่อนเพราะถ้าหากว่าเด็กๆลงสีน้ำแล้วพอไปตากเนี่ยเวลากลับมาต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไม่สวยถูกใจเด็กๆใช่ด้านล่างคุณครูแพลวอยากทำเป็นทุ่งนาซึ่งเดี๋ยวดูนะขออนุญาตหมุนสีเล็กน้อยแล้วก็ลองดูนะว่าจะเป็นอย่างไร จริงหรอเป็นไงคะยากไหม
1: ง
0: ่ายไหมคะแต่ว่าคุณครูแพลวเนี่ยยังไม่ถ้าคุณครูแพลวต่อเติมอีกนะคุณครูแพลวอยากต่อเติมให้มีนกบินมีแมลงบินแล้วก็มีบ้านอยู่ด้านหลังถ้าหากว่าเด็กๆนะคะมีเวลาเด็กๆเนี่ยสามารถต่อเติมได้นะข้างหลังเนี่ยอาจจะเป็นบ้านเรือนของชาวนาก็ได้สวยไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะตรงจุดที่เป็นสีเทียนเนี่ยสีน้ำมันก็จะไม่ซึมเข้าไปใช่ไหมคะแต่ถ้าโต๊ะเลอะมือเลอะหนูใช้อะไรเช็ดลูกผ้าเช็ดมือลูกพร้อมหรือยังคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆทำอย่างน้อยไม่เป็นไรค่ะ2กิจกรรมจากนั้นนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมวิทยาศาสตร์

0: วันนี้มารีวาดอะไรคะ
1: ภูเขา
0: ภูเขาใช่ไหมภูเขาของหนูเป็นยังไงลูก
1: เล็ก
0: ภูเขาเล็กๆหรอทำไมถึงเป็นภูเขาเล็กๆล่ะคะภูเขาเล็กก็มีอะไรอีกคะ
1: มีบ้าน
0: มีภูเขาเล็กที่มีบ้านใช่ไหมที่มีบ้านแล้วเป็นยังไงคะ
1: อากาศดี
0: อากาศดีโอเคค่ะเอาไปเก็บไว้ด้านหลังนะคะ

กันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเก็บให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมา

0: วันนี้นะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเด็กๆนะคะโอ้โหตั้งใจทำผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเอามือลงก่อนและที่สำคัญนะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยด้วยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอไหมคะครูแพลวขอเชิญพี่ปังหอมค่ะดูซิว่าวันนี้พี่ปังหอมมีผลงานชิ้นไหนมานำเสนอเรานะมาเลยพี่ปังหอมถือไมโครโฟนวันนี้ปังหอมทำผลงานอะไรมาคะ
1: หนูค่ะ
0: ค่ะแล้วก็
1: ก้อนเมฆแล้วก็ต้นไม้แล้วก็เป็นขาวค่ะ
0: อ๋อหนูใช้สีอะไรวาดก่อนคะ
1: หนูใช้สีเทียนค่ะ
0: แล้วก็เอาสีน้ำระบายทับใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: เพื่อนๆชอบไหมคะชอบขอถามพี่พีคชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนลูกตรงก้อนเมฆเหรอคะเพราะอะไรลูกมันสวยใช่ไหมคะอ้าปรบมือให้เพื่อนดู

0: คนต่อมาคุณครูแพลวขอเชิญพี่สโนค่ะไหนดูซิว่าวันนี้พี่สโนจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนกันนะมาเลยสีเทียนใช่คุณครูแพลวก็เห็นอยู่มาค่ะพี่สโนจ๋าวันนี้พี่สโนวาดภาพเป็นอะไรลูก
1: ชาวนากำลังเกี่ยวข้าวแล้วก็รดน้ำต้นไม้
0: ชาวนากำลังเกี่ยวข้าวแล้วก็รดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูก
1: ชอบค่ะ
0: แล้วหนูอยากต่อเติมตรงไหนเพิ่มไหมคะ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วเพื่อนๆน้องชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนคุณครูแพลวขอถามพี่มาลีพี่มาลีชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนคะลูกตรงคนใช่ไหมคะอ๋อเพราะลูกอ๋อเพราะว่ามันสวยเอขอถามภาคินน้องชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนลูกตรงคนเหมือนกันเหรอทำไมล่ะลูกอ๋อมันสวยอ่ะปรบมือให้พี่สโนด้วยขออีกสักคนหนึ่งขอเชิญแสนดีค่ะดูสิว่าวันนี้พี่แสนดีเขาจะมานำเสนอผลงานอะไรกับพวกเราบ้างนะผลงานใหม่อ่ะเห็นแล้วอ่ะพี่แสนดีจับไมค์ค่ะพี่แสนดีคะวันนี้น้องทำผลงานกิจกรรมที่เท่าไหร่คะลูก
1: กิจกรรมใหม่
0: กิจกรรมใหม่น้องทำยังไงบ้างคะ
1: วาด
0: วาดด้วยสีอะไรก่อนลูก
1: สีเทียน
0: น้องวาดด้วยสีเทียนก่อนใช่ไหมแล้วก็ใช้สีอะไรทับคะ
1: สีน้ำ
0: สีน้ำใช่ไหมหนูอยากต่อเติมตรงไหนเพิ่มเติมไหมลูกไม่แล้วหรออ๋อชอบอันนี้แล้วใช่ไหมคะอ่ะเพื่อนเพื่อนชอบผลงานชิ้นนี้ไหมชอบคุณครูแพลวขอถามพี่โอติน้องชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนลูกชอบทั้งอันเลยใช่ไหมคะเพราะอะไรลูกอ๋อมันสมจริงใช่ไหมคะเอามือลงก่อน1 2 3ยกมือขึ้นพี่น้ำหวานล่ะคะต้องชอบตรงคนเพราะอะไรลูกอ๋อมันสวยมันเหมือนจริงเลยใช่ไหมคะแล้วคนเขาใส่ชุดสีอะไรจ๊ะน้ำหวานอ๋อสีเขียวปรบมือให้ทั้งแสนดีและน้ำหวานด้วยขอบคุณค่ะเก่งมากๆเลยคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนอาสาสมัครนะคะในการออกมานำเสนอผลงานได้และที่สำคัญนะคะทุกๆผลงานของเด็กๆนะคะควรได้รับการชื่นชมเพราะว่าเด็กๆนะคะก็มีความตั้งใจนะคะคุณครูปลายทางอาจจะหามุมในห้องสักมุมนึงเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้จัดโชว์นะคะหรือว่าจัดแสดงผลงานของเด็กๆนะคะโดยสับเปลี่ยนผลงานนะคะในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะไปล้างมือนะคะดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยแต่ก่อนอื่นนะคะขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมลูกเวลาที่เราเล่นเกมน้องเล่นกับเพื่อนๆเราจะแย่งเกมได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: แล้วเราต้องทำยังไงลูกอ๋อเกมมันจะขาดดังนั้นเราควรที่จะแบ่งปันเน
1: า
0: ะ
1: แยกออกจ
0: ากกันใช่อย่างนั้นดีไหมคะ
1: ไม
0: ่ดีเสียดายเนาะใช่ดังนั้นคุณครูแพลวอยากเห็นเด็กๆนะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยถ้าประสบปัญหาปรึกษาใครจ๊ะ
1: ค
0: ุณครูเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนจ๊ะ
1: ค
0: ุณครูเก่งมากๆเลยและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะ

0: เกมการศึกษาหน่วยที่8ข้าวชื่อเกมเกมจับคู่ภาพซ่อน
1: ซ่อน
0: ใช่ซ่อนวันนี้ซ่อนไม่ซ้อนนะคะซ้อนคือการทับกันแต่ซ่อนคือการแอบเข้าใจไหมคะอ่ะลองมาดูกันจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น1 2 3ปึ้งตอนนี้นะคะเราจะมีภาพซ่อนนะคะและภาพที่เป็นภาพสมบูรณ์ถูกต้องเลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเกมนี้เด็กๆจะต้องใช้การสังเกตเยอะๆสมองใช่อ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะลองสาธิตให้เด็กๆดูซัก3ภาพลองมาดูกันปิดวาจาพอถ้าเด็กๆเสียงดังคุณครูแพลวจะมีสมาธิไหมนะแล้วเพื่อนๆจะมีสมาธิไหมคะนั่นนะสิถูกต้องเลยแพ้ลูกทีนี้สิ่งที่อยากให้เด็กๆทำนะคะคือหนึ่งเลยตั้งสติและช่วยกันสังเกตเด็กๆลองสังเกตภาพแรกดูนะคะหนูเห็นอะไรในนี้บ้างทำไมหนูถึงคิดว่าเป็นเต่าลูกค่อยๆดูนะส่วนนี้เป็นส่วนของหัวใช่ไหมคะไล่ลงมาเป็นกระดองและมีเท้าใช่ไหมลูกหนูคิดว่าภาพนี้ต้องจับคู่กับภาพไหนขอตัวแทนมาหาเต่าให้หน่อยขอเชิญพี่มาลิค่ะพี่มาลิมาชี้เต่าให้ครูแพลวหน่อยลูกพี่มาลิจ๋าเต่าอยู่ไหนจ๊ะที่รักถูกต้องไหมลูกถูกต้องถ้าถูกต้องเวลาที่เราเอามาจับคู่ต้องทำยังไงด้วยชิดกันใช่ไหม
2: แต
0: ่ปึ้งปรบมือให้พี่มาลีด้วยขอบคุณค่ะต่อมาดูภาพต่อไปก่อนภาพนี้หนูคิดว่าเป็นรูปอะไรลูกนี่ใช่วัวไหมอันนี้เรียกว่าแพ้นะคะตัวนี้เรียกว่าแพ้ใช่แพ้ไหมคะไม่ใช่แล้วนี่ล่ะอันนี้เป็นอะไรม้าวัวอยู่ไหนอยู่นี่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วต้องทำยังไงถูกต้องเด็กๆสังเกตนะคะว่าระหว่างภาพนี้ภาพนี้และภาพนี้คุณครูแพลวจะเว้นที่ไว้เพราะว่ามันไม่ใช่ภาพเดียวกันและไม่ใช่ข้อเดียวกันใช่ไหมใช่ต่อมาภาพนี้ล่ะไก่หรือเปล่าหนูดูดีๆนะคะมีขาเหมือนกันไหมมีแต่ว่าปากเป็ดเนี่ยเป็นยังไงมันยาวไก่ยาวเหมือนเป็ดไหมเนี่ยไม่แสดงว่าต้องจับคู่กับอะไรคะต้องจับคู่กับเป็ดเป็ดร้องยังไงลูกเก่งมากๆที่เหลือคุณครูแพลวจะให้เด็กๆไปเล่นเองค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆทางต้นทางปลายทางนะคะไปเล่นเกมการศึกษากันได้เลยค่ะ

0: กันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเก็บให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้เป็นอย่างดีเลยและที่สำคัญนะคะคุณครูแพลวเห็นเด็กๆบางคนนะคะช่วยกันนะคะเก็บเกมได้อย่างเรียบร้อยขอชื่นชมเลยค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะมากเลยเอามือวางไว้ที่ตักยกมือทำไมยังไม่ได้ถามเลยใช่ไหมหนูต้องรอให้คุณครูแพลวพูดจบก่อนได้ไหมคะวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปไหมคะวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่กระตุ่นมาเร็วหืมไม่ใช่ซะหน่อยอ่ะวันนี้การ์ตูนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างลูกได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
2: เสริมประสบการณ์
0: อ่ะเสริมประสบการณ์หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรลูก
2: ข้าว
0: ข้าวประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวใช่ไหมคะใช่การ์ตูนคิดว่าข้าวมีความสำคัญกับเราไหมลูกมีใช่ไหมคะเอาปรบมือให้การ์ตูนด้วยเก่งมากมากเลยตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะลูกเราได้เรียนรู้นะคะกิจกรรมแรกเลยก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์ใช่ไหมใช่ค่ะการสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะก็เป็นสิ่งที่เหมาะกับเด็กๆนะเพราะว่าเด็กๆนะคะจะได้มีความกล้าแสดงออกค่ะและที่สำคัญนะคะได้เล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับความน่าสนใจของตนเองด้วยใช่ไหมคะใช่เลยและกิจกรรมที่สองนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้จำได้ไหมเคลื่อนไหวแบบใดไป
3: ตาม
0: ตามอะไรนะ
3: ตาม
0: ถูกต้องตามข้อตกลงและกิจกรรมเสริมประสบการณ์เหมือนที่พี่การ์ตูนพูดเมื่อสักครู่เลยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับข้าวนั่นเองและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะเด็กๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมน่าชื่นชมกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษานะคะเด็กๆก็มีความตั้งใจปรบมือให้ตนเองด้วยในวันนี้นะคะเวลาความสนุกของเราหมดลงแล้วก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เราเคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียว

0: มันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ4เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: มาอย่างเงี้ยหลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชุบชุบหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชุบชุบหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชุบชุบเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชุดชั่วหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชุดชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วๆจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: ุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐาน

เช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะ

0: Funding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่

้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังลองกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี
5: ่
4: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
5: มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลย

0: คุณรามคำแหงช่วยลงโทษ
1: เอ็งมานี่งาออกมาไป
2: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว
1: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: ไม่น่าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพุนเก็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
3: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
2: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
3: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
2: ครับ
4: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
3: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
2: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
3: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
2: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ีตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: เป็นอะไรหรอคะ
1: ยายดูข่าวเรื่องผู้สูงอายุถูกทิ้งยายรู้สึกไม่สบายใจเลยยายกลัวว่ายายจะถูกทิ้งบ้าง
0: โอ้ยายหนูไม่ทิ้งยายหรอกค่ะ
1: จริงนะไม่ทิ้งยาย
0: แน่นอนค่ะหนูไม่ทิ้งยายหรอกจะดูแลยายอย่างดีเลยค่ะ
1: งั้นเราไปทำบุญกับผู้สูงอายุดีไหม
0: ก็ดีนะคะแต่ว่าเราจะไปทำที่ไหนอะคะ
1: ก็ต้องไปที่บ้านบางแคสิหนูรู้จักไหมล่ะ
0: ไม่รู้จักอะค่ะ
1: นั้นเราไปทำบุญกันไหม
0: นี่ค่ะ
2: การเดินทางของสองสาวคู่ซี้ต่างวัยในวันนี้ถึงแม้จะต่างออกไปจากทุกๆครั้งแต่ก็มีจุดประสงค์เพื่อการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าการประจนภัยเพื่อพาหัวใจไปออกกำลังของคนทั้งสองในวันนี้จะสนุกสนานและประทับใจคุณผู้ชมมากน้อยแค่ไหน

เมื่อพูดถึงบ้านพักคนชราบ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใครๆก็รู้จักคงหนีไม่พ้นบ้านพักคนชราบางแคที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บางแคกรุงเทพมหานครโดยบ้านบางแคถือเป็นที่อยู่อาศัยทางเลือกหนึ่งของผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่งพิงบ้านบางแคมีชื่อเต็มๆว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการสำหรับดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัจจุบันสามารถรองรับผู้สูงอายุได้ทั้งสิ้น250คน

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
3: วันนี้พาหลานสาวมาดูแลผู้สูงอายุค่ะ
0: โอ้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะรู้สึกวันนี้ทั้งคุณยายคุณหลานมีความสุขกันมากเลยนะคะทราบไหมคะว่าบ้านบางแคเราเนี่ยก็ต้องการจิตอาสาอย่างนี้เหมือนกันนะคะ
1: แล้วหนูจะต้องดูแลผู้สูงอายุยังไงอะคะ
0: อ๋อก็มีผู้สูงอายุอันนี้คุณป้าละกันนะคะขอเรียกคุณป้าขอบอกว่าคุณตาคุณยายที่เนี่ยมีทั้งประเภทแข็งแรงและไม่แข็งแรงแต่วันนี้คุณป้าจะพาคุณยายกับคุณหลานไปเยี่ยมคุณยายที่แข็งแรงกันนะคะกับคุณตาที่ไม่ค่อยแข็งแรง
3: ได้ค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านมาแคร์เราเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: บ้านบางแคจนถึงปัจจุบันนี้ก็รับดูแลผู้สูงอายุมา63ปีแล้วค่ะของผู้สูงอายุเราก็รับดูแลทั้งหญิงและชายนะคะก็คือเริ่มต้นที่ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะคะก็การที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะก็เรามี2ประเภทนะคะประเภทสามัญก็คือมีอายุ60ปีขึ้นไปมีสำเนาทะเบียนบ้านถูกต้องเป็นประชาชนคนไทยนะคะมีหลักฐานทางราชการครบถ้วนนะคะมายื่นเรื่องไว้กิจกรรมของผู้สูงอายุนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกคือผู้สูงอายุที่แข็งแรงเราจัดอยู่ในกลุ่ม A นะคะก็คือโครงการสร้างสุขชะลอวัยนะคะอันนี้เราก็จะมีโปรแกรมต่างๆที่เหมาะสมกับด้านร่างกายด้านสภาพของผู้สูงอายุและอีกโปรแกรมนึงเป็นโปรแกรมที่สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุที่อยู่ในอาคารนะคะก็คืออยู่ในบ้านบางแคเราเนี่ยค่ะก็คือจะมีกิจกรรมภายในนะคะก็คือสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้เราเรียกกิจกรรมแฮปปี้โฮมนะคะก็คือจะทำภายในบ้านบางแคค่ะ
1: สังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็คือสังคมที่มีประชากรผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเกิน 10% ของประชากรไทยทั้งหมดโดยปกติแล้วเนี่ยประเทศเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาหลายปีแล้วนะคะแต่ในอีกประมาณไม่กี่ปีข้างหน้านี้เนี่ยเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบหรือที่เรียกว่า Super Aging Society ก็คือจะมีผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือ5คนเดินมาเนี่ย1ใน5จะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปค่ะ

0: ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการเป็นจิตอาสาในวันนี้ก็คือการร่วมเล่นเกมสันทนาการต่างๆที่มีขึ้นเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายความเหงาในจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ
1: กิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมนันทนาการเราจะให้เล่นบิงโกกันนะคะบิงโกอันนี้ก็จะมีตัวอันนี้คือตัวเบี้ยนะคะเราจะมีหลายสีนะคะให้ผู้สูงอายุนี่วางตามสีที่ตัวเองชอบเลยนะคะตามที่เจ้าหน้าที่เราจะขานให้นะคะว่าให้วางตัวไหนตามเลขอะไรนะคะ
2: แล้วถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเล่นแล้วเขาได้อะไรอะคะ
1: อันดับแรกเลยผู้สูงอายุได้ความเพลิดเพลินนะคะได้ความจำ

0: คะว่าเอ๊ะอันนี้ฉันไม่เคยเน็ตฉันวางตามที่เขาบอกฉันวางถูกรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะว่าท่านได้วางถูกตัว
1: นี่เบอร์หนึ่งเบอร์สิบนี่28อยู่ไหน28นี่20วางเร็วดูวางเลย17ไปแล้ว
2: ไปไม่ทันแยกเลยนะคะ23ค
1: ่
2: ะ
1: นี่มี18อ่ะ26แล้ว26วางดูนะ
3: 26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะหาเจอแล้วบางครั้งก็หาไม่เจอบางครั้งคุณยายก็แอบบอกบางครั้งคุณยายก็หาไม่เจอหนูก็เลยบอกคุณยายสลับกันไปค่ะ
1: ดีใจมากค่ะได้มาเล่นบิงโกกับคุณยายทุกท่านเหมือนได้ย้อนยุคของเราไปดูแลแม่เราทุกคนดูท่าทางแล้วอยากมาอยู่เพราะมีเพื่อนได้มีเพื่อนได้เข้าสังคมได้เล่นกิจกรรมร่วมกันมันมีความสุขมากค่ะ
3: ศ
4: ู
3: นย
4: ์
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เบอร์สองค่ะ
5: เบอร์สองนะคะ
3: เบอร์22ค่ะ
4: เบอร์11ค่ะ
5: หลานก็ยังไม่ค่อยกล้าเหมือนกันแต่เขามีความที่จะแสดงออกนะคะก็คือน้องเป็นคนที่แบบเหมือนปรับตัวไวกับเข้ากับคุณยายในตึกได้นะคะส่วนคุณป้าจ๋าก็คือโอเคค่ะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นวัยใกล้เคียงกันนะคะที่จะเข้าคุยกับเพื่อนต่างที่ได้เนี่ยค่ะก็คือแล้วก็ชอบที่ทำกิจกรรมแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะคะก็คือคุณยายเนี่ยกับคุณป้าจ๋าเนี่ยรู้สึกว่านั่งโต๊ะเดียวกันแสดงว่าไม่มีการถือตัวกันแสดงว่าใกล้นะคะก็เรียกว่ามีมิตรกับจิตมิตรกับใจต่อกันนะคะแล้วก็ไปประทับใจที่ว่าเล่นบิงโกแล้วชนะโอ้โหทั้งคู่เลยนะคะสุดๆเลยค่ะโก้นะคะชอบตรงนี้คืออย่างน้อยนะให้มันมีการปลดปล่อยออกมาคือพลังความสุขเนี่ยมันออกมาจากตรงนี้ถึงไม่ใช่การกระทำที่แบบอะไรมากมายแต่เท่านี้ก็ถือว่าเป็นความสุขของท่านแล้ว
3: อันที่1นะคะบรรทัดแรกบรรทัดเบอร์7ค่ะ
0: เบอร์9ค่ะ
1: แล้วสนุกไหมคะ
6: สนุกค่ะ
1: เล่นมานานหรือยังคะ
6: นานแล้วค่ะเราจะได้ฝึกสมองเรา
1: อ๋อเหรอคะโอ้นั่นก็ดีสิคะอ๋อเหรอคะดีนะคะแล้วอยู่ที่นี่มีเพื่อนเยอะไหมคะ
6: เยอะค่ะเพ
1: ื
6: ่อนเยอะ
1: เล่นแล้วได้อะไรบ้างคะคุณยาย
6: จำด
1: ีนะคะ
6: อ๋อ
1: เหรอคะ
6: แล้วก็สนุกสนานน่ะแหละค่ะ

0: รอยยิ้มที่สดใสในวัยที่ร่วงโรยเสียงหัวเราะที่แผ่วเบาบ้านหลังสุดท้ายของคนชราที่หลายครอบครัวแม้พวกเขาเลือกที่จะมาอยู่ที่แห่งนี้แต่หากเลือกได้การมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครอบครัวใดที่มีผู้สูงอายุก็ควรช่วยกันดูแลท่านให้ดีที่สุดให้สมกับที่บุคคลเหล่านี้คอยดูแลเรามาจนเติบใหญ่กันนะครับ
1: เมื่อกี้เราเล่นบิงโกไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ถึงเวลาพักของผู้สูงอายุที่จะทานข้าวกลางวันกันแล้วเรามาดูสิคะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เขาจัดอะไรไว้คุณยายทานกันโอ้น่าทานใช่นะคะ
2: ส้มตำ
1: มีส้มตำมีไก่นะคะแล้วก็มีผลไม้มีมะละกอนะคะเอ๊ทำไงดีงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันไปแจกคุณยายดีกว่านะคะ
3: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะท่านแรกนี่ชื่อคุณยายจันทนานะคะ
3: อยู่ไหนคะคุณยายจันทนา
1: อันนี้อันนี้น้องเคที่นะคะคุณยายจำนันค่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้ค่ะคุณยายจันทนานะจ๊ะ
4: ที่ไหนคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: คุณยายจำนันอยู่ข้างเสานะคะ
5: ข้างเสา
1: คุณยายสมพรค่ะ
6: คนนี้เสิร์ฟของที่โอ้โหน่ากินมากเกือบแอบกินแล้วไงคะส้มตำส้มตำไก่ย่างแล้วก็มะละกอโอ้ยน้ำลายไหลเลยค่ะ
7: รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาที่นี่และได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณยายทุกๆคนเห็นท่านมีความสุขมีรอยยิ้มให้เราก็ดีใจแล้วค่ะประจ๋าคิดถึงแม่เลยเห็นคุณยายคนหนึ่งสงสารแกน้ำตาไหลแต่แกก็มีความสุขของแกตักข้าวทานอย่างอร่อยอร่อยทั้งที่มือของท่านเป็นพากินสันสันแต่ท่านก็ตักข้าวทานได้อย่างไม่นั่นเลยไม่เคอะเขินนั่นแหละค่ะป้าจ๋าเห็นแล้วป้าจ๋าเลยนึกถึงแม่น้ำตามันก็เลยออกมาภูมิใจค่ะภูมิใจได้มากับหลานให้หลานได้เรียนรู้ว่าวันหน้าวันหลังจากนั้นแล้วเขาจะได้มาดูแลคุณยายคนนี้ให้ดี

0: หลังจากที่อิ่มอกอิ่มใจและอิ่มท้องกับอาหารกลางวันแสนอร่อยกันไปแล้วก็ถึงเวลาผ่อนคลายยามบ่ายด้วยศิลปะบำบัดซึ่งการนำศิลปะมาใช้ในกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุนั้นก็เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ลดความเครียดที่ส่งผลมาจากการป่วยทำให้จิตใจเกิดความวิตกกังวลนอนไม่หลับจิตใจห่อเหี่ยวและส่งผลอื่นๆตามมาบางรายถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้านอกจากนี้ศิลปะยังทำให้ผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเต็มที่เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเกิดการยอมรับและนับถือตนเองอีกด้วยครับ
1: ศิลปะบำบัดเนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็นโครงการที่ทางบ้านบางแคของเราเนี่ยคิดขึ้นมาเพื่อเอางานด้านศิลปะเนี่ยนะครับเอามาให้กับผู้สูงอายุได้มาสร้างความเพลิดเพลินคนนี้เป็นศิลปะไล่พรมแดนเห็นไหมเนี่ยชอบวาดวิวต้องใส่สีเยอะๆสีช็อกเนี่ยคุณตารู้ไหมว่ามันมีคุณสมบัติของมันยังไงไม่เลอะครับศิลปะไม่มีการเลอะใส่ไปเลยใส่หลายสีถ้าวาดภาพเลยอย่าเราต้องขยันเปลี่ยนสี
2: ดูแฟล
1: ชแน่นอนเนี่ยเป็นเนี่ยนะใส่เข้าไปเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านมะเขือของเราเนี่ยนะครับเราจะมีจัดเป็น3กลุ่มคือกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C กลุ่ม A ก็คือกลุ่มที่แข็งแรงกลุ่ม B ก็คือกลุ่มแบบว่าที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างอย่างนี้ก็ได้ประมาณแล้วก็อันนี้อย่างนี้ก็รวมถึงกลุ่ม C ด้วยทีนี้กลุ่ม B กับ C เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมกับการออกกําลังกายที่อย่างอื่นๆนะครับก็เลยว่าใช้ในเรื่องของศิลปะเนี่ยเอามาช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ขยับขยายนะครับได้ยืดเส้นยืดสายไม่ให้อยู่กับที่นะครับและบางครั้งก็ให้แกมีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับงานของแกเห็นสีสันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเห็นแบบนั้นนะครับ

0: ณยายครับเป็นไงครับวันนี
1: ้สนุกค่ะ
0: ได้มาทำตรงนี้
1: ได้มาทำกิจกรรม
0: ได้อะไรบ้างนะ
1: ได้หลายอย่างเลยค่ะได้ทั้งความสนุกได้ทั้งอะไรอ่ะ
0: ใจ
1: เนี่ย
0: เป็นไง
1: สบายค่ะ
0: เดี๋ยวขอใส่แว่นดูหน่อยนะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์โอ้โหเห็นไหมเนี่ย
1: สิคะเป็นไงคะจิตใจเป็นไงคะเนี่ย
0: จิตใจดี
1: เป็
0: นคนเยือกเย็นไอ้ขี้เหนียวมีสีน้ำตาลขี
1: ้อ้าวเหรอฮะ
0: เอาสีแดงใส่เลยจะได้เป็นคน
1: เหรออ่ะแล้วสีแดงใส่นะอาจารย์
0: จะสีสวยมากเลยเนี่ยทีนี้แล้วที่บ้านมีหลานกี่คนนะครับเนี่ย
1: หลานนี่ค่ะหลานมีอยู่คนนี้ค่ะ
0: เขาเรียกว่าความผูกพันที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณยายมาตรงเนี้ยได้มาดูได้มาสอนทำอะไรเงี้ยไปสอนหลานที่บ้านที
1: ได้ค่ะที่จะต้องไปสอนแคที่
0: ครอบครัวแน่นปัง
1: เหรอคะ
0: ไปอวดเขาด้วยนะเดี๋ยวเอารูปนี้กลับไปด้วยนะ
1: นี่ค่ะหลานอยู่นี่แคที
0: ่แคที่
1: เห็นไหมสองคนค่ะเขาช่วยกันระบาย
0: เขียนชื่อด้วยเขียนชื่อไปด้วยคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รักษาโรคโดยตรงนะแต่มันได้ความสุขแล้วก็ถ้ามันเกิดจากความสุขแล้วทางใจมีความสุขทางกายมันก็สุขตามมาด้วยนะครับอันนี้โรคภัยไข้เจ็บก็จะคิดว่ามันน่าจะบรรเทาหรือว่าทุเลานะครับผมว่าเป็นอย่างนั้นเป็นการชะลอวัยของผู้สูงอายุด้วยนะครับไม่ให้ท่านซึมท่านเศร้าอะไรเงี้ยท่านยังมีความหวังในชีวิตของท่านในเรื่องของศิลปะนะครับตรงนี้นี่เกียรติสวยมากเลยช่วยคุณตาเนี่ยใส่สีไปให้เต็มเลยนะลูกนะ
2: สีช็อกแบบนี้เราสามารถไล่สีได้ใช่ไหมคะ
0: สีช็อกนี้สามารถผสมสีผสมกันได้เอาไปเขียนรูปเหมือนได้นะลูกเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะมันไล่สีได
2: ้เคยใช้อยู่
0: นะลูก
2: ค่ะ
0: ถ้าเป็นสีเทียนมันจะใช้ไม่ได้แต่เป็นสีช็อกเนี่ยมันจะผสมกันได้เวลาผสมกันเราสามารถเขียนเป็นรูปเหมือนได้นะลูก
2: เราเอามาเกลี่ยกัน
0: เคยเขียนรูปเหมือนไหมล่ะ
2: เคย
0: เขียนรูปคนไหม
2: เ
0: ก่งเนี่ย
2: เจ้าสีตัวสีอะไรดีอะคะ
3: ไม่รู้เคย
0: อะแล้วที่ว่าจะเอาตัวสีอะไร
2: น่าจะสีที่แบบว่าเข้ากัน
0: สีเขียวเหรอ
2: สีเขียว
0: เอาดิสีเขียวเป็นนกแก้วนะ
2: เดี๋ยวเราเตรียมไว้ก่อน
0: เราอยากให้เป็นนกเงือกจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านผู้สูงอายุของผู้ชายนะครับแต่ศิลปะบำบัดเนี่ยเราจะไปทุกที่เราแต่ไม่ว่าไม่ได้มาทำรวมกันตรงนี้นะเราจะไปเป็นวันเราจะเดินไปทำนะวันนี้ดีมากเลยมียายกับหลานแล้วก็ยายมาช่วยนะหลานมาช่วยเก่งๆตัวเล็กเก่งอ่ะตัวเล็ก
2: โอ้อันนี้อยู่ในสายศิลปะ
1: จินตนาการจากอะไรคะคุณตาน
4: ึกเอาเองเป
1: ็
4: นกระท
1: ่
4: อม
1: ใบ
4: จาก
1: อ๋อกระท่อมที่มีใบจากนะคะแล้วนี่ก็คือต้นอะไรคะ
4: ต้นมะพร้าวต้น
1: มะพร้าวนะคะโอ้โหสวยมากนะคะนี่คงจะล่มลื่นมีบรรยากาศที่เย็นๆใช่ไหมคะค่ะใช่คุณตาเขียนนกสิคะมันจะได้เหมือนเราได้อยู่ในบ้านหลังนี้นกบินค่ะนกบินเขาทำให้เราเนี่ยได้มีรอยยิ้มเขาดูแลคุณยายคุณตาทุกคนที่นี่ยังเรียกว่าไม่รู้จะบอกว่ายังไงเลยความสนิทชิดชอบอะไรอ่ะความสนิทชิดชอบที่ว่าเป็นกันเองกับคุณยายกับคุณตาที่นี่เขากลับไปเขาก็คงจะต้องดูแลเราได้ดีเหมือนที่เขาดูแลคุณยายคุณตาที่นี่เหมือนกันสบายใจมากเลยค่ะกับหลานคนนี้ไอ้หลานค่ะ
2: ก็เห็นคุณตาคุณยายเขาเล่นทำกิจกรรมกันก็รู้สึกแบบว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็โอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะที่แบบแก่ขนาดนั้นแล้วแบบร่างกายแบบว่ายังไม่สุดโทรมยังไม่แบบเหมือนยังเป็นสาวอยู่เลยค่ะเหมือนกับว่าร่างกายแค่เหมือนกับคนแก่แต่ว่าข้างในนี่โอ้โหเหมือนผู้ใหญ่แบบเหมือนสาวเหมือนเด็กเลยค่ะ
5: วันนี้เท่าที่สังเกตคือทั้งสองคนมีใจนะคะมีใจที่เป็นจิตอาสาจริงก็ยอมรับว่าอย่างนี้เลยค่ะนะคะมีใจก็คือเข้าได้แม้กระทั่งคุณยายหรือคุณตาซึ่งคุณตาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับคุณตาคุณยายที่บ้านอาจจะเป็นเรียกว่ายังไงมีสภาพที่ไม่พร้อมนะคะที่จะพูดจะตอบจะอะไรเนี่ยแต่ทั้งสองท่านเนี่ยก็เข้าได้ดีแล้วก็คือสนใจมีความสนใจมีความที่เรียกว่าสังเกต อันนี้อย่างกิจกรรมวาดภาพเนี่ยคือสังเกตน้องเคที่น่ะจะไปที่คุณตาคนนึงดูทำไมอันนี้คุณตาก็อธิบายเหมือนกับภาษาท่านนะคะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่น้องก็เหมือนกับว่าน้องนี่นำให้ใช้อันนี้สีนี้สีอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วก็คือชอบค่ะชอบอยากให้มีจิตอาสามาช่วยให้ความสุขคุณตาคุณยายแบบนี้บ่อยๆนะคะหรือทุกวันก็ยิ่งดีค่ะ
3: การเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยสามารถเตรียมได้ตั้งแต่วัยผู้ใหญ่เลยนะคะจริงๆรากฐานของการเป็นผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยต้องเริ่มมาจากวัยเด็กที่ดีด้วยวัยเด็กมีพัฒนาการที่ดีเติบโตเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งเข้าวัยผู้ใหญ่แต่ถ้าคุณผู้ชมรายการที่เป็นผู้ใหญ่กำลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปเพราะว่าสุขภาพดีในวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นได้ณปัจจุบันเลยนะคะโดยการเตรียมตัวดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะมีสุขภาพจิตใจที่สดใสนะคะรวมไปถึงเตรียมการรองรับหรือแผนในการเกษียณอายุในเรื่องของเศรษฐฐานะเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะการที่ถ้าปัจจุบันนี้เราเป็นผู้สูงวัยแล้วแล้วก็ต้องอาศัยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเบื้องต้นก็คงต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัยผู้สูงอายุก่อนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและความต้องการทางสิ่งแวดล้อมถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นว่าจะมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างและเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้อยู่ในวัยผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุขค่ะ
6: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุด

0: เอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ที่10กันยายนพุทธศักราช2559ท่านเทพคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการมหาเถรสมาคมได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศคณะบดีบัณฑิตวิไลผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มาประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนของวิทยาลัยในวันนี้ซึ่งมีพระท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งบรรยากาศที่ได้ร่วมพิธีก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่พระท่านนายกรัฐมนตรีได้มากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็กล่าวถึงการจัดการศึกษาการทำงานเพื่อการพัฒนาคนและการทำคนให้ได้ทำงานเพื่อสังคมให้มีสันติสุขซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองในขณะเดียวกันก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการการศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นมาในพิธีนี้ด้วยก็แล้วก็ยังมีท่านรองประธานสงฆ์หรือรองนายกพุทธสมาคมจีนท่านพระธรรมจารย์ดร.ซึ่งฟุยท่านรองประธานของพุทธสมาคมจีนท่านอาจารย์หงดู่แล้วพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากวิไลสงฆ์หมินหนานที่เมืองเสี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนแล้วก็ผู้แทนของกับทบวงกิจการศาสนาจีนมาร่วมพิธีนอกจากนั้นแล้วนอกจากที่เราร่วมพิธีแล้วเราก็จะได้ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบซึ่งมีนิสิตที่เรียนอยู่ที่นี่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรับจัดการศึกษาโดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งก็ได้รับการรับรองเป็นอย่างดีจากการจัดตรวจคุณภาพการตรวจมาตรฐานทั้งด้านครูบาอาจารย์ด้านห้องสมุดเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ผู้เรียนก็เรียนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็ได้จบไปหลายรุ่นด้วยกันSingapore.

0: ษาของวิไลพุทธศาสนาสิงคโปร์นะและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์มาร่วมพิธีด้วยการศึกษาพุทธศาสนาสิงคโปร์เนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีมากเพราะว่าในสิงคโปร์นั้นเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความอยู่ตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฮินดูพุทธศาสนาแล้วก็คริสต์ศาสนาแล้วก็ลัทธิอื่นๆเนี่ยมีชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นตัวเองที่จะต้องอาศัยพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมาให้การศึกษาพระพุทธศาสนานำปฏิบัติพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะว่าในครั้งอดีตนั้นสิงคโปร์ถือว่าเป็นไข่แดงของอาณาจักรสุวรรณภูมินะอาณาจักรศรีวิชัยในครั้งอดีตนั้นอยู่ใกล้ช่องแคบมะละกาพอดีนะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนักนะขึ้นไปก็เป็นยะโฮแล้วก็มะละกาซึ่งเนื่องจากว่าติดทะเลแล้วก็ภูมิภาคดีมากพวกนักปราชญ์ราชบัณฑิตพวกนักการทูตทั้งหลายพวกนักพ่อค้าพวกนักการค้านะพวกนักเผยแผ่ศาสนานักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมรวมกันที่บริเวณแห่งในครั้งอดีตทำให้บริเวณในแถบนี้เรียกว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็นการมารื้อฟื้นความรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาในครั้งอดีตนะเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทางวิไลพุทธศาสนาของสิงคโปร์นั้นได้เป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาของเราซึ่งมหาจุฬาของเราก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของโลกอยู่แล้วแล้วก็แผ่อาณาเขตอาณาจักรมาสู่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนึกว่ามันเป็นเรื่องนับเรื่องเป็นเรื่องที่เหมาะมากนะเป็นการเชื่อมโยงกันและกันของวัดองค์กรทางพระพุทธศาสนาสถาบันทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านการศึกษาเนี่ยในปัจจุบันนี้เป็นการเชื่อมโยงอดีตแล้วก็จะเป็นที่มั่นในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประชาชนโลกในโอกาสสืบต่อไป
1: เจริญจิตตภาวนานั้นเป็นพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นคตินิยมกระทำนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคคลอื่นที่ตนเองเคารพเชิดชูบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระคุณอันประเสริฐได้บำเพ็ญประโยชน์น้อยประโยชน์ใหญ่แก่พระสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจปรากฏให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นประจักษ์พยานยกตัวอย่างเช่นโครงการในพระราชดำริมีมากมายนับเป็นจำนวนพันโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้ประสบนิกรชาวไทยภายใต้ล่มบารมีของพระองค์นั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญทุกทั่วหน้าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่รวมใจของชาวไทยทุกหมู่เราสถาบันหนึ่งความจริงประชาชนชาวไทยเรา

สำคัญอยู่3สถาบันด้วยกันหรือมีหลักรวมใจอยู่3หลักหลักที่1คือ

ของประเทศไทยนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าชาติเราเกิดในแผ่นดินเดียวกันหลักที่สองคือหลักของศาสนาหลักศาสนาคือคำสอนที่สอนให้บุคคลได้ละชั่วประกอบความดีและบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเมตตามีความปรารถนาดีเอื้ออารีต่อกันเป็นหลักคำสอนในทางศาสนาหลักที่สามคือหลักของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักรวมใจของชาวไทยเราดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญทำให้ชาติไทยได้ตั้งมั่นหรือมีความมั่นคงถ้าเปรียบอุปมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับขาอย่างสามขาที่พร้อมเรียงกันถ้าขาดขาใดขาหนึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันกับหลักทั้งสามชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นหลักของประเทศไทยในที่นี้กล่าวโดยเฉพาะหลักสำคัญคือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักสำคัญอันสูงสุดของชาติไทยเรามานับตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นได้ทรงตั้งอยู่ในหลักของพระศาสนาที่เรียกกันว่าทศพิตรราชธรรมหรือธรรมของพระราชาผู้ปกครองประเทศซึ่งพระราชทินนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับกระดูตีอยู่ตอนหนึ่งว่าธรรมิกะมหาราชาธิราชาแปลว่าผู้เป็นพระราชาที่ยิ่งกว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมคือทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระราชดำรัสที่ตรัสไว้ในวันที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ระยะสมบัติที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงทศพิตรราชธรรมทั้ง10ประการพระมหากษัตริย์แต่โบราณไม่มีกฎหมายไม่มีรัฐธรรมนูญ

ศาสนาเป็นหลักปกครองเพื่อให้ประชาชนในนั้นได้รับความสุขโดยทั่วหน้าโดยธรรมที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการนั้นขอนำมากล่าวในที่นี้เพื่อเป็นการสะดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

ถึงการให้การบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนที่มีความขัดสนได้รับภัยพิบัติต่างๆทั้งสองพระองค์ก็ได้กระทำเช่นนี้ศีลหมายถึงความสำรวมกายสำรวมวาจามีปกติประพฤติปฏิบัติทรงไว้ซึ่งพระเกียรติคุณศีลที่พระองค์ทรงรักษาปริจาคังหมายถึงการบริจาคหรือการเสียสละแต่ไม่ได้หมายถึงทานการให้ปริจาคะตัวนี้หมายถึงการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ทนยากทนลำบากตัวอย่างเช่นเสด็จไปเยี่ยมอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าถิ่นนั้นจะเป็นทุรกันดารพระองค์จะได้ยากลำบากอย่างไรก็เสียสละแม้ในทางจิตหรือทางพระราชดำริต้องดำริโครงการทั้งหลายขึ้นมาก็มุ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เราอาชวังเป็นผู้มีจิตที่มั่นคงตรงต่อพระราชปณิธานในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินปฏิบัติพระองค์นั้นโดยซื่อตรงต่ออาณาประชาราษฎร์มัทวังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือมีความอ่อนโยนต่อประชาชนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดมิได้ถือพระองค์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนคนเฒ่าแก่หรือเด็กก็มีโอกาสที่ได้เข้าอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดประการหนึ่งตั้งตั้งมีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะดำเนินพระราชกรณียกิจมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแต่ประการใดอโคโทในพระทัยของทั้งสองพระองค์นั้นทรงเปี่ยมไปด้วยพระ

ในหมู่ประสบนิกรชาวไทยแม้จะมีบางคนประสงค์ร้ายก็ให้อภัยหรือพระราชทานอภัยโทษให้แก่คนที่ผิดมีคนประพฤติผิดแต่มีคนประพฤติผิดต่อกฎหมายอาณาประชาชนก็ไม่ได้ทรงมีความโกรธแต่ประการใดอวิหิงสาไม่มีความเบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์กล่าวกันว่ามีแต่ให้ไม่มีที่จะรับเมื่อรับแล้วก็ให้ไม่เก็บไว้ไม่เบียดเบียนให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอหิงสาโดยองค์ธรรมก็คือพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในประการสุดท้ายคืออวิโรธนังไม่เกรียวกราดคือไม่มีกิริยาที่เกรียวกราดคือจุนเฉียวเอาแต่พระไทยโดยส่วนเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงไว้ซึ่งทศพิตรราชธรรมทั้ง10ประการดังกล่าวมาเมื่อวันมันเป็นมหามงคลอันประเสริฐเช่นนี้คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษานับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐยิ่งคณะรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่ท่านแต่ทั้งสองพระองค์พิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นนับเนื่องเข้าในจิตตภาวนาเรียกว่าปริกรรมภาวนาโดยอัญเชิญพระบาลีที่เป็นพระพุทธพจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเจริญทั้งผู้ตรวจและผู้ฟังเมื่อได้กำหนดตามบทมนต์ทุกบทตั้นไปตามจงกระแสจิตไปตามบทที่พระสวดหรือตัวเองก็จะสำเร็จเป็นปริกรรมภาวนาจัดเป็นปริกรรมสมาธิคือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองด้วยและเกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยประโยชน์ตนก็ประจักษ์ชัดแล้วประโยชน์ผู้อื่นในที่นี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

0: พระราชินีนาถมนต์ทุกบทนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อำนวยอานิสงส์ให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยและมีความสุขขอยกตัวอย่างท่านเช่นบทสวดกรณียเมตสูตรเป็นบทเจริญเพื่อแผ่เมตตามนต์บทนี้ถ้าผู้ใดได้สวดได้ท่องเป็นประจำทุกวันจะทำให้อยู่เป็นสุขที่ท่านเรียกว่าตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายมีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง
1: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1.ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุประสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ตามมาสิฝึกอยู่ตั้งหลายเดือนไม่ได้บอกให้นี่ตามมาอ่ะไม่ตามใช่ไหมทางกันอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนอย่าไปไหนนะอยู่นี่จุงหมาไม่ได้จุงตัวเองก็ได้มั้งจุงตัวเองก็ทำได้นะ
1: ให้กล่องภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะ
0: ถามผมหรือครับ
1: อืม
0: บล็อกหรือเปล่าครับ
1: แล้วผมอ่ะ
0: ผมก็แฮหรือเปล่า
2: ถูกต้อง
1: แล้วกล่อง
0: บล็อก
1: แล้วผม
0: เหมือนกันแฮ
1: กล่องผม
0: กล่องเนี่ยบล็อกแฮพอแล้วครับผมจำได้แล้วคุณคือพยัคฆ์ร้าย7942ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง

0: สวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังชมรายการพยักร้ายวัยทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับในบทของหมอหรือว่าทนายนะครับขอต้อนรับคุณอาปิตภาสจันทนะโพธิ์สวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับ
1: นี่ฮะนอกจากบทหมอบททนายเลยอย่างนี
0: ้
1: ผมยังทำอื่นได้อีกหลายอย่างนะ
0: มีอะไรบ้าง
1: ไม่อย่างนั้นเนี่ยมิสเตอร์อาร์เนี่ยเขาคงไม่เชิญผมมาออกรายการนี้หรอก
0: ใช่แน่นอนเลย
1: ว่าแต่ภารกิจของผมวันนี้มันคืออะไร
0: ภารกิจแต่มันมีแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะไปพบอ่ะมันมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆให้คุณอาทำก่อนนะครับ
1: ได้เลยมาน
0: ี่อ่ะงงไม่ใช่ละบททดสอบให้คุณอาเนี่ยพาเพื่อนสี่ขาพาไปจุงเล่นสักรอบสองรอบ
1: ไปเลย
0: ไปเลยครับเดี๋ยวคุณอาจะพบเองว่าภารกิจคืออะไร

0: ม่เห็นจะมีอะไรเลยแค่พาหมาเดินเล่นง่าย
1: ง
0: ่
1: ายนึกแล้วเชียว
0: แต่ว่าภารกิจจริงๆเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ
1: คุณอาอยากทราบคุณอาจับปลายเชือกด้านนู้นไว้ดึงตึงๆครับภารกิจอยู่ตรงนี้แล้ว
2: พวกคุมให้สุนัขอยู่ในคำสั่งให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์โอ้นี่แค่พูดภาษาเดียวกันนะยังไม่ค่อยจะเข้าใจกันเลยนี่จะไปให้สั่งหมาให้ลุกนั่งหันซ้ายหันขวาในเวลาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เอ๊ะแต่มันก็ท้าทายดีนะ
1: เริ่มคิดบวกแล้วถ้าอย่างนั้นพร้อมไหมครับ
0: พร้อม
1: ไปกันเลยครับพร้อมไป
3: เรียกได้ว่าสังคมบ้านเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปทีละน้อยแล้วเมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นน้องหมาจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่ผู้สูงวัยจะเลือกให้มาเป็นเพื่อนคลายเหงามิสเตอร์อาร์จึงอยากให้พยักร้าย7942ได้เตรียมพร้อมรับมือสมาชิกใหม่ในบ้านเอาไว้ให้คุ้นเคยดีกว่าที่จะต้องนั่งเหงารอแต่ลูกหลานมาเยี่ยมนั่นเองครับ
1: นี่เลยครับทางด้านนี้เลยครับพยักร้ายอันนี้ผู้เชี่ยวชาญเรารออยู่แล้วนะครับพี่เอกครูพระสวรรค์แสงตะคลอสวัสดีครับพี่ครับ
4: สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ครับยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางพยัคฆ์ร้ายทั้ง2ท่านนะครับให้เกียรติกับทางศูนย์ฝึกศพของเรานะครับ
1: เดียวกันเลยครับผม
4: ครับ
0: คืออย่างนี้ครูเมื่อกี้ได้ไปจูงสุนัขมาเนี่ย
4: ครับ
0: รู้สึกดีมากเลยทำให้อยากเลี้ยงสุนัขแล้วก็อยากฝึกสุนัขมากเลย
4: ครับ
0: อยากจะถามครูว่ามีสุนัขพันธุ์ไหนบ้างครับที่ผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยเหมาะที่จะเลี้ยงแล้วก็ฝึกฝนที่อยู่ในความควบคุมครับ
4: สุนัขที่เหมาะสำหรับกับทางพยัคฆ์ร้ายนะครับทางนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มของสุนัขที่เป็นพันธุ์ทอยนะครับเช่นชิสุกูเดนทอยฮอกกี
1: ้ชิ
4: วาว่าปอมเมอเรเนียน
1: พวกนี้คุณตาอยู
4: ่เยอะมากนะครับก็เหมาะนะครับถ้าเราไปเลี้ยงสุนัขที่ตัวใหญ
1: ่ครับ
4: กับกำลังของเราก็น้อยที่จะไปดึงหรือว่าจะไปสอนเขาหรือว่าจะเราจะไปแนะทำให้เขารู้แล้วก็อยู่กับเราอย่างมีความสุขได้เนี่ยข้อนี้สำคัญมาก
1: ผมเห็นภาพเลยครับถ้าพยัคฆ์ร้ายไปเลี้ยงโกลเด้นตัว
0: น
1: ั่
0: นน่ะสิไม่รู้ใครล่าใคร
1: แล้วเจ้าตัวเล็กๆที่ว่ามาเนี่ยฮะแต่ละชื่อแต่ละสายพันธุ์มีนิสัยต่างกันยังไงบ้างครับ
4: นิสัยเป็นข้อสำคัญมากๆถ้าเราจะเลี้ยงสุนัขให้ดีเราต้องควบคุมกับเขาได้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ข้างต้นนะครับเช่นนิสัยของปอมเมอเรเนียนหรือว่าชิสุนะครับชิสุก็จะมีความน่ารักขนยาวมีความออดอ้อนเอาใจ
0: แล้วไอ้พุดเดิ้ลทอยกับปั๊กเนี่ย2,000 เนี่ยนิสัยเป็นยังไงบ้างคร
4: ับ ครับก็พุดเดิ้ลเนี่ยนะครับที่เรารู้กันมานานนะฮะพุดเดิ้ลมีนิสัยที่รักเจ้าของซื่อสัตย์ขี้อ้อนเอาใจรักเจ้านายนะครับส่วนของปั๊ก
1: ปั๊ก
4: นะครับปั๊กก็ซื่อสัตย์นะครับแต่โดยนิสัยของปั๊กเนี่ยจะเป็นสุนัขที่อ้วนๆหน่อยกินเสร็จแล้วก็จะนอนนะครับจะไม่ค่อยมาเอาอกเอาใจเหมือนพุดเดิ้ลเท่านั้นนะครับในลักษณะของ2,000นี
1: ้และคราวนี้คนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยครับต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับ
4: สิ่งแรกนะครับจะต้องเตรียมความพร้อมคือความรู้
1: ครับ
4: ความรัก
1: ความรัก
4: ความรักแล้วก็วิธีการเลี้ยงของเขา
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยในเวลาประมาณเท่าไหร่นี่ครับ
4: เราเลือกซื้อสุนัขมา60วันคือ2เดือนเนี่ย2เดือนไปจนถึง10กว่าปีเนี่ยนะสำคัญที่พยักร้ายจะต้องดูแลเขาไปจน10กว่าปีอ่ะ
1: เขาต้องเป็นเพื่อนเราไปตลอดเราก็ต้องเป็นเพื่อนเขาด้วย
4: ใช่ครับ
1: แล้ววันนี้ภารกิจที่พยัคฆ์ร้ายของเราทำเนี่ยเราใช้สุนัขพันธุ์อะไรครับ
4: ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับก็คือโกลเด้นโกลเด้นจะมองว่าเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่แต่ตอนนี้เตรียมให้อายุน้อยอาจจะตัวเล็กลงมา
1: ค่อนยังชั่วโกลเด้นนี่ให้ใครครับ
4: ก็จะเป็นให้ทางพยัคฆ์ร้ายแล้วก็จะมีพันธุ์เซลเจอเรียนะครับชื่อน้องแจ็คกี้ก็จะเป็นพันธุ์เล็กลงมาง
1: ั้นไปติดตามกันช่วงหน้าครับว่าภารกิจจะสำเร็จหรือไม่
4: สั่งนั่งครับสั่งนั่งนั่งแล้วเราก็ดึงสายจูงขึ้นครับเราดึงสายจูงขึ้นดึงสายจูงขึ้นบอกนั่งเห็นไหมครับนั่งแล้วเราก็ให้รางวัลเยี่ยมครับ
0: ขอมือ
4: ขอมือขอมือดิครับขอมือเยี่ยมครับ
1: ช่วงแท็กทีมไวทองตอนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มมาแล้ว2ตัวนะครับแหมชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ย
4: ครับก็จะเป็นซ้ายมือผมนะครับจะเป็นน้องแจ็คกี้
1: แจ็คกี้
4: ขวามือผมก็จะเป็นน้องส้มเช้ง
0: ส้มเช้ง
1: ผู้หญิงแน่นอน
4: ผู้หญิงแน่นอนชื่อส้มเช้งใช่ครับ
1: ครับอยากจะทราบว่าประโยชน์ของการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี
4: ่ก็จะเป็นในเรื่องของ1
1: 1
4: โรคแรกเลยโรคซึมเศร้าหายไปแน่นอนมีเพื่อนเล่นนะครับได้ออกกำลังกายได้มีกิจกรรมพาสุนัขเดินเล่นได้มีกิจกรรมหลากหลายเข้ามานะครับผม
0: โรคประจำตัวอะไรของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุเนี่ยที่ไม่สมควรหรือไม่ควรที่จะเลี้ยงสุนัขนะครับ
4: ก็จะเป็นโรคนี้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคแพ้ต่างๆนะครับแพ้ขนสุนัขหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สมควรหลีกเลี่ยง
1: คุณอาพร้อมไหมครับ
0: พร้อม
1: ถ้างั้นถ้าพร้อมเราไปฝึกกันเลยครับ
4: ครับผมครับงั้นเริ่มเลยครับ
3: แล้วพยักร้าย7942ของเราก็ได้น้องส้มเช้งครับเป็นคู่ฝึกนั่นเองเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะเริ่มต้นด้วยการฝึกอะไร
4: ครับจับไปจูงด้วยมือขวาครับมือซ้ายเราไม่ต้องจับครับเราก็ใช้มือขวานะครับในการคอนโทรลสุนัขนะ
1: ครับ
4: การจับไฟจูงนะครับไฟจูงนะครับเราจะไม่ถือด้วยฝืนธรรมชาติเราต้องทิ้งมือลงไปเลย
1: ต้องทิ้งเลย
4: ทิ้งมือลงไปเราเหมือนถือของแล้วเราเดินแกว่งแขนออกกำลังกายชิดก็เดินเลยครับลองดูครับ
0: เดิน
4: เดินมาเลยครับเดินมาเลยครับยังไม่ต้องมองสุนัขครับเยี่ยมมากเลยถูกต้องเลยครับ
3: และแล้วน้องส้มเชงก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแหมพยักร้าย7942ของเรานี่ผ่านฉลุยเลยทีเดียวส่วนน้องแจ็คกี้กับ00เป็ดของเรานี
1: ่แจ็คกี้อย่าทำให้พี่ขายหน้าชิด
3: ยังไม่ยอมเดินครับสำหรับแจ็คกี
1: ้แจ็คกี้เชื่อพิธีกรหน่อย
3: น้องแจ็คกี้จะเดินไหมครับเดินแล้วโอ้โหไม่รู้จะชมใครดีเลยนะครับ
4: สั่งนั่งครับสั่งนั่ง
1: คอย
0: นั่ง
4: นั่งแล้วเราก็ดึงสายจูงขึ้นครับเราดึงสายจูงข
1: ึ้
4: นดึงสายจูงขึ้นบอกนั่งเห็นไหมครับนั่งแล้วเราก็ให้รางวัลเยี่ยมครับ
1: ด
4: ีครับ
5: ดีมากโอเค
3: แม่ส้มเฉงนี่ให้ความร่วมมือกับพยักร้าย7942เป็นอย่างดีครับสั่งนั่งก็นั่งเลยทันที
4: ขอมือดีครับขอมือเยี่ยมครับดีครับพุทธะเราสั่งหมอบเราก็เอามือซ้ายเราไปกดตรงสายกดลงไปที่เท้า
5: หมอบ
4: กดลงไปเลยครับหมอบ
1: หมอบหมอบหมอบ
4: นะครับ
1: ลอง
5: หมอบ
3: ตอนนี้เริ่มการหมอบแล้วนะครับส้มเช้งก็ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแม่สั่งหมอบปุ๊บหมอบทันทีเลยตามสั่งครับส่วนแจ็คกี้นี่ก็ยังสนุกอยู่นะครับ
4: ต่อไปคาน
5: คาน
4: คานแล้วก็กดใส่จูงไปหน้าๆแล้วก็ดึงดึงตัวเข้าไปครับ
5: คาน
4: ครับโอ้นี่คานครับดึงไปอีกครับดึงไปอีกครับ
3: ถ้าการฝึกเริ่มยากขึ้นครับไปที่คานแล้วแต่ดูส้มเช้งจะหมดแรงครับเลยต้องเติมพลังกันด้วยน้ำเย็นกันสักหน่อยสุนัขเติมพลังแล้วผู้ฝึกก็เติมพลังด้วยนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติภารกิจกันแล้วครับ
1: เอาละครับตอนนี้เป็นช่วงปฏิบัติภารกิจครับพร้อมที่จะลุยแล้วหรือยังครับ
0: พร้อมครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญคุณครูครับ
4: ครับก็คำสั่งแรกถ้าเดินชิดครับเชิญครับ
1: เดินชิดดูซิว่าจะทำได้ไหม
4: ชิด
1: อ๋อดูดี
3: ชิดสำหรับท่าแรกครับเดินชิดครับพยักร้าย7942สั่งน้องส้มเช้งได้อย่างสบายสบาย
4: ท่าที่สองครับถ้านั่งครับ
1: โอ้จะได้ไหม
5: นั่ง
1: เอ้าง่าย
5: เยี่ยมเลยโอ้โ
1: หไปไวมาก
4: เชิญ
1: ท่าต่อไปครับ
4: ท่าที่สามครับขอมือครับ
5: ขอมือซ้าย
1: เอ้าซ้ายก็มา
4: ขอมือขวาครับ
5: ขวา
4: ขอมือขวา
1: ขวาก็มีโอ้ง่ายกว่าจะคิด
4: ท่าต่อไปครับ
1: อะไรครับ
4: ท่าหมอบครับ
5: หมอบ
1: ยากนะเอ้าได้ซะอีก
4: ได้อีกทำไงฮะ
5: เก่งมาก
4: ท่าต่อไปเลยครับ
1: ต่อไปครับ
4: ท่าคลานครับ
5: คลาน
1: โอ้ทำไงเนี่ย
5: คลานคลานนี่ลูกคลานทำไมใหม
1: ่ยังไง
3: คำสั่งสุดท้ายนี่น้องส้มเช้งนี่รับคำสั่งได้ไม่ดีครับพยักร้าย7942ต้องพยายามขึ้นอีกหน่อยนะครับเพื่อจะให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเกือบแล้วครับเกือบแล้วยังครับแหมส้มเช้งยังไม่ยอมคลานเลยนะครับ
4: คุณหมอบเลยครับ
5: เช้งหมอบหมอบเช้งหมอบ
4: โอ้โหได้แล้วได้แล้วคลานอีกหน่อยครับคลานดึงใส่จุงไปเลยครับได้แล้วสองสามเลย

0: ครับสรุปว่าภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับพี่พาสวรแสงจากคลองมากๆเลยครับพี่ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: และช่วงหน้าครับมาพบกันในห้องวิจัยไวท้อง
2: ประโยชน์จากการเลี้ยงสุนัขมีงานวิจัยในต่างประเทศหลายชิ้นที่ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าการเลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็กจะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุได้ครับเมื่อเลี้ยงน้องหมาก็ต้องพาเขาออกไปเดินเล่นเท่ากับผู้สูงอายุได้ออกไปเดินออกกำลังกายด้วยครับลดความเครียดกับการที่ต้องอยู่บ้านเฉยๆอีกทั้งยังได้เสียงหัวเราะกับกิจกรรมที่น้องหมาพยายามแสดงออกเพื่อประจบเอาใจได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเมื่อต้องพาน้องหมาออกไปเดินเล่นซื้ออาหารหรืออาบน้ำตัดขนน้องหมามีสัญชาตญาณในการปกป้องสูงเท่ากับผู้สูงอายุก็จะมีผู้ป้องกันภัยให้ครับสุดท้ายได้แบ่งปันและได้รับความรักจากสัตว์เลี้ยงที่มันไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอื่นใดนอกจากเราเลยครับ
3: แต่อย่างไรก็ตามค่ะการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงวัยโดยทั่วไปนะคะมีข้อควรระวังและมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกก็คือว่าต้องเลือกสุนัขที่เหมาะกับเรานะคะไม่ควรจะเลือกสุนัขที่ตัวใหญ่มากจนเกินไปนะคะหรือมีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาชนเรา

0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
1: เอาละครับตอนนี้พวกเรามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองกันแล้วนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ไร้008นะคะและพยัคฆ์ไร้7942ด้วยค่ะคุณอังกฤษนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมที่วันนี้ทั้งสองท่านได้ไปทำมานะคะมิสเตอร์อาร์ค่ะมีข้อความฝากมาถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
3: พยัคฆ์ไร้7942ในเวลาจำกัดเพียงไม่กี่ชั่วโมงคุณสามารถที่จะควบคุมสุนัขได้ดีถือว่าคุณยอดเยี่ยมมากแต่กระนั้นก็ตามมันก็มีข้อควรระวังในการเลี้ยงที่คุณควรจะต้องรับฟังจากคุณหมอด้วยเพราะอย่าลืมว่าร่างกายของคุณไม่ใช่หนุ่มๆแล้วผมเป็นห่วง
2: คุณอาไปฝึกมาแล้วอยากมีสุนัขเลี้ยงบ้างไหมคะ
4: จริงๆก็อยากมีนะครับแต่ที่บ้านเนี่ยจะผู้สูงวัยจะเยอะ
2: ค่ะ
4: และอีกอย่างหนึ่งสถานที
2: ่
4: แคบแม่อำนวยให้เลี้ยงสุนัขเยอะงั้นถ้าเรามีน้องหมาเข้ามาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องใส่ใจเขาให้มากขึ้นกว่าเดิ
2: มใช่ค่ะ
0: อาจารย์ครับตามที่ทราบมาคุณแม่ผมเนี่ยท่านป่วยนะฮ
2: ะ
0: กลัวท่านเหงาผมอยากเอาน้องหมามาเลี้ยงได้ไหมฮะเผื่อแก้เหงาให้ท่านนะครับ
2: จริงๆแล้วเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะคุณเป็ดแต่ว่ามีข้อควรระวังค่ะเนื่องจากว่าอาจารย์ทราบมาว่าคุณแม่ของคุณเป็ดเนี่ยมีโรคประจำตัวด้วยนั่นก็คือโรคอัลไซเมอร์หรือว่าภาวะสมองเสื่อมนั่นเองค่ะอาจจะทำให้ผู้สูงวัยที่ไม่เคยเลี้ยงน้องหมาหรือมีสัตว์เลี้ยงมาก่อนเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการมีสัตว์เลี้ยงค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะเอาสุนัขไปเลี้ยงในบ้านเนี่ยก็จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะคะต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันจะอยู่ๆซื้อแล้วอุ้มไปเลยอย่างนี้ไม่ได้การเลี้ยงสุนัขค่ะกับผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยของเราเนี่ยค่ะมีงานวิจัยหลายอันเลยนะคะที่บอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยค่ะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะมีความสดใสร่าเริงขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีเพื่อนพูดคุยแก้เหงาด้วยนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยในต่างประเทศค่ะที่พูดถึงผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านพักคนชรานะคะที่อาจจะไม่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ด้วยเนี่ยก็พบว่าผู้สูงวัยเนี่ยเมื่อได้มีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงก็คลายเหงาไปได้มากค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงวัยโดยทั่วไปนะคะมีข้อควรระวังและมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ
0: ค
2: ่ะอันแรกก็คือว่าต้องเลือกสุนัขที่เหมาะกับเรานะคะไม่ควรจะเลือกสุนัขที่ตัวใหญ่มากจนเกินไปนะคะหรือมีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาชนเราได้ใช่ค่ะเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยระบบการทรงตัวเนี่ยอาจจะไม่ดีนะคะอาจจะทำให้เกิดการเซสะดุดหรือหกล้มได้ง่ายนะคะอันที่สองค่ะก็คือสุนัขที่เราเลี้ยงหรือน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะได้รับวัคซีนเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่นำโรคมาสู่เรานะคะรวมไปถึงสุนัขของเราเนี่ยก็จะต้องระวังไม่ไปเล่นกับสุนัขนอกบ้านเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยอาจจะมาติดกันแล้วก็มาสู่กับผู้สูงวัยได
4: ้ถ้าเรามีน้องหมาเข้ามาเนี่ยอย
2: ่
4: างแรกเลยเราก็จะต้องคอยดูแลเขาคอยดูว่าเขาจะทำยังไงเขาจะอยู่ยังไงก็ต้องคอยคือพูดง่ายว่าจะเพิ่มภาระให้เราเพิ่มขึ้น
0: มีห่วงเลยนะ
4: คือตอนนี้จริงๆแล้วผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยห่างเหินจากการที่จะมีเด็กเล็กๆมีการเลี้ยงดูมีการดูแลเงี้ยตอนนี้จะทำยังไงดีครับถือว่าเกี่ยวกับเรื่องสุนัขเนี่ย
2: ค่ะโดยมากเวลาที่เราเลี้ยงสุนัขกันนะคะก็มีเรื่องของความผูกพันใช่ไหมคะมากขึ้นมีเขามาอยู่ในบ้านเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตใช่ไหมคะก็ต้องมีการศึกษาก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขแต่ละชนิดนะคะที่คุณอาต้องการเลี้ยงเนี่ยมีความต้องการพิเศษอะไรหรือเปล่าเราต้องดูแลเขายังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาประเมินตัวเราด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่านะคะเราอยากเลี้ยงเขาจริงๆจากการที่เราต้องดูแลเขาประมาณนี้เราไหวไหมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอย่างเช่นคุณแม่ของคุณพยาไร้สุนัขก็อาจจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูสุนัขได้ตลอดเวลาเนื่องจากโรคประจำตัวที่มีอยู
0: ่ผู้อาวุโสส่วนใหญ่เท่าที่ทราบมาเราก็จะทราบว่าท่านจะมีอาการซึมเศร้าบ้างหร
2: ือ
0: เหงาในการเลี้ยงน้องหมาเนี่ยจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างครับ
2: ค่ะการที่มีสุนัขหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงนะคะอยู่รอบตัวที่ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถเล่นด้วยได้พูดคุยได้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นสดชื่นมากขึ้น
0: ตอนนี้อยากรบกวนคุณหมอสรุปประเมินสุขภาพของพยัคฆ์ไร้ของเราว่า เป็นอย่างไรบ้าง
2: ค่ะแน่นอนค่ะพยักไร้ไวทองของเราในวันนี้ค่ะคุณอากฤษสามารถทำนะคะได้สมบูรณ์มากเลยคือฝึกสุนัขได้นอกจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังมีสุขภาพใจที่สมบูรณ์ด้วยนะคะมีความสุขสดชื่นขึ้นด้วยค่ะ
0: ต้องขอมอบประกาศนียบัตรให้พยักไร้ของเรานะครับ
4: ขอบคุณมากเลยครับ
2: คุณอาเก่งมากเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
0: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยักร้ายวัยทองสวัสดีครับ
5: กลองกลอง
6: บล็อกบล็อก
5: แฮ่แ
6: ฮ่แฮ่แ
4: ฮ่อ้าวแฮ่แฮ่ผมไม่เอาคุณทำไมเ
0: ออนี่เลยครับทางด้านนี้เลยครับคุณอาอุ้ยโอ้ท้อท้อท้อขอที่พยักร้าย
4: ครูครับแล้วไอ้โกลเด้นทอยกับปั๊กเนี่ยนิสัย 2,000 เนี่ยเป็นยังไงครับ
7: ขึ้นครับ
8: พุดเดิ้ลพุดเดิ้ล
4: ผมบอกเป็นโกลเด้นอะไรใช่ไหมพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลทอยกับปั๊ก
9: พุดเดิ้ลทอย

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วน

0: ส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาร์ทหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสมอง DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่าง

และวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยในแต่ละเคสแต่ละคนนั้นก็มีอาการแตกต่างกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ทุกข้อมูลนะคะที่เราได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะเป็นแนวทางนะคะให้กับครอบครัวอื่นๆเนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับดีๆจากญาติของผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมาแบ่งปันกันครับ

0: ของผมเวลาผมดูแลคุณพ่อกับคุณแม่นี่ก็จะใช้หลักของอิทธิบาท4นะฮะก็คืออันแรกก็ต้องเต็มใจเพราะว่าเราจะดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเราต้องเต็มใจดูแลเขาก่อนนะก็ด้วยความที่เราเต็มใจเนี่ยเราก็การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแต่ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดถ้าเราทําด้วยความเต็มใจพอเราเต็มใจเสร็จข้อที่2ก็คือต้องแข็งใจคือต้องอดทนเพราะว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่มันเป็นโรคที่ไม่ตายตัวแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกันแล้วคนที่ดูแลเนี่ยนอกจากว่าจะเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจแล้วก็จะเครียดนะโดยทั่วไปนะคราวนี้ของผมเนี่ยเรื่องความเครียดก็จะใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะส่วนนอกจากแข็งใจอดทนแล้วก็จะต้องตั้งใจก็คือดูแลทำให้มันดีขึ้นนี่หมายถึงว่าทางกายภาพนะฮะเพราะผลของโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้แต่เราสามารถทำให้มันชะลอความเสื่อมลงได้นะไม่ให้มันลงเร็วเกินไปคือให้มันลงอย่างช้าๆก็อยู่ที่การตั้งใจดูแลท่านนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเข้าใจก็คือเราต้องหาความรู้เข้ามาเสริมเพื่อนำมาใช้ในการดูแลท่านอีกทีครับ
1: คือไงทำใจให้ยอมรับเขาว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติตอนเราเล็กๆเขาก็ดูเราเนี่ยเขากลับมาเป็นเด็กลักษณะของเขาเนี่ยนะมองแล้วเหมือนเด็กเหมือนกับพวกหลานๆนะแล้วเราเล่นกับเขาปกตินี้เราไม่ได้แบบว่าเป็นพ่อแม่อะไรกันเท่าไหร่นะเราจะเล่นกันเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันมากกว่าอยู่กันเหมือนแบบเด็กๆเลย
2: การดูแลผู้ป่วยอยู่ที่เราเข้าใจว่าเขาป่วยนะครับเราเข้าใจว่าเขาป่วยแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขาป่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเราเองละว่าเราจะหาวิธีเผชิญกับพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรนะครับบางครั้งเราเรียกมาทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับกว่าแกจะเดินมาทานข้าวได้เนี่ยแกก็จะไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เราก็มีความอดทนพอไหมที่จะรอเขาถ้าเราไม่มีความอดทนไม่พอเราก็จะพยายามเร่งยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าครับเพราะยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าเราก็จะต้องหยุดปล่อยให้แกเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีให้แกหาทางมาที่ทานข้าวเองบางทีเรียกไปอาบน้ำแกก็บอกแกไม่อาบยังไม่อาบเราก็จะปล่อยสักพักหนึ่งปล่อยให้แกไปว่าไม่อาบก็ไม่เป็นไรแล้วสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีเนี่ยก็กลับมาถามใหม่อาบน้ำหรือยังแกบอกยังแล้วจะอาบไหมถ้าไม่อาบตัวเหม็นนะอะไรเงี้ยแกก็จะลุกไปอาบอะไรเงี้ยครับ
3: คือเราต้องมองโลกในแง่ดีให้ได้ก่อนอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่กับเขาอย่ามองว่าเขาว่าเป็นตัวปัญหา1เลยนะคะต้องทำให้ได้เลย2คือว่าต้องคิดว่าเรามีเหมือนการผจญภัยใหม่ๆทุกวันอะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกสนุกอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยมั้งแล้วอีกอย่างนึงการที่เราหาความรู้เยอะๆเนี่ยจะเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเราก็รู้จักกับตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่แต่รู้จักแต่ผู้ป่วยรู้จักตัวเองด้วยในการที่จะรับมือกับทุกอย่างค่ะ
4: เป็นเคล็ดลับที่น่าประทับใจมากเลยนะครับหมอฝนฮะ
5: และใช้ได้ผลจริงด้วยนะคะ
4: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวนึงครับที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะน่ารักขำๆขันๆนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามครับ

0: ก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่าตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องขำนะแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าโหจันไม่ขำเลยตอนนั้นบ้านหนึ่งนี่ก็สาวสองคนสามีภรรยานะคะตัวสามีเนี่ยก็มาไม่ค่อยสบายแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเป็นสมองเสื่อมปกติเขาจะต้องมาหาจันด้วยกันทั้งคู่นะคะจะมาหาจันด้วยกันทั้งคู่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่เนี่ยมาคนเดียวนะคะลูกชายก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์พ่อวันนี้ไม่มานะว่าพ่อหกล้มขาหักไปนอนที่โรงพยาบาลอ้าวเหรอพออาจารย์ตรวจแม่เสร็จอาจารย์ก็ถามแม่บอกแม่วันนี้อากงเป็นไงบ้างนะคะพอหลานๆเขาเรียกอากงก็เรียกตามหลานๆอากงเป็นไงบ้างแม่ก็บอกโอ้ยอากงสบายดีอ้าวอากงสบายดีเหรอแล้วอากงเขาอยู่ที่ไหนแม่ก็อยู่บ้านไงนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็หันไปมองหน้าลูกชายเพราะลูกชายเพิ่งบอกอาจารย์ว่าอากงป่วยลูกชายก็สายหัวแล้วบอกอาจารย์ก่อนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยผมเพิ่งพาแม่ไปหาพ่อเนาะนะคะสรุปว่าแม่ก็จำไม่ได้ว่าอากงป่วยซะละหลังจากที่อากงสบายดีก็กลับไปอยู่บ้านนะคะดีขึ้นแต่ว่าอากงก็ยังไม่ได้แข็งแรงลูกชายเนี่ยก็จ้างผู้ดูแลมาดูแลด้วยอากงกับคนไข้ของอาจารย์เนี่ยก็นอนคนละเตียงแต่อยู่ห้องเดียวกันนะคะตัวข้างนี้ก็เป็นอาม่านอนอีกข้างนึงก็อากงนอนแล้วก็มีผู้ดูแลซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนอนอยู่หน้าเตียงอากงอาม่าก็ตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาซึ่งอาม่าก็เดินมาอากงรู้ตื่นได้แล้วนะคะอากงก็ลักแย่ยักยันขึ้นมาจะลุกขึ้นมาเด็กที่เป็นผู้ดูแลกงยักแย่ยักยันจะลุกขึ้นมาก็จัดแจงนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาประคองอากงให้อากงลุกนั่งได้พออาม่าเห็นเท่านั้นแหละอาม่าโมโหมากเลยอาม่าก็หันไปฉวยไม้เท้าของอากงแล้วบอกไอ้แกนี่เอาเมียน้อยมานอนตรงนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็อาม่าก็ลำไม่เท้านะคะฟาดทั้งอากงฟาดทั้งเด็กงอมไปเลยค่ะแล้วก็เด็กก็แบบโดนอาม่าฟาดก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เมียน้อยว่าเป็นผู้ดูแลเอาไม่อากงไม่อาม่าไม่สนใจเสร็จแล้วก็เด็กก็วิ่งหนีไปเรียกลูกชายมานะคะลูกชายก็มาบอกโอ้โหจานแม่ฟาดพ่อซะน่วมนะคะหัวแตกด้วยก็เขาก็แยกทับแยกศึกกันแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วเมียน้อยอะไรพอดีเด็กวิ่งหนีไปแล้วนะคะเขาก็ยาศึกไปก็พาแม่ไปกินข้าวแล้วก็พาอากงไปทำแผลนะแม่ก็กินข้าวลงไปกินข้าวแม่ก็ถามหาอากงถามว่าไปไหนเขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวเข้ามานะคะเสร็จแล้วอากงก็กลับมาก็มีแผลที่หัวปูดเลยเย็บด้วยนะคะอาม่าก็ลุกขึ้นมาดีใจอากงกงหรือไปไหนมาไปกินข้าวเร็วเดี๋ยวข้าวหายร้อนอากงยังโมโหมากเลยแล้วก็อาม่าก็ถามอากงหรือไปทำอะไรมาน่ะดูวัวหรือเป็นไรมานะคะอากงโมโหมากแล้วกำลังจะตะด่ากลับว่าก็ลื้อตีอัวเนี่ยพอดีลูกก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็ได้แยกทับไปซะก่อนนะคะเรามาเล่าตอนนี้ดูรู้สึกมันแปลกเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะ
1: ก็อย่างที่อาจารย์สรินทร์บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็มีวิธีการตั้งรับสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ในบ้านนะครับ
2: ค่ะก็มีเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์นึงอยากให้ไปชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยที่มีความสับสนระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ

0: คนต้นด้วยนะ
1: จ้ะ
0: พ่อดูสิ
1: เออ
0: แตกใบอ่อนงามเห็นไหม
1: มันก็งามเหมือนแม่นั่นแหละ
0: พ่อก็พ่อนี่เก่งนะปลูกต้นไม้งามทุกต้นเลยอ่ะ
1: ก็มีแม่เป็นกำลังใจนี่แม่แกกินยาหน่อยเนาะจะได้หายนะเอายาเข้าปากก่อนเลย

0: มานอนในห้องฉันได้ยังไง
1: พ่อเอง
0: พ่อใคร
1: ก็เป็นสามีเธอไง
0: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
1: เอ้ย
0: ไป
1: เอ้ยวาย
0: ไปไป
1: เอ้ยเดี๋ยวสิ
0: ไป
1: เดี๋ยว
0: เป็นใครออกไป
1: เดี๋ยวได้ไหมเล่า
0: ไ
1: ปโอ้โหอะไรกันนะ

0: ถอยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
1: อื้อก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จักแล้วยังล็อกประตูไม่ให้ฉันเข้าอีกอ่ะฉันก็เลยต้องมานอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไงอุ้ยมันเมื่อยมือเมื่อยตัวไปหมดเลยเนี่ย
0: แม่ไม่เคยไล่พ่อเลยนะละเมอหรือเปล่าน
1: ี่ขนาดเอาทะเบียนสมรสมาให้ดูยังไม่ยอมเชื่อเลยโวยวายว่าฉันไม่เคยแต่งงานฉันไม่รู้จักอะไรเนี่ยแล้วน้ำทั้มเอาหมอนมาไล่ตีอีก
0: พ่อฝันไปหรือเปล่าแม่ไม่เคยว่าอะไรพ่อเลยนะ
1: แม่ฝัน
0: พูดไม่รู้เรื่องทะเบียนสมรสเนี่ยเอามาทำไมเพี้ยนไปหรือเปล่าห้องนอนมีสบายสบายไม่นอน
1: ฉันเนี่ยนะเพี้ยนจะเอาไงก็เอาไปเถอะตามสบายไม่ว่าเธอจะลืมอดีตหรือลืมปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
0: ฉันไม่มีวันลืมอดีตหรอกยะไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
1: ฉันก็ขอมีเพียงเธอ
2: ที่เรื่องที่หมอฝนบอกว่ามีความสับสนกันระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องที่คุณแม่นอนอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วจำเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ไปนึกถึงเหตุการณ์อดีตที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยไล่คุณพ่อออกนอก

0: ห้องไป
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนไข้นี่มีความสับสนนะคะระหว่างเรื่องในอดีตกับปัจจุบันก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จําได้ว่าคุณพ่อยังจําได้เหมือนเดิมแต่ว่าจําเหตุการณ์กลางคืนไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจําไม่ได้ว่าไล่คุณพ่อจากห้องไปแล้ว
0: ก็ทั้งสับสนจริงๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อเองก็คงจะไม่สนุกด้วยแต่เนื่องจากว่าความรักของทั้ง2คนเนี่ยก็อาจสามารถคุณพ่อนั้นเข้าใจแล้วก็ให้อภัยคุณแม่ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะความรักของคุณพ่อการดูแลที่อ่อนโยนนะคะก็สามารถที่ทําให้อาการของคุณแม่เนี่ยไม่ถดถอยเลยจนเกินไปค่ะ
0: เรายังมีเรื่องน่ารักน่ารักและเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับมาฝากผู้ชมให้เรียนรู้กันต่อนะครับไปติดตามฟังกันเลยครับ
2: เรื่องทานไอศกรีมค่ะ เราก็เมื่อก่อนนะชอบทานไอศกรีมไปเที่ยวกินไอศเวนเซ่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไอศกรีมตามห้างอะไรเงี้ยแม่ไปกินไอศกรีมกันคนเยอะหน่อยเราไปรอต่อแถวน่ะเขาหันมาว่าเราแกนี่แก่แล้วยังชอบกินไอศกรีมบอกอ้าวแม่คนแก่แล้วกินไอศกรีมไม่ได้แล้วก็ขำกันไปว่าดูสิดูแม่แบบต่อว่าเราหาว่าเรางี่เง่าเลยติ๊งต้องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยดูแล้วตลกสำหรับแม่อะไรเงี้ย
3: เวลาแกมีความสุขทีไรเนี่ยนะแกจะร้องเพลงชาติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแกก็จะแบบนั่งรถเข็นแล้วแกก็ตบมือร้องประเทศประไทยรวมเรื่องเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะทุกคนในลิฟต์ก็ตกใจว่าแบบคนแก่คนนี้เวลาเขามีความสุขเขาจะร้องเพลงชาติเขาจะร้องแต่เพลงชาติจนจบเพลงเลยอะค่ะเป็นตัวนี้มากกว่าเขาจะบอกว่าอุ้ยคนนั้นดูแก่แก่คนนี้ดูแก่แก่แก่กว่าเขาทุกคนเลยแต่ที่บอกนั้นมัน5-60แต่ตัวเขาเนี่ย80กว่าแล้วอะแล้วพอตอนหลังที่เขานี่เวลาเขาไปเจอเพื่อนฝูงเดียวกันเขาชอบนึกว่าเขาเป็นเด็กเขาสวัสดีทุกคนเลย
4: คือรองเท้าแกเนี่ยก็จะหายประจำซึ่งแกก็จะเอาไปซ่อนแล้วแกก็จะเดินมาหารองเท้านะอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแกก็จะเดินหาของแกละแต่เราก็จะไปรวบรวมมาให้แล้วก็บอกอันนี้ใช่ไหมแกก็จะยิ้มแล้วก็โอเคใช่แล้วก็ให้แกใส่เอง
5: ส่วนใหญ่จะชอบซ่อนของที่เขาคิดว่าเขาหาไม่ได้อย่างเช่นว่าเนี่ยอย่างยาหยอดตาเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อลำบากเขาก็จะซ่อนไปอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ลืมว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะของมีค่ากับวางไว้แมะเลยนะไม่สนใจเลยไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้
6: ถ้าถากเป็นเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าจะได้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราดูแลเขาเนี่ยคนหลายคนจะลืมไปว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปได้ตลอดบางครั้งเราก็จะใช้สูตรนี้แต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเคยดีๆอยู่และเขาเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะจะต้องกังวลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทุกทีเขาเคยตื่น7 โมงวันนี้เขาตื่น9 โมงเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรปล่อยนอนอ่ะมันคงไม่ใช่นะคะ9 โมงเอ้าดูสักครึ่งชั่วโมง9 โมงครึ่งยังไม่ตื่นคุณต้องอาจจะต้องดูแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเขาเกิดนอนบ้างไม่นอนบ้างอันนั้นเป็นอันที่เข้าใจได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในของที่เคยไม่เคยมีอย่างนั้นมาก่อนให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอันหนึ่งที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือเวลาที่คนไข้ป่วนมากๆนะคะเขาบอกอาจารย์ทำยังไงดีเดินทั้งวันเดินไม่หยุดนะคะอาจารย์ว่าเดินไม่หยุดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเนาะคนเราอยู่ดีๆไม่ใช่เดินไม่หยุดมันต้องมีสาเหตุคุณต้องหาว่าสาเหตุเป็นอะไรเช่นเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหนเขาอยากจะไปห้องน้ำไปห้องส้วมแต่บอกไม่ถูกเขาอึไม่ออกอึท้องผูกอยู่ตรงนี้รำคาญมากผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่ได้หรือเขาได้ยาบางอย่างหรือสารบางตัวใครแอบให้เขากินน้ำอัดลมแล้วเลยไม่หลับไม่นอนเดินไปทั้งคืนหรือกินยาแก้แพ้แก่ยาแก้หวัดบางตัวมันกระตุ้นของพวกนี้ค่ะต้องสังเกตไม่ใช่ไปคิดว่านอนไม่หลับหรือเดินตลอดคืนก็จะพาไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมาอย่างเดียวยิ่งจะพังนะคะอาจจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งก็บอกอาจารย์เดินมาขอยาได้ไหมบอกไม่ได้คุณต้องเอามาเพราะว่าเขาบอบบางอยู่แล้วเขามีสมองเสื่อมอยู่แล้วเขาปกป้องตัวเองไม่ได้ถ้าเราให้แต่ยานอนหลับเขาอาจจะตายไปเลยก็ได้ไปหกล้มอยู่ตรงไหนก็นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องมองได้อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้ยาหลายอย่างเลยที่ยาไม่มีเราไม่มียารักษานะคะเช่นคนไข้ไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคเดินทั้งวันทั้งคืนนะคะเราเรียก wandering หรือบางทีเขาเดินติดตามผู้ดูแลเหมือนเป็นเงาเราเดินผู้ดูแลไปทางไหนเขาก็เดินตามจนกระทั่งผู้ดูแลรู้สึกรำคาญมากเราไม่มียาค่ะ แต่เรามีของอ้อวันก่อนนี้อาจารย์เพิ่งมีคนไข้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเห็นอะไรปุ๊บเขาจะแกะเขาแกะบางทีเนื้อมันปกติไม่มีอะไรเขาก็เกาจนแกะเป็นแผลทั้งหน้าทั้งหัวเลยค่ะก็คือเขากังวลแล้วเขาไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเอาตัวไปทำอะไรเขาก็แกะเลือดเข้าเลือดออกเลยแผลเต็มหน้าเต็มหัวเลยแต่พอถึงเวลาที่มีคนอยู่กับเขาคนช่วยเขาคุยพาเขาทำนู่นนี่นั่นให้เขามาเขียนหนังสือคุยกับเขาอยู่กับเขาเขาไม่แกะเลยค่ะทุกอย่างหายไปหมดเลยอันนี้เป็นจากโรคเป็นเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกอันนึงค่ะคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่ได้แย่ทุกวันนะบางวันเขาดีบางวันเขาไม่ดีแล้วก็อะไรที่วันนี้เขาดีวันต่อไปอาจไม่ดีหรือวันนี้อาจไม่ดีวันต่อไปอาจจะดีก็ได้เขาไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่เขาเข้าใจน้ำเสียงเข้าใจท่าทีของคุณถ้าน้ำเสียงเราสบายๆท่าทีของเราไม่คุกคามคนไข้ก็จะอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็ตามเราซุบซิบกันในหมู่พี่น้องทำหน้าถมึงถึงหัวเราะกึกกักแต่ทำท่าให้เขารู้สึกว่าเรากำลังนินทาเขาเขาจะหงุดหงิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนดูแลต้องระวังมากๆถ้าคุณเครียดคุณหงุดหงิดคุณโกรธคุณต้องออกไปให้คนอื่นมาแทนเขานะคะนี่ก็หลายอย่างเป็นของน้อยๆที่สำหรับการดูแลแต่อย่าลืมค่ะเขายังรู้จักรักนะคะเขารู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความรักเขารู้จักสัมผัสรู้จักน้ำเสียงรู้จักท่าทางรู้จักสิ่งที่คุณทำให้เขาเพราะฉะนั้นเขาอยู่อีกไม่นานคนไข้สมองเสื่อมอยู่เต็มที่ก็อีก20ปีเวลาช่วงนี้สั้นๆเนี่ยจะทำอะไรก็ทำให้เขาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ
7: การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่า เราเป็นลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำโดยเฉพาะผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยทางศาสนาเนี่ยก็ได้สอนว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่ให้กำเนิดเราเนี่ยก็บุญคุณท่วมหัวแล้วครับและโดยยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลี้ยงดูผมมาผมก็มันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำกับพ่อแม่ครับผมแล้วก็โดยอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยดูแลท่านคุณจะเจอเรื่องมากไปที่มันจะต้องผ่านเข้ามานะฮะทั้งดีและร้ายเราก็ต้องรับกับมันได้แล้วก็ตั้งใจดูแลท่านให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามหาความรู้มาใช้เพื่อดูแลท่านให้ดีขึ้นครับผม
0: นี่ก็คือบทพิสูจน์ของความรักของครอบครัวนะครับที่ถูกเขียนด้วยมือของผู้ดูแลผู้ป่วยเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกๆท่านมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ครับ
1: และในสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปขึ้นบันได3ขั้นกันค่ะ
0: บันได3ขั้นอะไรครับหมอฝน
1: บันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
8: เรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1ใน3ของชีวิต

0: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่มั้ยคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็สมเช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัยพร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่พี่อ้อยใจแดนอีสานนักร้องลูกทุ่งขาแดนซ์และนักแสดงมากความสามารถวันนี้จะพาพี่อ้อยใจไปไหว้พระขอพรไปชมวิถีชาวบ้านและไปกินของอร่อยขึ้นชื่อในแบบฉบับบ้านสาขาจังหวัดสมุทรปราการรับประกันว่าสนุกแน่นอนครับวัดสาขาวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบ้านสาขาสันนิษฐานกันว่าเป็นวัดที่ร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อครั้งลบชนะพม่าภายในวัดแห่งนี้ยังมีเจดีย์เก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอายุกว่า200ปีด้วยครับชาวบ้านที่นี่ต่างเรียกกันว่าพระปรางเอียง
2: มาถึงตำบลนาเกลือกันแล้วเนี่ยนะคร
3: ับ
2: ก็ต้องแวะมาสักการะหลวงพ่อโตที่วัดสาขากันก่อนวัดแห่งนี้นะครับเขาสร้างมา200กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแถวนี้เลย
3: ครับ
2: นะครับ
4: เลยไม่เกิด
2: ชาวบ้านนับถือกันมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อเป็นสิริมงคลฮะ
1: หลวงพ่อโตพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองปางมารวิชัยมีความงดงามและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านสาขาเป็นอย่างมาก
2: เอาละฮะเดี๋ยวผมจะพานะครับคุณหมอกับพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับลอดพระราหูเขาเชื่อกันว่าเป็นการนำเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไปทิ้งไว้ข้างในนะครับ

0: ตรงทางออกเนี่ยนะครับจะเป็นช้างพลายมหาราชเขาบอกว่าตอนจะออกก็คือให้ลูกท้องช้างก็บอกขอให้เงินทองความสำเร็จเข้ามาสู่เรามางานเงินมันจะได้เข้ามาสบายเอาละครับประสบความสำเร็จครับผม
1: ครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการ
2: สมุทรปราการ
0: ผมพามาที่นี่ครับตลาดโบราณนะครับบ้านสาขา
3: บ้านสาขาชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีที่นี่จึงมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นวิถีชุมชนที่เรียบง่ายรวมไปถึงบ้านเรือนที่ยังคงลักษณะแบบดั้งเดิมไว้อย่างน่าสนใจ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีของเด็ดเยอะมากแล้วก็หลายๆคนยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราจะพาไปเที่ยวกันที่นี่ดีไหมจ๊ะ
4: ดีมากเลย
0: เดี๋ยววันนี้จะถามความรู้เพิ่มเติมแบบคุณหมอด้วย
4: ยินดีมากเลย
0: กระดูกพรุน
4: กระดูกพรุนครับ
0: เป็นกันเยอะนะ
4: ผมสูงวัย
0: ถูกต้องแล้วมองผมทำไมเนี่ย

0: ที่วิ่งมันนี่ไหลลง
1: ไม่รู้จักแล้วเรากระดูกคุณน่ะ
2: แล้วป้าก็อยู่น้ำเค็มบ้านไม่เป็นหรอก
3: มันใครเป็นไม่รู้จัก
4: กินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ถึงได้เกิดโรคกระดูกคุณ
5: ก็ไม่รู้อะค่ะแต่คิดว่ามันต้องอันตราย
6: โรคกระดูกคุณน่าจะเป็นโรคที่กระดูกเสื่อมหรือเปล่าคะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่า
7: ซ่า
8: พาซ่า
9: ซ่า
10: ซ่า
11: ซ่า
12: โรคกระดูกคุณนี่นะฮะมันคืออะไร

0: ไอ้โรคนี้มันคืออะไร
1: โรคกระดูกพรุนเนี่ยก็หมายถึงโรคที่ความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยลดลงจนทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักโดยที่ปกติมันไม่ควรจะหักปกติกระดูกของเราเนี่ยจะมี2ส่วนส่วนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะแข็งครับส่วนที่อยู่ด้านในตรงกลางเนี่ยก็คือกระดูกที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำมีไขกระดูกอยู่ข้างใน
2: ครับ
1: สมมุติว่าคนปกติเนี่ยเราจะหักกระดูกเนี่ยโอ้โหต้องใช้แรงเยอะมากเลยต้องมอเตอร์ไซค์ชนตกที่สูง 2-3 ชั้นแต่คนที่เป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยเราอาจจะแค่เดินสะดุดกล้วยที่พื้นล้มกระดูกสะโพกหัก
2: ก
1: ็หักแล้วและความสำคัญก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่คนสุล้มกระดูกสะโพกหักชีวิตเขาจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะการผ่าตัดจะดีเลิศขนาดไหนเนี่ยการเดินก็จะไม่ 100%
2: โอ้เอาแล้วสาเหตุหลักๆของเขาอะฮะมันมาจากอาหารการกินการไม่ดูแลสุขภาพหรือการนอนหรืออะไรฮะคุณหมอ
1: จริงๆแล้วโดยปกติคนเราจะเริ่มสะสมกระดูกมวลกระดูกเนี่ยตั้งแต่ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 30-35 นะครับเพราะนั้นถ้าเรายังอยู่ในวัยก่อน30เนี่ยการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีแคลเซียมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสะสมมวลกระดูกไว้เยอะ
2: สำคัญมาก
1: สำคัญมากเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมวลกระดูกเราจะค่อยๆลดลงตาม
2: อายุ
1: ไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นคนที่สะสมไว้เยอะเนี่ยพอเขาอายุเยอะเขาลดไปไม่ถึงจุดที่ทำให้เกิดกระดูกหัก
2: อย่างนี้ก็ต้องทานพวกแคลเซียมสะสมเอาไว้เยอะ
1: ๆสะสมไว้เยอะๆเลย
2: และเนื่องจากว่ากองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยทองใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณหมอป่าและพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับมารับประทานอาหารด้วยกันก่อนนะบอกเลยว่าดังมาก
3: ดังมาก
2: ถ้าหากว่ามาที่นี่แล้วไม่ทานนี่ถือว่าแบบมาไม่ถึงเป็นข้าวต้มกุ้งน้ำแดงนะฮะผมบอกเลยว่าผมมาบ่อยมาก
1: ร้านนี้หรือเปล่าครับพี่ก๊อฟครับ
2: แอบหมอคุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงผมมาบ่อยมาบ่อยเดี๋ยวผมพาไปนะฮะคือการทานข้าวต้มเนี่ยนะครับบอกว่าคือมันจะทำให้แบบมันกลืนง่ายมันเคี้ยวง่ายมันไม่ลำบากอยู่ไหนวะ
4: เอาแม่มาถูกแม่ไม่ทักละเดินเกือบถึงสุดซอยแล้วสวัสดีค่ะแม่
5: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
2: แม่สุรางแม่จ๋าแม่เปิดมากี่ปีแล้ว
5: 30กว่าปีแล้วจ้ะ
2: โหเหรอ
5: จ้ะ
2: ไม่เคยปิดเลยเหรอแล้วนอนตอนไหน
6: แสดงฝีมือดีเนี่ยโอ้โหผ่วยมา30กว่าปี
2: จ้ะแม่จ๋าอธิบายหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ย
5: ก็มีหัวประกาศไข่เป็ดจ้ะแล้วก็ผักชีต้นหอมแล้วก็กระเทีย
3: ม
5: แล้วก็กุ้งสดจ้ะ
2: งั้นเดี๋ยวผมไปนั่งรอนะ
5: จ้ะ
2: เอามาแล้วมาแล้ว
1: ข้าวต้มมาแล้วครับ
2: ขออนุญาตนะครับ
6: น่ากินมาก
2: ดูหน้าตาดีเน
6: า
2: ะ
6: ใช
2: ่หน้าตาดีมาก
1: เนี่ยกุ้งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมีแคลเซียมอ๋อ
2: เหรอทานเข้าไปเลยใช่ไหม
1: ทานได้แต่ว่าอย่ากินเยอะมากเพราะว่ามันจะหมดนะ
2: ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหมอตลกนี่ว่ะ
6: อร่อยจริง
5: ขอบคุณค่ะ
2: อร่อยนะผมชอบรสชาติมันแบบถ้าแบบคุณผู้ชมชอบข้าวต้มแบบโบราณอันเนี้ยมันกลมกล่อมเนาะ
6: ใช่ใช่
2: เนาะพี่เข้าใจนะ
6: ไม่ใส่ชูรสใช่ไหม
5: จ้ะ
1: ไม่เค็มไม่หวานเกินไปนะทานได้ทุกวัยนะคุณแม่ครับชามเท่าไหร่ครับเน
5: ี่ย20บาทค่ะ
2: โอ้เฮ้ย
1: ราคาก็ย้อนยุคเหมือนกันนะราคา20บาทเอง
5: ถ้าจะกินข้าวต้มกุ้งน้ำแดงต้องกินที่นี่ที่เดียวจ้ะที
2: ่
5: อื่นไม่มี
2: ไม่มีนะ
5: จ้ะ
2: อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่อนะครับอ้าวนี่เจอแม่นั่งชิลอยู่เลยคุยซะหน่อยคุยซะหน่อยแม่สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: สว
7: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะแม่ทำอะไรเนี่ย
7: ขายของค่ะ
2: ขายของ
7: ค่ะ
2: อันนี้กุ้งนี่แม่จับเองป่ะ
7: ไม่ได้จับเองค่ะเปิดมาจากวัง
2: ฮะ
7: เปิดมาจากวัง
2: เปิดมาจากวังเอาแม่ปะโถแต่คุณรุ่นนายก็ไม่บอก
7: วังกุ้งค่ะวังกุ้งค่ะ
2: อายุประมาณนี้น่าจะมีโอกาส
6: รุ่นเดียวบอกว่าใจ
2: มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนนะ
1: อายุเท่าไหร่ละเอ่ย
7: อายุ67ตอนนี้ก็เขาบอกเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะ
1: คนสูงอายุเนี่ยมักจะมีโรคข้อต่างๆเช่นปวดข้อเท้าปวดเข่าเวลาที่เขาจะลุกเนี่ยจะลุกยากนั้นมีความเสี่ยงที่จะล้มอยู่แล้วเพราะนั้นถ้ามีกระดูกพรุนด้วยเนี่ยก็ล้มทีเดียวก็อาจจะชีวิตเปลี่ยนได้จริงๆแนะนำว่าตอนเราก่อนที่จะมาขายของเนี่ยง่ายๆที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะเรายืนขึ้นมาแล้วก็แกว่งแขนแกว่งแขนง่ายๆเนี่ย
7: เอาก็เงี้ยเลย
2: แม่แกว่ง
1: อันนี้ประมาณนี้กำลังดี
2: ครับ
1: ตรงถ้าเป็นเรื่องของเข่าด้วยเลยการออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะนั่งบนเก้าอี้ห้อยขาลงแล้วก็เหยียดเข่าเกร็งค้างไว้ประมาณ10วินาทีทำทีละข้างให้ได้วันหนึ่งสัก 70-80 ครั้งกล้ามเนื้อของเขาเขาก็จะแข็งแรง
2: ออกกำลังกายนะ
7: จ้ะ
2: นะครับไม่รบกวนแม่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ไอ้โรคนี้มันน่ากลัวไหมคะทำให้เสียชีวิตได้ไหมคะ
1: โรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เสียชีวิตโดยทันทีนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิดภาวะกระดูกหักขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นกระดูกพรุนเราลื่นล้มแล้วกระดูกสะโพกหักนะครับเราราว 15-30% จะเสียชีวิตใน1ปี
2: อุ๊ยเหรอทำไมหมอไม่เป็นลูกหลาน
1: เหมือนกระดูกหักเฉยๆไม่น่าจะเสียชีวิตนะครับแต่เวลาที่เรากระดูกสะโพกหักเนี่ยจะทำใหผู้ป่วยสูงอายุมีโอกาสติดเตียงสูงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราก็จะไม่ค่อยขยับตัวขยับนิดนึงสะโพกก็จะเจ็บนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับปัญหาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในทางเดินหายใจติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งสาเหตุพวกนี้จะนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด
2: โอ้โหอันตรายมากร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โหคุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
4: ังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคกระดูกรุนที่ชุมชนบ้านสาขาแห่งนี้ครับที่นี่ถึงจะดูเป็นชุมชนเล็กๆแต่ขอบอกเลยว่ามีของดีของเด็ดซ่อนอยู่ในนี้อีกเพียบเลยครับ
2: ร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โห
2: คิดดูว่าอร่อยขนาดไหนไม่งั้นเปิดมานานนี้ไม่ได
0: ้
2: เชิญครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะ
6: ล้างค่ะ
2: ล้าง
5: แล้วก็เล็ก
2: เล็ก
6: เป็นออสค
5: ่
6: ะออ
5: สแต่ตัวจริงนี่หลอกกว่าในหนังนะคะในทีวีค่ะ
2: แม่จ๋าแม่พูดเยอะๆผมเสพติดชุมชนมีความสุขร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้วอ่ะ
5: ค่ะ80กว่าแล้วค่ะ
2: ตายตั้งแต่สมัยไหนอ่ะ
5: ตั้งเตี่ยค่ะ
2: ก็รับกันมาเป็นทอดๆๆอย่างเงี้ยหรออ
0: ร่อยจริงนะกาแฟ
5: ผมไม่คะผมไม่คะโน่นน่ะเจ้าตำรับอยู่โน่นเลยค่ะ
2: เหรอ
5: ค่ะสมัยนั้นมีคนจะมาจ้างเตี๋ยนี่ไปบอกสูตรเฉยๆนะคะไปคุมเฉยๆเนี่ยให้เดือนละ 8,000 เตี๋ยยังไม่เอาเลยค
2: ่
5: ะ
2: สมัยก่อน
5: สมัยก่อนนะ80ปีก่อนนะคะ
2: 80ปีที่แล้วได้ 8,000
5: ค่ะถ้าตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่คะ
2: ตีเป็นแสนเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือยกล้อป่ะ
5: ค่ะอันนี้ยกล้อค่ะอันนี้ยกล้อได้ไหมคะได้ไหมคะผมไป
2: ถึงแล้วก็แบบคือผมว่าคนที่ชอบกาแฟต้องทานอย่างนี้มาชนปานต้องโกปับปับปับแม่ปับปับปับปับนี่คนสมัยก่อนเขาต้องแบบเอาจิ้มลงไปมันจะแบบอร่อยเห็นไงจิ้มไง
0: แล้วกันฟันปอมหรือเนี่ยแล้วคุณหมอให้อย่าทราบว่ากระดูกพรุนนี่มันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยป่ะคะ
1: กระดูกพรุนนี่มีส่วนกับกรรมพันธุ์ด้วยนะที่จะมีหลายปัจจัยมากเลยกรรมพันธุ์ปัจจัยหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยมีประวัติว่าล้มบนพื้นราบธรรมดาแล้วมีกระดูกสะโพกหัก
2: อ
1: ันนี้ถือว่าตัวเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกพรุนละ
2: อุ้ย
1: เราอาจจะต้องตระหนักแล้วว่าเราอาจจะต้องไปรีบไปเช็คมวลกระดูกของเราม
2: ันเช็คขั้นตอนจริงๆคือเขาตรวจจากเลือดหรือเขาตรวจจากอะไรหมอ
1: เขาจะมีเป็นเครื่องมวลกระดูกพวกนี้จะเป็นเครื่องตัวใหญ่นี่นอนอยู่ในเครื่องแล้วก็จะสแกนด้วยรังสีปริมาณน้อยๆนะครับที่2จุดสำคัญก็คือบริเวณกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยถ้าตรวจแล้วเจอกระดูกพรุนอันตรายเพราะว่าถ้ากระดูกมันยุบขึ้นมาจะมีผลกับคุณภาพชีวิตสูง
2: อุ้ยพี่อ้อยต้องไปตรวจแล้วเคยตรวจบ้างไหม
0: โอ้ตรวจเช็คร่างกายประจำเลยเมื่อก่อนเยอะใจกลัวนะเดี๋ยวนี้ชอบไปโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยจะรอนานแค่ไหน
2: มันสบายใจกว่าเน
0: า
2: ะ
0: ร่างกายของเราใช่ไหมไม่ม
1: ี
0: เวลาป่วยไปแล้วไม่มีใครมาดูแลเราเงินก็ซื้อไม่ได้ด้วย
2: ใช่
0: บางคนบ่นว่าโอ้ไปหาหมอทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้อยใจไม่บ่นเลย
1: ดีมาก
0: สบายสบายรอได้ตั้งแต่เช้ายันมืดก็รอได
2: ้แม่เคยได้ยินไอ้โรคกระดูกพรุนไหมครับ
5: เคยค่ะแล้วก็เคยไปตรวจ
2: เอาเคยตรวจแล้วนี
5: ่ครั้งหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าไม่พุนแต่ว่ากระดูกบางแล้วก็ให้ทานเคลเซียม
1: โอเค
5: แต่ว่าไปตอนหลังก็ไม่ผิดปกตินะคะ
2: แสดงว่าดีขึ้น
5: หมอก็ไม่ได้แนะนำอย่างอื่น
2: แม่ก็ระวังตัวแล้วกันเนา
5: ะ
2: ดูแลตัวเองกันด้วยนะนะสามสาวนะนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โรคกระดูกพรุนเนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงมันแบ่งแยกเป็นระดับได้ไหมครับ
1: เราพูดถึงมวลกระดูกละกันมวลกระดูกเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจมวลค่ามวลกระดูกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3แบบคือมวลกระดูกปกติกระดูกบางและเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้ามวลกระดูกปกติก็คือเราก็เทียบเท่าคนปกติถ้ากระดูกบางเนี่ยเราแค่กระดูกบางเฉยๆแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักจากการพัดตกหกล้มธรรมดาเนี่ยยังไม่มีนะครับอันที่3คือกระดูกพรุนกลุ่มนี้คือถือว่าเป็นโรคแล้ว
2: ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเทียบเป็นสถิติเนี่ยฮะไอ้เจ้าโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะครับอยู่อันดับไหนฮะ
1: ปัจจุบันจากสถิติจากการรายงานจากต่างประเทศเนี่ยเขาเจอเป็นอันดับที่2รองจากโรคหลอดเลือดและหัวใจ
2: 2เลยเหรอ
1: เจอบ่อยมาก
0: มันปวดมันทรมานไหมคะคุณหมอ
1: ไม่มีอาการอะไรเลยยกเว้นที่เราจะอยู่ดีกระดูกหักขึ้นมา
2: อันนี้มันอันตรายมากตรงนี้มันเป็นโรคแบบเป็นภัยเงียบจริงๆไงคือไม่รู้มันจะเริ่มเมื่อไหร่
1: ใช่ครับ
2: เอาละฮะเรานั่งมอเตอร์ไซค์กันมาก็ไกลพอสมควรนะ
1: ครับ
2: แต่ว่ามีของดีที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามาเนี่ยไม่แวะมามันก็กระไรอยู
0: ่ใช่
2: วันนี้นะครับก็มานั่งขูดกองเชียร์มากันร้อยกว่าชีวิต มาโชว์ให้เราดูอันนี้คือต้นอะไรครับ
7: ต้นลุยค่ะ
2: ต้นลุยนี่เราจะเห็นทั่วไปไหมฮะ
7: ไม่ทั่วไปมันจะมีเฉพาะที่หนังเข็ม
2: โอ
0: ้แล้วทำไมถึงรู้ว่ามันทานได้คะ
2: เออ
7: ก็รับเป็นเด็กๆก็เห็นครั้งปู่ย่าตายายอ่ะ
2: อ๋อ
7: แต่มัน
2: ฮะ
7: จะพูดอะไร
2: เอาแต่มันลืมเนาะเราก็เผลอไปทัก
7: แต่มันจะมีแค่หน้าเดียวไปปีนึงอ่ะมีตั้งแต่เดือนพฤษภา
2: ถึง
7: ไปถึงตุลาแล้วมันก็จะหมดไปเลย
2: เออเขาบอกว่าอร่อยมากนะเขาจะเอาไปเชื่อมเหมือนพวก
1: กินได้เลยหรือเปล่า
2: พวกเผือกอย่าง
1: ใช่ไหมครับ
2: มันขมงั้นมาเล่าขั้นตอนให้เราฟังหน่อยทำไงฮะอันดับแรกไปเด็ดมา
7: ไปเด็ดจากต้นมาแล้วก็มาขูดอย่างนี
2: ้ครับ
7: ลองแม่ลองขูดดูว่
2: าลอง
7: ขูดให้หมดเปลือกอ่ะ
2: อย่างเงี้ยแ
7: ม่ต้องแผ่วๆหน่อยนะขูดแรงมากเนี่ยเนื้อหายหมด
2: คุณหมอครับเป็นไงบ้างครับปกติตัวแต่คนไข้นี่ต้องมานั่งขูดอย่างเงี้ย
1: ชินนะครับคล้ายๆกับการขูดกระดูกนะครับ
2: โ
0: อ้แล้วฮะกระดูกคนนี้ก็ต้องขูดอย่างนี้เหรอคะ
1: ขูดเหมือนกัน
0: ว้า
2: วใช่คุณผู้ชมขูดเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะสวยๆอย่างงี้เขียวๆหน่อยนี่นี่นะครับงดงาม
7: เอานี่ไปต้มใส่ในน้ำ
2: ต้มเลยใช่ไหม
7: ที่หม้อน่ะต้มเปล่าๆเนี่ยหกน้ำ
2: ต้มหกน้ำถึงจะหายขม
7: จ้ะ
2: นานเหมือนกันกว่าจะได้กินนะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราต้มไป5นาทีแม่ก็ได้พูดมาว่าลูกเอ้ยแม่มีต้มเอาไว้แล้วด้วยนะแม่ครับแล้วให้นั่งรอทำไมครับแม่ อะไรของแม่เขาเนี่ย ต้มเสร็จแล้วเป็นแบบนี้อันนี้คือทานได้ยัง
7: นี่ก็ทานได
1: ้อันนี้กินได้เน
7: า
1: ะ
7: ก็เอาไปเชื่อม
2: ป้า
7: ได้หมดเลย
2: นี่ฮะเอาหมดเลย
7: ตัวขน
2: โอ้เราต้องเชื่อมทิ้งไว้กี่นาทีครับ
7: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
2: ค่ะให้มันงวดนะแม่ใช่ไหมเอางี้ดีกว่าถามกันตรงๆอย่าบอกนะว่ามีทำเสร็จไว้แล้ว
7: เสร็จแล้ว
2: นั่นไงว่าเชียวเอาละครับได้เวลาที่ทุกคนรอยคอกันแล้วนะครับ
1: รอคอยครับ
2: เอามาชิมกันดีกว่าเชิญเลยครับ
1: ขอมือเลยแล้วกันนะครับขออนุญาต
2: ขออนุญาตนะครับนี
0: ่อร่อยอร่อย
1: ว่าหวานกำลังดีไม่ได้หวานมาก
0: ถ้าใส่กะทิไปเนี่ยจะเป็นอีกรสชาติไง
2: ก็ได้นะ
0: ได
2: ้มันกินได้หลายแบบมากอ่ะเอางี้ดีกว่า
1: น่าจะไปปรับเปลี่ยนได้หลายแบบเลย
7: แกงบวชก็อร่อย
2: โอ
1: ้แสดงว่ามีแล้ว
7: เคยทำกิน
2: ขอบคุณครับแม
1: ่ขอบคุณครับขอบคุณ
2: ลาเลยนะแม่นะดูแลสุขภาพนะไปพวกเราเว้ย
7: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกไงแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลย
2: ทุกคนครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรเปล่า
7: ครกบุ๋ม
2: ครกบุ๋มบ้าจังเลยเราเนี่ย
8: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
9: อีกหนึ่งของดีที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อของบ้านสาขาแห่งนี้ก็คือกุ้งเหยียดครับกุ้งเหยียดที่บ้านสาขาเขาอร่อยเด็ดยังไงเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กัน
2: ผมพามาที่อีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของบ้านสาขานะฮะบอกเลยว่าที่เนี่ยคือเป็นภูมิปัญญาที่ขึ้นชื่อมากขึ้นหน้าขึ้นตาเหมือนสิวเหมือนฝ้าเอ้าพยักหน้าเอาไปอยู่กับแม่สุนทรสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: คนนี้เลย จ้าของต้นตำรับสูตรกุ้งเหยียดโด่งดังมากไหนไหนมาสอนหน่อยสอนหน่อยทำไง
10: กุ้งเหยียดนะแล้วก็จับมาแล้วก็มาดัดให้มันอย่างนี้ตัวมันจะตรงอย่างนี้เราค่อยเลียงลงไป
2: อ๋อเหรอ
10: ใช่
2: แล้วมันไม่งอคือเหรอแม
10: ่มันไม่งอเนี่ยอันนี้เราก็มันไม่ใช่ตรงของมันเองนะเราต้องทำให้ม
2: ัน เอาเหร
10: อเลียงลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยนึงมันถ้าหากว่าเราไม่มีน้ำตาลตัวมันก็ไม่ตรง
2: มันเคลือบไว
10: ้ใช่มันเคลือบไว้อ่ะแล้วก็อันเกลือนิดนึงทีนี้ว่าถ้าเรายกต้มเพราะมันโดนน้ำมันก็จะงออ
2: ่ะใช่
10: เราก็เอาเธอยกอันนี้ไหวมาก
2: อันนี้เหรอ
10: ใช่ใช่
2: อ๋อเอานี่ไปทับเหรอ
10: ใช่ทับ
2: อุ้ยอันนี้ต้องทำขึ้นมาสิ
10: ทำ
2: ใช่ไหม
10: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกไงแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลยต้องเป็นอย่างนี
2: ้ครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรเปล่า
10: ครกบุ๋ม
2: บ้าจังเลยเหล่าเนี่ยจริงๆเลยอ่ะรับทุกมุกโอเคทับไว้
10: ก็ทับอย่างนี้แหละแล้วก็ขึ้นตั้ง
2: แล้วก็ไปต้ม
10: ใช่
2: นานไหมครับ
10: เราไม่ต้องเปิดเลยนะถ้าเราไปเปิดก่อนนี่จะง
2: อ
0: โ
2: อ้ยเหยียดนี่นะตรงแนวเนี่ย
1: ตรงเป๊ะเลย
2: สุดยอดสุดยอดส
0: ุ
2: ดยอด
0: รสชาตินี่หวานมัน
2: กรอบ
0: กรอบกินตัวฮะแคลเซียม
2: คือจะบอกว่าทานเป็นอาหารจานหลักก็ได้ทานเป็นอาหารทานเล่นก็ด
0: ีเค็มมาก
2: นั่งดูทีวงทีวีดูละครดูรายการของเราเงี้ยหยิบมากัดเพลินดีอ่ะดีแล้วที่สำคัญคืออะไรคือว่ามันมีแคลเซียมไงอย่างที่คุณหมอบอกไงมันก็บำรุงร่างกายด้วยนะหมอนะ
1: ใช่ครับ
2: โรคกระดูกพรุนนี่นะฮะสมมติว่าเป็นละมันมียารักษาได้ไหมครับ
1: ยารักษาเรื่องกระดูกพรุนแน่นอนต้องทานแน่นอนในร่างกายที่เซลล์กระดูกเราจะมีเซลล์ที่สร้างกระดูกและเซลล์ที่ทำลายกระดูกทั้งสองเซลล์นี้ต้องทำงานประสานกันอย่างสมดุลนะครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยเขาจะทำงานเด่นขึ้นมาทำให้กระดูกค่อยๆบางลงกลายเป็นกระดูกพรุนในที่สุดนั้นยาที่เราจะใช้ในการรักษากระดูกพรุนเนี่ยก็คือยาที่ยับยั้งการสลายกระดูกของเซลล์ตัวนั้นก็จะทำให้เซลล์ที่สร้างกระดูกเนี่ยเขาค่อยๆสร้างขึ้นมานะครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นยาที่กระตุ้นเซลล์ที่สร้างกระดูกให้เขาสร้างเร็วขึ้นนะครับก็จะมียาอยู่สองประมาณสองแบบนี้ที่เราใช้กันหลักๆ
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะคุณอยู่กับตัวแทนสาวงามเรียกว่าสุดตำบลนะครับที่มีการทำขนมจากนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับแม่เปี๊ยะนะฮะ
11: ป๊อก
2: นั่นแหละสุดยอด
0: ลูกป๊อกคุณหมอหายไปไหนเนี่ย
2: คุณหมอเขาหิวเขาขอเดินไปตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวตามมาแจมต่ออันนี้อยู่ข้างๆผมนี่คืออันนี้คือลูกจากป่ะ
11: ลูกจากค่ะออกมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะมีเนื้ออยู่
0: ทำขนมจากเหรอ
11: ใช่ค่ะ
2: ต้นจากแถวนี้เยอะมาก
11: ค่ะ
2: นะฮะมีตลอดทั้งปีสุดท้ายก็เลยหาวิธีการที่จะนำมาแปรรูปนะครับ
0: ไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมฮะใครมาเก็บก็ได
11: ้ที่ใครที่มันนะคะ
0: โ
11: อ้แต่เขาไม่ห่วงกันนะคะ
0: ไม่ห่วง
2: เอาจริงป่ะเนี่ย
11: จริงค่ะ
2: ไม่ห่วงหรอ
11: ไม่ห่วงค่ะเอาเรือไปใส่ได้เป็นลำๆเลย
2: เอาเขาพูดเองนะเดี๋ยวสอยเลยพวกเรา
0: โอ้ปกติเห็นมันยาวๆเลยแม่ทำสั้นนิดเดียวเองเหรอ
11: เยอะแล้วมันไม่อร่อยค่ะ
2: ผมว่ากำลังดีออกเนี่ยกำลังดีคืออร่อยจังเลยอ่ะ
0: อร่อยมากไม่หวานมากค
2: ่
0: ะ
2: ใช่มันเคี้ยวไปนะคุณผู้ชมมันจะมีกลิ่นของความไหม้อ่ะมันนิดนึงมันไม่ได้ไหม้นะแต่มันเป็นกลิ่นของเขาเพราะว่าเขาใช้เตาถ่านหอมหวานอร่อยแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะแทรกอยู่ทุกอนูเลยสุดยอดอร่อยจริงถามถึงความรู้สึกในการมาบ้านสาขาในวันนี้กันบ้างดีกว่าคุณหมอเคยมาไหม
1: โอ้โหนี่ครั้งแรกเลย
2: ครั้งแรกเลยนะ
1: แล้วประทับใจมาก
0: ประทับใจ
1: ได้มาทานขนมพื้นบ้านนะครับกุ้งเหยียดโอ้รสชาติอร่อยมากเลยและโอ้ธรรมชาติไม่คิดว่าใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยเราจะมีธรรมชาติมีโอโซนออกซิเจนดีขนาดนี้ลมดีสบายมากเลย
2: วันนี้ที่มาพี่อ้อยประทับใจส่วนไหนมากที่สุด
0: พี่อ้อยใจขับรถไม่เป็นมาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ได้มารู้สึกดีใจแล้วรู้สึกตัวเองแบบหายใจคล่องแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสาวขึ้นเยอะ
2: แข็งแรงขึ้นอย่างนี้เนาะวันนี้ก่อนลาจากไปฮะพี่อ้อยฮะสักหน่อยมาไม่เต้นไม่ได้ไม่ได้จะปะจะปะจะปะจะปะจะปะจะปะ เออลักษณะตอนนี้กระดูกคุณไม่มีปัญหาแล้วฮะมีปัญหาเรื่องหายใจไม่ทันมากกว่าขอขอบคุณสองท่านนะครับครับขอบคุณครับพี่อ้อยใจครับครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่ภาษาสวัสดีครับ
12: ครับ
2: นี่เวลาทำงานต้องเอารูปมาดูตลอดเลยเหรอเราติดรูปใคร
12: ติดรูปเธอ
2: เฮ้ยโอ้โหกี่ปีเนี่ย
12: เป็น10ปีได
2: ้10ปีเหรอบ้าน่ะแม่ยังดูเหมือนเดิมอยู่เลย
12: ใช่
2: แหมใช่ด้วย อะไรที่ดีเอาหมด
13: คุณใหญ่พาซ่า

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังผ่านรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นเป็นรายการที่จะได้นำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นอริยสัจก็คือความจริงอันประเสริฐคำสอนของพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเป็นการพัฒนาตัวของเราโดยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการพัฒนานะพัฒนาอะไรท่านทั้งหลายเป็นการพัฒนากายของเราพัฒนากายของเราให้มีความสมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์แบบให้มีความสมบูรณ์แบบในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราไม่พัฒนากายของเราให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ก็จะทำให้สังคมเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนและการพัฒนากายในส่วนนี้ได้แก่ในด้านร่างกายของเราคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพัฒนากายในส่วนของร่างกายอย่างเช่นคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาการบริโภคอาหารพอประมาณถ้าเราบริโภคอาหารพอประมาณแล้วก็เป็นการพัฒนากายของเราประการต่อมาศีลภาวนาก็คือพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาพฤติกรรมของเราให้อยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะเราเกิดมานั้นมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปมาจากนะสังคมคนละแบบคนละอย่างเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะต้องมีการปรับเข้าหากันปรับการใช้ชีวิตปรับพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขประการที่สามจิตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตนะพัฒนาจิตนะให้มีความผ่องใสท่านทั้งหลายพัฒนาจิตให้มีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมพัฒนาจิตของเรานะให้มีความถูกต้องนะให้มีความเห็นชอบถ้าจิตของเราไม่มีความถูกต้องไม่มีความเห็นชอบหรือจิตของเราไม่ผ่องใสจะทำอะไรนะเราคิดลบทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ชีวิตของเรา

ไม่พัฒนาหรือว่าจิตของเราไม่พัฒนาประการต่อมาก็คือนะปัญญาภาวนาได้แก่พัฒนาปัญญานะนี่มีความสำคัญนะโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาของเราเรียกว่าภาวนาปัญญาพัฒนาปัญญาของเราเพื่อให้ตัวของเรานั้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อให้เราเกิดความรู้แยกความดีความชั่วออกจากกันความดีเราก็ทำเราก็ประพฤติเราก็พอกพูนให้มากยิ่งขึ้นส่วนความชั่วเราก็เลิกเราก็ลดเราก็ละนี่ก็คือการพัฒนาปัญญาถ้าต่างคนต่างพัฒนาปัญญาตามหลักที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วก็จะทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมคำสอนไว้มากมายหลายข้อหลายประการโดยคำว่าปัญญานั้นแปลว่าแสงสว่างแปลว่าความรู้ความรอบรู้แต่ในที่นี้ก็จะนำพุทธธรรมทำให้เราเกิดปัญญาคือแสงสว่างในการดำเนินชีวิตนะโดยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะตรัสนะว่าทิวาตปติอาทิโจรติมาภาติจันทิมาสันนัตโธคติโยตปติชายีตปติพรมโนอัฏฐสัพพมโหรติงพุทโธตปติเตชสาซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์ย่อมส่องแสงในกลางวันพระจันทร์ย่อมรุ่งเรืองในกลางคืนพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมรุ่งเรืองพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ย่อมรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดชตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ก็คือคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นแสงสว่างให้แก่ชีวิตของเราดังที่ในสมัยหนึ่งณขณะที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดบุพพารามวัดบุพพารามนั้นเป็นวัดที่วิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้บริจาคทรัพย์แล้วก็องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบัญชาให้พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างวัดบุพพารามก็ใช้ระยะเวลาไม่นานการก่อสร้างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จประทับจำพรรษาที่วัดบุพพารามเมื่อพระองค์ประทับจำพรรษาแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงวันออกพรรษาก็คือวันมหาปวารณาเมื่อถึงวันมหาปวารณาพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งเป็นผู้ครองนครสาวัตถีมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนานะก็ได้เข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์นั้นได้ทรงเครื่องพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์แบบเรียกว่าทรงเครื่องนะพระมหากษัตริย์นะเป็นเครื่องแบบนะนักรบมีความน่าเกรงขามแล้วก็มีความรุ่งเรืองนะเข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะในวันมหาปวารณาในวันมหาปวารณานั้นก็ถือว่าเป็น
วันเพ็ญนะเป็นวันเพ็ญที่นะมีพระจันทร์นะเรียกว่าเต็มดวงณนะขณะที่พระเจ้าประสิทธิ์โกศลพระองค์นะเสด็จนะเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าก็นะอยู่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้านะเมื่อนะพระเจ้าประสิทธิโกศลนะนะเสด็จไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าช่วงเย็นๆช่วงโพลเพนะอาจประมาณสักนะสาก็เป็นเรียกว่าเข้าหน้าหนาวท่านทั้งหลายเข้าหน้าหนาวก็จะมืดเร็วนะเมื่อมืดเร็วแล้วพระมหากษัตริย์นะพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องแบบนักรบไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็มีความสง่างามเมื่อไปเฝ้าแล้วนะพระองค์ก็มีเรียกว่าทรงเครื่องแบบเมื่อทรงเครื่องแบบแล้วมีความผ่องใสพระอานนท์นะได้นั่งนะอยู่ใกล้ๆนะเพื่อที่จะอุปถัมภ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ท่านก็สังเกตท่านทั้งหลายท่านก็สังเกตนะว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลนะณขณะที่พระองค์เสด็จมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มองเมื่อมองแล้วก็เห็นพระเจ้าประสิทธิโกศลมีความสง่านะมีความรุ่งเรืองนะแล้วท่านก็นะมองไปที่พระเถระรูปหนึ่งก็คือพระกาลุทายีพระกาลุทายีนะก็มีนะเสนาสนะอยู่ไม่ไกลนะจากที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอานนท์ก็มองไปเมื่อพระอานนท์มองไปแล้วณขณะนั้นพระกาลุทายีท่านก็นั่งนะเรียกว่านั่งเข้าฌานนะณขณะที่นะพระสงฆ์ท่านนั่งเข้าฌานนั้นตัวท่านนี้ก็จะนิ่งนะเรียกว่าไม่ขยับแล้วก็นะผิวพรรณนะของพระกาลุทายีนั้นนะเรียกว่านะมีผิวพรรณดังทองนะณขณะที่นะนั่งเข้าฌานสมาบัตินะเพราะเกิดจากนะพระอาทิตย์นะเกิดจากพระจันทร์ท่านทั้งหลายเกิดจากพระจันทร์นี้เรียกว่ากำลังขึ้นพระอานนท์ท่านก็มองไปเมื่อมองไปแล้วท่านก็พิจารณาว่าพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องแบบมีความรุ่งเรืองมีความสง่างามส่วนพระสาวกของอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าผู้สิ้นกิเลสนั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองแล้วก็ขณะนั้นเป็นเวลาช่วงโพลเพนะพระอาทิตย์ท่านทั้งหลายพระอาทิตย์ก็กำลังเรียกว่าจะรับขอบฟ้าเมื่อพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าพระจันทร์นะหรือว่าพระจันทร์ก็นะเรียกว่าขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อพระจันทร์ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็นะส่องแสงพระจันทร์ลงมาหรือว่าส่องแสงพระจันทร์ลงมานะกระทบนะกระทบนะพระกาลุทายีนะนะกระทบนะพระเจ้าประสิทธิโกศลเรียกว่ามีความสุขสว่างสวยเรียกว่ามีความผ่องใสนะนะแล้วก็นะท่านก็มองเรียกว่ามองไปรอบๆก็เห็นเรียกว่าแสงของพระจันทร์นะเรียกว่าบนกับแสงของพระอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบฟ้าท่านก็กำหนดพิจารณาว่าพระจันทร์นั้นส่องแสงสว่างในกลางคืนส่วนพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างในเวลากลางวันแล้วท่านก็นะมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอานนท์ก็นั่งมองนะเมื่อนั่งมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะ

็ได้เห็นพระสรีโรภาสของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความรุ่งเรืองหรือว่าสว่างสวยเมื่อมีความรุ่งเรืองสว่างสวยพระสรีโรภาสของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทั้งหลายมีความรุ่งเรืองสว่างสวยหรือว่าท่วมทับหรือว่าแสงของพระจันทร์ท่วมทับแสงของพระอาทิตย์และท่วมทับหรือว่าสรีโรภาสของพระกาลุทายีที่นั่งเข้าฌานสมาบัติท่วมทับสรีโรภาสของพระเจ้าเปอร์เซนทิโกศลที่เรียกว่าแต่งเครื่องแบบอย่างเต็มรูปแบบพระอานนท์ท่านนั่งกำหนดพิจารณาเมื่อนั่งกำหนดพิจารณาแล้วณขณะที่พระเจ้าเปอร์เซนทิโกศลเมื่อเข้าเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จกลับไปที่พระราชวังพระอานนท์ก็เข้าไปทูลถามองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แรกๆก็เรียกว่าไม่ใช่เชิงทูลถามในเชิงทูลว่าพระอาทิตย์ส่องแสงในเวลากลางวันพระจันทร์ส่องแสงในเวลากลางคืนพระมหากษัตริย์ที่ทรงเครื่องแบบเต็มหรือว่าเต็มพระยศของพระองค์หรือว่าทรงเครื่องพระราชอิสริยาภรณ์หรือว่าเต็มรูปแบบมีความผ่องใสพระเถระที่นั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองก็จริงแต่ว่าพระสรีโรภาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความผ่องใสเรียกว่ากลบรัศมีของรัศมีทั้ง4ประการนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้พระอานนท์ได้รับฟังเป็นภาษาบาลีว่าทิวาตปฏิอาทิโจเป็นอาทิตามที่อัตมภาพได้อัญเชิญมาเบื้องต้นแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตัดต่อไปอีกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เรียกว่ามีเดชถึง5ประการคำว่าเดชนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าความเจริญแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าการเผาไหม้หรือแปลว่าความร้อนก็ได้อย่างเช่นคำว่าเตโชคำว่าเตโชนี่ก็คือเป็นภาษาบาลีบ้านเราก็เรียกว่าเดชเตชะก็แปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าความร้อนแปลว่าการเผาไหม้หรือแปลว่าการย่ำยีความมืดมิดการกำจัดความมืดมิดก็ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสให้พระอานนท์ได้ฟังว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตนั้นเรียกว่ามีความรุ่งเรืองด้วยเดช5ประการเดช5ประการนั้นประการที่1ก็คือจรณเดชประการที่2คุณเดชประการที่3ปัญญาเดชประการที่4ปุญญเดชประการที่5ธรรมเดชก็คือ5ประการนี้เป็นเดชก็คือเป็นสิ่งที่ทำลายความมืดเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเรามาดูคำว่าเดช5ประการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้ประหนึ่งจรณเดชคำว่าจรณเดชนี้คืออะไรท่านทั้งหลายจรณเดชคือศีลเครื่องดำเนินไป
เราเกิดมาบนโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วท่านทั้งหลายจะต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีศีลถ้าไม่มีศีลแล้วจะอยู่ที่ไหนก็เกิดความทุกข์เกิดความลำบากเกิดความเดือดร้อนเอาพื้นฐานง่ายๆศีล5เนี่ยท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดมีไม่มีศีล5จะอยู่ที่ไหนได้ไหมอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นหรือเพียงแค่ขาดศีลเพียงข้อเดียวเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็ลำบากเพราะฉะนั้นศีลแปลว่าเครื่องดำเนินไปเครื่องดำเนินไปอย่างไรท่านทั้งหลายเครื่องดำเนินให้ชีวิตเป็นไปข้างหน้าหรือเครื่องดำเนินให้ชีวิตมีความเจริญไปข้างหน้าถ้าไม่มีศีลแล้วความเจริญไปข้างหน้าจะไปต่อได้ไหมไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าศีลจึงมีความสำคัญคำว่าศีลนั้นมีความหมายหลากหลายแปลอย่างไรก็ไม่ผิดนะท่านทั้งหลายนะบัณฑิตต่างๆบัณฑิตหลายๆคนแปลว่าศีลแปลว่าเย็นก็ถูกศีลแปลว่าความปกติก็ถูกศีลแปลว่าสูงสุดก็ถูกนะศีลแปลว่าศีรษะก็ถูกนะศีลแปลว่าความงดเว้นจากความชั่วก็ถูกศีลแปลว่าเจตนาศีลแปลว่าคุณความดีก็ถูกหรือว่าคำว่าศีลนั้นแปลได้หลากหลายแต่ว่าแปลได้หลากหลายแล้วให้เรามาขมวดคำว่าศีลนะศีลคืออะไรท่านทั้งหลายคือความดีงามที่เราประพฤติปฏิบัติความดีที่เราประพฤติปฏิบัติไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นก็ถือว่าเป็นศีลนะถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์นะคนอื่นไม่เดือดร้อนนะสัตว์อื่นไม่เดือดร้อนนั่นก็เรามีศีลเราไม่ไปขโมยของผู้อื่นนะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแสดงว่าเรามีศีลเราไม่ประพฤติผิดในของรักของหวงของผู้อื่นนะในของที่ผู้อื่นเกิดความหวงเรียกว่าผิดศีลข้อที่3นะเราไม่ผิดศีลข้อที่3ก็ทำให้คนอื่นนะไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราก็มีศีลนะเราไม่พูดโกหกเราไม่นะพูดคำหยาบนะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหลอกลวงเราก็มีศีลแล้วนะเราไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทรวมทั้งนะสิ่งเสพติดต่างๆท่านทั้งหลายหรือแม้กระทั่งสิ่งใดก็ตามที่เราดื่มเข้าไปแล้วทำให้เราเกิดความมัวเมาเกิดความประมาทนะนั่นก็คือว่าสงเคราะห์นะเข้าในศีลข้อที่5เมื่อเรามีศีล5ข้อแล้วชีวิตของเราดำเนินไปได้ไหมดำเนินไปได้เราจะไปที่ไหนเรามีศีล5ไม่ต้องกลัวท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายใครทำใครจะมาทำลายหรือใครจะนะมาแกล้งใครจะมาทำอะไรเราไม่ต้องไปกลัวเพราะเรามีศีลเป็นเครื่องกันศีลนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานของบุญกุศลเป็นพื้นฐานของการทำความดีเพราะศีลนั้นท่านทั้งหลายถือว่าเป็นพื้นฐานของความดีข้อต่างเช่นเรามีศีลนะ5ข้อข้อที่1เราไม่ไปฆ่าสัตว์ข้อที่2ไม่ไปลักขโมยข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในประเวณีข้อที่4ไม่โกหกไม่มุสาข้อที่5เมื่อดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อเรามีศีลแล้วจะไปติดต่อกิจการการงานต่างๆคนให้มีคนมีความเชื่อถือไหมคนมีความเชื่อถือเพราะอะไรเพราะเรามีศีลคนไว้เนื้อเชื่อใจไหมไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเรามีศีลแต่ถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วชีวิตดำเนินไปไม่ได้เลยแม้แต่จะก้าวขาออกจากบ้านท่านทั้งหลาย

คนไม่มีศีลจะก้าวขาออกจากบ้านนั้นบางทีไปไม่ได้เลยกลัวอะไรนะกลัวนะเจ้าหน้าที่นะกลัวผู้ที่เราเคยทำร้ายจะมาทำลายเรากลัวคนนั้นกลัวคนนี้นะกลัวสิ่งต่างๆเพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลนะเกิดจากพฤติกรรมนะเพราะฉะนั้นจรณเดชจึงมีความสำคัญที่จะทำให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วนี่ท่านทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องมีศีลนะให้ครบถ้วนถึงแม้ว่าบางทีบอกโอ้เราไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลอย่างน้อยท่านทั้งหลายให้เรารักษาศีลก็คือเจตนาเจตนานี่ก็คือศีลเจตนาในการไม่ทำความชั่วนั้นเป็นศีลนะเรามีเจตนานะไม่ฆ่าสัตว์เรามีเจตนาไม่ลักทรัพย์เรามีเจตนาไม่โกหกเราไม่มีเจตนาในการทำความชั่วนั่นถือว่าเป็นศีลนะและการรักษาศีลนั้นนะไม่จำเป็นที่จะต้องมาสมาทานศีลกับพระนะเพราะบางท่านคิดว่าการรักษาศีลจะต้องไปสมาทานศีลกับพระจะต้องไปวัดอันที่จริงแล้วคือการรักษาศีลนั้นมี2แบบก็คือศีลสมาทานได้แก่การสมาทานการเปล่งวาจารับจากพระสงฆ์อีกประการหนึ่งก็คือศีลอธิษฐานได้แก่เราอธิษฐานศีล5นะศีล5ข้อก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราก็อธิษฐานศีล5อธิษฐานเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาบาลีก็ได้นะเราไม่ต้องไปกังวลใจว่าเราอธิษฐานหรือว่าท่องศีล5ข้อเป็นภาษาบาลีกลัวท่องไม่ถูกกลัวท่องไม่ถูกเราก็อธิษฐานศีลเป็นภาษาไทยอธิษฐานศีลในใจของเรานี่แหละอธิษฐานศีลทุกๆวันด้วยก่อนออกจากบ้านหรือก่อนที่เราเรียกว่าตื่นนอนพอตื่นนอนปั๊บเราก็อธิษฐานเลยวันนี้เราจะรักษาศีล5ข้อให้ครบถ้วนบริบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลนะถึงแม้ว่าเราจะขาดจะพลั้งเผลอไปบ้างแต่อย่างน้อยท่านทั้งหลายเราก็เป็นผู้มีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราดำเนินไปข้างหน้าศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญนะเรียกว่าเรามีศีลศีลก็จะเป็นพาหนะนำเราไปสู่ความสุขนี่ก็คือเป็นข้อแรกเรียกว่าจรณเดชก็คือศีลได้แก่เจตนาหรือว่าศีลคือเครื่องดำเนินไปเพราะฉะนั้นวันนี้รายการพุทธธรรมนำปัญญานะก็ได้นำปัญญานะให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นว่าการรักษาศีลมีความสำคัญอย่างไรโดยตอนต่อไปนั้นอัตมาภาพจะได้มาเล่าถึงเดชอีก4ประการนะให้ท่านทั้งหลายได้นะสดับนะรับฟังท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยการปาฐกถาในวันนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงรวมเป็นเดชะเพราะว่าปัจจัยปกป้องท่านทั้งหลายพร้อมทั้งบุคคลผู้เป็นที่รักให้มีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเธอ

0: เป็นอะไรหรอคะ
1: ยายดูข่าวเรื่องผู้สูงอายุถูกทิ้งยายรู้สึกไม่สบายใจเลยยายกลัวว่ายายจะถูกทิ้งบ้าง
0: โหยายหนูไม่ทิ้งยายหรอกค่ะ
1: จริงนะไม่ทิ้งยาย
0: แน่นอนค่ะหนูไม่ทิ้งยายหรอกจะดูแลยายอย่างดีเลยค่ะ
1: งั้นเราไปทำบุญกับผู้สูงอายุดีไหม
0: ก็ดีนะคะแต่ว่าเราจะไปทำที่ไหนอะคะ
1: ก็ต้องไปที่บ้านบางแคสิหนูรู้จักไหมล่ะ
0: ไม่รู้จักอะค่ะ
1: นั้นเราไปทำบุญกันไหม
0: ดีค่ะ
2: การเดินทางของสองสาวคู่ซี้ต่างวัยในวันนี้ถึงแม้จะต่างออกไปจากทุกๆครั้งแต่ก็มีจุดประสงค์เพื่อการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าการผจญภัยเพื่อพาหัวใจไปออกกำลังของคนทั้งสองในวันนี้จะสนุกสนานและประทับใจคุณผู้ชมมากน้อยแค่ไหนเมื่อพูดถึงบ้านพักคนชราบ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใครๆก็รู้จักคงผลบ้านพักคนชราบางแคที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บางแคกรุงเทพมหานครโดยบ้านบางแคถือเป็นที่อยู่อาศัยทางเลือกหนึ่งของผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่งพิงบ้านบางแคมีชื่อเต็มๆว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการสำหรับดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัจจุบันสามารถรองรับผู้สูงอายุได้ทั้งสิ้น250คน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
3: วันนี้พาหลานสาวมาดูแลผู้สูงอายุค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะรู้สึกวันนี้ทั้งคุณยายคุณหลานมีความสุขกันมากเลยนะคะทราบไหมคะว่าบ้านบางแคเราเนี่ยก็ต้องการจิตอาสาอย่างนี้เหมือนกันนะคะ
1: แล้วหนูจะต้องดูแลผู้สูงอายุยังไงอะคะ
0: อ๋อก็มีผู้สูงอายุอันนี้คุณป้าละกันนะคะขอเรียกคุณป้าขอบอกว่าคุณตาคุณยายที่เนี่ยมีทั้งประเภทแข็งแรงและไม่แข็งแรงแต่วันนี้คุณป้าจะพาคุณยายกับคุณหลานไปเยี่ยมคุณยายที่แข็งแรงกันนะคะกับคุณตาที่ไม่ค่อยแข็งแรง
3: ได้ค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านมาแคร์เราเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ

บ้านบางแคจนถึงปัจจุบันนี้ก็รับดูแลผู้สูงอายุมา63ปีแล้วค่ะของผู้สูงอายุเราก็รับดูแลทั้งหญิงและชายนะคะก็คือเริ่มต้นที่ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะคะก็การที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะก็เรามี2ประเภทนะคะประเภทสามัญก็คือมีอายุ60ปีขึ้นไปมีสำเนาทะเบียนบ้านถูกต้องเป็นประชาชนคนไทยนะคะมีหลักฐานทางราชการครบถ้วนนะคะมายื่นเรื่องไว้กิจกรรมของผู้สูงอายุนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกคือผู้สูงอายุที่แข็งแรงเราจัดอยู่ในกลุ่ม A นะคะก็คือโครงการสร้างสุขชะลอวัยนะคะอันนี้เราก็จะมีโปรแกรมต่างๆที่เหมาะสมกับด้านร่างกายด้านสภาพของผู้สูงอายุและอีกโปรแกรมนึงเป็นโปรแกรมที่สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุที่อยู่ในอาคารนะคะก็คืออยู่ในบ้านบางแคเราเนี่ยค่ะก็คือจะมีกิจกรรมภายในนะคะก็คือสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้เราเรียกกิจกรรมแฮปปี้โฮมนะคะก็คือจะทำภายในบ้านบางแคค่ะ

มผู้สูงอายุเนี่ยก็คือสังคมที่มีประชากรผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเกิน 10% ของประชากรไทยทั้งหมดโดยปกติแล้วเนี่ยประเทศเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาหลายปีแล้วนะคะแต่ในอีกประมาณไม่กี่ปีข้างหน้านี้เนี่ยเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบหรือที่เรียกว่า Super Aging Society ก็คือจะมีผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือ5คนเดินมาเนี่ย1ใน5จะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปค่ะ

0: ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการเป็นจิตอาสาในวันนี้ก็คือการร่วมเล่นเกมสันทนาการต่างๆที่มีขึ้นเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายความเหงาในจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ
1: กิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมนันทนาการเราจะให้เล่นบิงโกกันนะคะบิงโกอันนี้ก็จะมีตัวอันนี้คือตัวเบี้ยนะคะเราจะมีหลายสีนะคะให้ผู้สูงอายุนี่วางตามสีที่ตัวเองชอบเลยนะคะตามที่เจ้าหน้าที่เราจะขานให้นะคะว่าให้วางตัวไหนตามเลขอะไรนะคะ
2: แล้วถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเล่นแล้วเขาได้อะไรอะคะ
1: อันดับแรกเลยผู้สูงอายุได้ความเพลิดเพลินนะคะได้ความจำนะคะว่าอันนี้ฉันไม่เคยเน็ตฉันวางตามที่เขาบอกฉันวางถูกรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะว่าก็ท่านได้วางถูกตัว
3: นี่เบอร์หนึ่งเบอร์สิบนี่28อยู่ไหน28นี่20วางเร็วๆดูวางเลย17ไปแล้ว
4: ไปไม่ทันแจ้งเลยนะคะ23ค่ะ23ค่ะ
3: 16ก็บอกไปแล้วนี่18อ่ะ26เร็ว26วางเร็วนะ
2: 26ค่ะ26ค่ะ Go! Yay! บิงโกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็โอ้โหรู้สึกเหมือนว่าสายตาหนูจะต้องไปเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่าสู้คุณยายไม่ได้เลยคุณยายพอมีคนบอกว่า3 4หรือบอกตัวเลขคุณยายนี่ปึ๊บๆๆๆสนุกหาเจอแล้วบางครั้งก็หาไม่เจอบางครั้งคุณยายก็แอบบอกบางครั้งคุณยายก็หาไม่เจอหนูก็เลยบอกคุณยายสลับกันไปค่ะ
3: ดีใจมากค่ะได้มาเล่นบิงโกกับคุณยายทุกท่านเหมือนได้ย้อนยุคของเราไปดูแลแม่เราทุกคนดูท่าทางแล้วอยากมาอยู่เพราะมีเพื่อนได้มีเพื่อนได้เข้าสังคมได้เล่นกิจกรรมร่วมๆกันมันมีความสุขมากค่ะ
2: ค่ะ
5: เบอร์2ค่ะ
6: เบอร์2นะคะ
2: เบอร์22ค่ะ
5: เบอร์11ค่ะ
6: หลานก็ยังไม่ค่อยกล้าเหมือนกันแต่เขามีความที่จะแสดงออกนะคะก็คือน้องเป็นคนที่แบบเหมือนปรับตัวไวกับเข้ากับคุณยายในตึกได้นะคะส่วนคุณป้าจ๋าก็คือโอเคค่ะก็เรียกว่าอาจจะเป็นวัยใกล้เคียงกันนะคะที่จะเข้าคุยกับเพื่อนต่างที่ได้เนี่ยค่ะก็คือแล้วก็ชอบที่ทำกิจกรรมแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะคะก็คือคุณยายเนี่ย

0: ับคุณป้าจ๋าเนี่ยรู้สึกว่านั่งโต๊ะเดียวกันแสดงว่าไม่มีการถือตัวแสดงว่าเข้ากันได้นะคะก็เรียกว่ามีมิตรกับจิตมิตรกับใจต่อกันนะคะแล้วก็ไปประทับใจที่ว่าเล่นมิงโกแล้วชนะโอ้โหทั้งคู่เลยนะคะสุดๆเลยค่ะโก้นะคะชอบตรงนี้คืออย่างน้อยนะให้มันมีการปลดปล่อยออกมาคือพลังความสุขเนี่ยมันออกมาจากตรงเนี้ยถึงไม่ใช่การกระทำที่แบบอะไรมากมายแต่เท่านี้ก็ถือว่าเป็นความสุขของท่านแล้ว
1: เล่นมานานหรือยังคะ
2: นานแล้วค่ะเราจะได้ฝึกสมองเรา
1: อ๋อเหรอคะโอ้นั่นก็ดีสิครับอ๋อเหรอคะดีนะคะแล้วอยู่ที่นี่มีเพื่อนเยอะไหมคะ
2: เยอะค่ะ
1: เพื่อ
2: นเยอะ
1: เล่นแล้วได้อะไรบ้างคะคุณยาย
2: จ
1: ำ
2: ด
1: ีเหรอคะ
2: อ๋อ
1: เหรอคะ
2: แล้วก็สนุกสนานน่ะแหละค่ะ

0: รอยยิ้มที่สดใสในวัยที่ร่วงโรยเสียงหัวเราะที่แผ่วเบาบ้านหลังสุดท้ายของคนชราที่หลายครอบครัวแม้พวกเขาเลือกที่จะมาอยู่ที่แห่งนี้แต่หากเลือกได้การมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครอบครัวใดที่มีผู้สูงอายุก็ควรช่วยกันดูแลท่านให้ดีที่สุดให้สมกับที่บุคคลเหล่านี้คอยดูแลเรามาจนเติบใหญ่กันนะครับ
1: เมื่อกี้เราเล่นบิงโกไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ถึงเวลาพักของผู้สูงอายุที่จะทานข้าวกลางวันกันแล้วเรามาดูสิคะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เขาจัดอะไรไว้คุณยายทานกันค่ะโอ้น่าทานจริงนะคะ
2: ส้มตำ
1: มีส้มตำมีไก่นะคะแล้วก็มีผลไม้มีมะละกอนะคะเอ๊ทำไงดีงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันไปแจกคุณยายดีกว่านะคะ
3: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะท่านแรกนี่ชื่อคุณยายจันทนานะคะ
3: อยู่ไหนคะคุณยายจันทนา
1: อันนี้อันนี้น้องเคที่นะคะคุณยายจำนันค่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้ค่ะคุณยายจันทนานะจ๊ะ
4: นี่ไหนคะ
1: คุณยายจำนันอยู่ข้างเสานะคะ
5: ข้างเสา
1: คุณยายสมพรค่ะ
6: วันนี้เสิร์ฟของที่โอ้โหน่ากินมากเกือบแอบกินแล้วไงคะส้มตำส้มตำไก่ย่างแล้วก็มะละกอโอ้ยน้ำลายไหลเลยค่ะ
7: รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาที่นี่และได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณยายทุกๆคนเห็นท่านมีความสุขมีรอยยิ้มให้เราก็ดีใจแล้วค่ะประจ๋าคิดถึงแม่เลยเห็นคุณยายคนหนึ่งสงสารแกน้ำตาไหลแต่แกก็มีความสุขของแกตักข้าวทานอย่างอร่อยทั้งที่มือของท่านเป็นภาคีสา

แต่ท่านก็ตักข้าวทานได้อย่างไม่นั่นเลยไม่เคอะเขินนั่นแหละค่ะป้าจ๋าเห็นแล้วป้าจ๋าเลยนึกถึงแม่น้ำตามันก็เลยออกมาภูมิใจค่ะภูมิใจได้มากับหลานให้หลานได้เรียนรู้ว่าวันหน้าวันหลังจากนั้นแล้วเขาจะได้มาดูแลคุณยายคนนี้ให้ดี

0: หลังจากที่อิ่มอกอิ่มใจและอิ่มท้องกับอาหารกลางวันแสนอร่อยกันไปแล้วก็ถึงเวลาผ่อนคลายยามบ่ายด้วยศิลปะบำบัดซึ่งการนำศิลปะมาใช้ในกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุนั้นก็เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ลดความเครียดที่ส่งผลมาจากการป่วยทำให้จิตใจเกิดความวิตกกังวลนอนไม่หลับจิตใจห่อเหี่ยวและส่งผลอื่นๆตามมาบางรายถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้านอกจากนี้ศิลปะยังทำให้ผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเต็มที่เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเกิดการยอมรับและนับถือตนเองอีกด้วยครับ
1: ศิลปะบำบัดเนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็นโครงการที่ทางบ้านบางแคของเราเนี่ยคิดขึ้นมาเพื่อเอางานด้านศิลปะนี่นะครับเอามาให้กับผู้สูงอายุได้มาสร้างความเพลิดเพลินคนนี้เป็นศิลปะไล่พรมแดนเห็นไหมเนี่ยชอบวาดวิวต้องใส่สีเยอะๆสีช็อคเนี่ยคุณตารู้ไหมว่ามันมีคุณสมบัติของมันยังไงไม่เลอะครับศิลปะไม่มีการเลอะใส่ไปเลยใส่หลายสีถ้าวาดภาพเลยอย่าแล้วเราต้องขยันเปลี่ยนสี
2: ดูแฟล
1: ชแน่นอนเนี่ยเป็นเนี่ยนะใส่เข้าไปเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านมาแคของเราเนี่ยนะครับเราจะมีจัดเป็น3กลุ่มคือกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C กลุ่ม A ก็คือกลุ่มที่แข็งแรงกลุ่ม B ก็คือกลุ่มแบบว่าที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างอย่างนี้พอได้ประมาณแล้วก็อันนี้อย่างนี้ก็รวมถึงกลุ่ม C ด้วยทีนี้กลุ่ม B กับ C เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมกับการออกกำลังกายที่อย่างอื่นๆนะครับเราก็เลยว่าใช้ในเรื่องของศิลปะเนี่ยเอามาช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ขยับขยายนะครับได้ยืดเส้นยืดสายไม่ให้อยู่กับที่นะครับแล้วบางครั้งก็ให้แกมีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับงานของแกเห็นสีสันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเห็นแบบนั้นนะครับ

0: คุณยายครับเป็นไงครับวันนี
1: ้สนุกค่ะ
0: ได้มาทำตรงนี
1: ้ได้มาทำกิจกรรม
0: ได้อะไรบ้างนะ
1: ได้หลายอย่างเลยค่ะได้ทั้งความสนุกได้ทั้งอะไรอ่ะ
0: ใจ
1: เนี่ย
0: เป็นไง
1: สบายค่ะ
0: เดี๋ยวขอใส่แว่นดูหน่อยนะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์โอ้โหเห็นไหมเนี่ย
1: สิคะเป็นไงคะจิตใจเป็นไงคะเนี่ย
0: จิตใจดี
1: เป็
0: นคนเยือกเย็นแต่ขี้เหนียวมีสีน้ำตาลขี
1: ้อ้าวเหรอฮะ
0: เอาสีแดงใส่เลยจะได้เป็นคน
1: เหรออ่านั่นสีแดงใส่นะอาจารย์
0: จะสีสวยมากเลยเนี่ยทีนี้แล้วที่บ้านมีหลานกี่คนนะครับเนี่ย
1: หลานนี่ค่ะหลานมีอยู่คนนี้ค่ะ
0: เขาเรียกว่าความผูกพันที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณยายมาตรงเนี้ยได้มาดูได้มาสอนทำอะไรเงี้ยไปสอนหลานที่บ้านที
1: ได้ค่ะจะต้องไปสอนแค่ที่
0: ครอบครัวแน่นปัง
1: เหรอคะ
0: ไปอวดเขาด้วยนะเดี๋ยวเอารูปนี้กลับไปด้วยนะ
1: นี่ค่ะหลานอยู่นี่แค่ที่
0: เห็น
1: ไหมสองคนค่ะเขาช่วยกันระบาย
0: เขียนชื่อด้วยเขียนชื่อด้วยคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รักษาโรคโดยตรงนะแต่มันได้ความสุขแล้วก็ถ้ามันเกิดจากความสุขแล้วในทางใจมีความสุขทางกายมันก็สุขตามมาด้วยนะครับอันนี้โรคภัยไข้เจ็บก็จะคิดว่ามันน่าจะบรรเทาหรือว่าทุเลาอะนะครับผมว่าเป็นอย่างนั้นเป็นการชะลอวัยของผู้สูงอายุด้วยนะครับไม่ให้ท่านซึมท่านเศร้าอะไรเงี้ยท่านยังมีความหวังในชีวิตของท่านในเรื่องของศิลปะนะครับโอ้โหตรงนี้

0: นี่เกียรติสวยมากเลยช่วยคุณตาใส่สีไปให้เต็มเลยนะลูกนะ
1: สีช็อคแบบนี้เราสามารถไล่สีได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: สีช็อคนี้สามารถผสมสีผสมกันได้เอาไปเขียนรูปเหมือนได้นะลูกเนี่ย
2: ใช่
0: เพราะมันไล่สีได
1: ้เคยใช้อยู่
0: เคยใช้อยู่ไหมลูก
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นสีเทียนมันจะใช้ไม่ได้แต่เป็นสีช็อคเนี่ยมันจะผสมกันได้เวลาผสมกันเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นรูปเหมือนได้นะลูก
1: เราเอามาเกลี่ยเกลี่ยกัน
0: เคยเขียนรูปเหมือนไหมล่ะ
1: เคย
0: เขียนรูปคนไหม
1: เ
0: ก่งเนี่ย
1: เจ้าสีตัวสีอะไรดีอะคะ
3: ไม่รู้เคย
0: อะแล้วที่ว่าเอาตัวสีอะไร
1: น่าจะสีที่แบบว่าเข้ากัน
0: สีเขียวเหรอ
1: เอา
0: ด
1: ิ
0: สีเขียวเป็นนกแก้วนะ
1: เดี๋ยวเราเตรียมไว้ก่อน
0: เราอยากให้มันเป็นนกเงือกจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านผู้สูงอายุของผู้ชายนะครับแต่ศิลปะบำบัดเนี่ยเราจะไปทุกที่เราแต่ไม่ว่าไม่ได้มาทำรวมกันตรงนี้นะเราจะไปเป็นวันเราจะเดินไปทำนะวันนี้ดีมากเลยมียายกับหลานแล้วก็ยายมาช่วยนะหลานมาช่วยเก่งๆตัวเล็กเก่งอ่ะตัวเล็ก
1: อันนี้อยู่ในสายศิลปะ
4: จินตนาการจากอะไรคะคุณตาน ึ
5: กเอาเองเป
4: ็
5: นกระท
4: ่
5: อม
4: นึกเอาเองเป็นกระท่อมกระท่อมที่มีใบจากนะคะแล้วนี่ก็คือต้นอะไรคะ
5: ต้นมะพร้าวต้น
4: มะพร้าวนะคะโอ้โหสวยมากนะคะนี่คงจะล่มลื่นมีบรรยากาศที่เย็นๆใช่ไหมคะค่ะใช่คุณตาเขียนนกสิคะมันจะได้เหมือนเราได้อยู่ในบ้านหลังนี้นกบินค่ะนกบินเขาทำให้เราเนี่ยได้มีรอยยิ้มเขาดูแลคุณยายคุณตาทุกคนที่นี่ยังเรียกว่าไม่รู้จะบอกว่ายังไงเลยความสนิทชิดชอบอะไรอ่ะความสนิทชิดชอบที่ว่าเป็นกันเองกับคุณยายกับคุณตาที่นี่เขากลับไปเขาก็คงจะต้องดูแลเราได้ดีเหมือนที่เขาดูแลคุณยายคุณตาที่นี่เหมือนกันสบายใจมากเลยค่ะกับหลานนี้ภูมิใจหลานค่ะ
1: ก็เห็นคุณตาคุณยายเขาเล่นทำกิจกรรมกันก็รู้สึกแบบว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็โอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะที่แบบแก่ขนาดนั้นแล้วแบบร่างกายแบบว่ายังไม่สุดโทรมยังไม่แบบเหมือนยังเป็นสาวอยู่เลยค่ะเหมือนกับว่าร่างกายแค่เหมือนกับคนแก่แต่ว่าข้างในนี่โอ้โหเหมือนผู้ใหญ่แบบเหมือนสาวเหมือนเด็กเลยค่ะ
6: วันนี้เท่าที่สังเกตคือทั้งสองคนมีใจนะคะมีใจที่เป็นจิตอาสาจริงเขายอมรับว่าอย่างนี้เลยค่ะนะคะมีใจก็คือเข้าได้แม้กระทั่งคุณยายหรือคุณตาซึ่งคุณตาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับคุณตาคุณยายที่บ้านอาจจะเป็นเรียกว่ายังไงมีสภาพที่ไม่พร้อมนะคะที่จะพูดจะตอบจะอะไรเนี่ยแต่ทั้งสองท่านเนี่ยก็เข้าได้ดีแล้วก็คือสนใจมีความสนใจมีความที่เรียกว่าสังเกตอันนี้อย่างกิจกรรมวาดภาพเนี่ยคือสังเกตน้องเคที่น่ะจะไปที่คุณตาคนหนึ่งดูทำไมอันนี้คุณตาก็อธิบายเหมือนกับภาษาท่านนะคะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่น้องก็เหมือนกับว่าน้องนี่นำให้ใช้อันนี้สีนี้สีอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วก็คือชอบค่ะชอบอยากให้มีจิตอาสามาช่วยให้ความสุขคุณตาคุณยายแบบนี้บ่อยๆนะคะหรือทุกวันก็ยิ่งดีค่ะ
7: การเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยสามารถเตรียมได้ตั้งแต่วัยผู้ใหญ่เลยนะคะจริงๆรากฐานของการเป็นผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยต้องเริ่มมาจากวัยเด็กที่ดีด้วยวัยเด็กมีพัฒนาการที่ดีเติบโตเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งเข้าวัยผู้ใหญ่แต่ถ้าคุณผู้ชมรายการที่เป็นผู้ใหญ่กำลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปเพราะว่าสุขภาพดีในวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นได้ณปัจจุบันเลยนะคะโดยการเตรียมตัวดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะมีสุขภาพจิตใจที่สดใสนะคะรวมไปถึงเตรียมการรองรับหรือแผนในการเกษียณอายุในเรื่องของเศรษฐฐานะเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะการที่ถ้าปัจจุบันนี้เราเป็นผู้สูงวัยแล้วแล้วก็ต้องอาศัยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเบื้องต้นก็คงต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัยผู้สูงอายุก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและความต้องการทางสิ่งแวดล้อมถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นว่าจะมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างและเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้อยู่ในวัยผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุขค่ะ
2: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้พระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

0: ขอถวายความเคารพมายังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนีหรือที่อาตมาเรียกเสมอว่าหลวงพี่เจ้าคุณแต่ก่อนเรียกหลวงพี่บุญมาบางวันก็เรียกหลวงพี่มาแต่ชื่อหลวงพี่มาก็ไปตรงกับแม่สมเด็จพระสุทัศน์ท่านก็งงๆเหมือนกันนะคนละบุรีมันก็ชื่อมีชื่อมาอะไรอย่างนี้นะฮะก็แล้วก็ท่านพระครูพระคุณเจ้าเจริญพรคุณหญิงทิพยวรรณตันตกิจซึ่งวันนี้ไม่สบายใช่ไหมพอคุณหญิงไม่สบายก็ผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะพี่นะไม่ใช่คุณหญิงไม่มาเนี่ยผมอึดอัดนะพอผมไม่จะเบิกกับใครอ่ะปัญหาแต่ได้มอบให้คุณมนเทียนตันตกิจมนเทียนคนไหนลูกกำลังมาคุณคริมาคุณชรนัทยาในคริมาคนไหนแปลว่าอะไรลูกน้องนาเรียนบาลียังไม่รู้แปลว่าอะไรคริมานี่เหรอภาษาอะไรลูกภาษาคนไหมฮะมันออกสันสกฤตใช่ไหมพี่คริมาใช่ไหมฮะภาษาเทพที่ว่าภาษาคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปดูถูกภาษาเทพเข้าใจยังภาษาอะไรภาษาเทพเขามันออกสำเนียงอินเดียหน่อยเคยไปอินเดียไหมลูกไปอินเดียนี่ต้องบ้าตามพีกรัมปัสพูดเสร็จพีกรัมปัสซูมายอริดอยพีกรัมปัสซูมายอริดอย
1: อร่อยดี
0: พีกรัมปัสพายกรัมปีสูงไปใส่หมูอริดอยอร่อยดีภาษารวมแล้วผักกะหล่ำปีใส่หมูอร่อยดีนะฮะทิศนะคุณชรนัทยาในทิศนะคนไหนเป็นอะไรกับคุณคริมาชื่อประหลาดพอกันทิศนะแปลว่าอะไรมีอะไรมีเมียสวยดูโหดยังไงฮะพลังนะโอ้กลัวเขาไหมนะฮะถ้ากลัวเขาเหรอลงหน้าเห็นที่แรกยังกลัวเลยลูกนะเนศราภาทับสุวรรณอามันเนศราภาถูกไหมฮะท่านทั้งหลายก็สบายสบายยังไม่ต้องนินทาฉันแล้วเอาแล้วทางนี้นี่แล้ววันนี้ก็มาสวดมนต์กันเดือนละครั้งใช่ไหมพี่ครับเดือนละครั้งปีหนึ่งก็มี12ครั้งที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหมท่านแล้วต้อนรับดีวันนี้เลี้ยงอะไรลูกเลี้ยงอะไรหนูแซนด์วิชอะไรนะแฮมแซนด์วิชและข้าวต้มมันจะกินกันยังไงเนี่ยข้าวต้มกุ้ยหรือไงหรือข้าวต้มเครื่องแล้วก็แฮมกับแซนด์วิชโอ้กินกันอุดมสมบูรณ์เนาะสงสารแต่พระท่านนะพี่นะนั่นก็ไม่มีที่จะไปสองมีใจศรัทธาท่านก็มากันไม่มีใครบังคับใช่ไหมท่านมาชุมนุมกันโดยไม่มีใครบังคับเป็นความสมัครใจแบบพระอรหันต์1,250รูปคือเล่นสนุกกันได้เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ท่านความแตกสามัคคีไม่ใช่เรื่องสนุกนะท่านอ่ะสามัคคีเนี่ยมันผลดี10ประการท่านที่อยู่ที่นี่กับที่อื่นต้องจำไว้1สร้างสรรค์ความเจริญ2เผชิญอุปสรรค3หันหักศัตรู4อยู่ด้วยความผาสุกสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกะที่ไหนมีความพร้อมเพรียงกันที่นั่นบันดาลประโยชน์ให้สำเร็จเราจะร้องเพลงสามัคคีชุมนุมร้องได้ไหมร้องได้ไม่ให้ร้องถ้าร้องไม่ได้จะสอนให้ร้องพอร้องได้แล้วใช่ไหมฮะแต่แม่นี้บุญคุณอันยหลวงก็ต้องหลับตาร้องแล้วก็เปล่งให้มันเต็มที่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพระโถประกาศมาบุญคุณพ่อแม่ประกาศไปเถิดท่านประกาศไปเถิดท่านความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแล้วก็ต้องถึงพ่อด้วยนะ
1: ม่ใช่ว่าร้องเพลงแม่แล้วไม่ร้องเพลงพ่อหลวงพี่เจ้าคุณท่านมีแม่อย่างเดียวมั้งท่านไม่มีพ่อมั้งลองหาเพลงพ่อมาร้องมาสิเออไม่ร้องนะท่านก็พูดเอาก็ได้ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดาชีวิตเป็นของใครท่านของเรามากไปอดดีนักเจ๊เดี๋ยวไปหลังเมนวัดเทพศิรินหน่อยชีวิตเป็นของพ่อใช่ไหมฮะวิญญาณเป็นของ
2: แม
1: ่นั่นเขาบอกเมื่อออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเราจึงมีเจ้าของชีวิตสองคนแสดงชีวิตออกจากพ่อก่อนและจึงออกจากท้องแม่พ่อเป็นกาอะไรกาวาลูกกาดำกาวาวไข่ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทธรไปคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนทนอไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินเป็นเจ้าอ่อนคลอแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาเคยร้องไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมแม่กาเอ้ยลูกก็นอนฟังแม่ก็เงียบไป5นาทีแล้วลูกก็หาวเมื่อไหร่จะมาอีกสักประโยคแล้วก็มาทีละ5นาทีทีละประโยคอายุ3ขวบแล้วเพลงนี้ยังฟังไม่จบเลยท่านแต่หลังผมแม่ขึ้นแม่กาเอ้ยลูกหลับเลยกูไปแล้วเออมันเป็นเพลงอะไรกระทบกระเทียบสามีไอ้สามีเนี่ยนะเอามาไขไว้ให้เราแล้วตัวมันไปไหนก็ไม่รู้ไอ้ยายแม่ก็เนี่ยลูกเราผัวทิ้งแล้วก็ลูกเราเออมึงไปได้แต่อย่าลูกกูไปนะปล่อยให้ไอ้กาวาวมันไปหาใหม่และกาวาก็โชคร้ายท่านไม่มีใครเลี้ยงดูเพราะนั้นมีลูกอย่าทิ้งผู้ชายคนใดทิ้งลูกเนี่ยหาความสุขไม่ได้ท่านอย่าได้ทิ้งลูกเชียวท่านก็จะมีแต่ละคนใช่ไหมท่านมันง่ายไหมมียังมีลูกยังแล้วอะไรวะไม่มีก็ไม่มียังไม่มีทำไมยังไม่มีและจะตกในภาวะอะไรท่านสังคมผู้สูงอายุถูกไหมฮะมียังลูกแล้วจะลองหาพระแสงอะไรแล้วลูกเธอปล่อยให้มันเกิดยัง

0: แล้วมันมาง่ายไหมท่านมันมาไม่ง่ายเพราะยิ่งเราสวดมนต์เราทำความดีท่านวิญญาณผีพุ่งใต้ผีปงผีเปรตผีปอบมันไม่เข้ามามันกลัวมนต์และเทวดาก็เสด็จอายุยืนอีกท่านถูกไหมฮะบันทีบุญมันไม่มากหรอกท่านแต่เรากรวดน้ำให้ทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่เจ้าคุณท่านจะพากรวดน้ำใช่ไหมท่านเทวดาซึ่งไม่ใช่ญาติเราก็ได้รับกรวดกับน้ำแสงจะดับอยู่แล้วนะท่านนะจาก500แรงเทียนหรือ3แรงเทียนพอชาวพุทธกรวดน้ำปุ๊บทูตสวรรค์ชั้นฟ้ากูแอปเฮียอีกแล้วแสงสว่างปรากฏอีกแล้วมันก็ไม่มาเกิดกับเรานั้นมีโอกาสเกิดไปท่านอย่าไปคิดว่ามีลูกแล้วลำบากมีลูกมันปลูกโผล่เมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพามีลูกเลี้ยงไม่เป็นจะเกิดความลำเค็ญในภายหน้าระวังสังคมผู้สูงอายุแล้วในคนรวยลำบากกว่าคนจนเพราะท่านต้องจ้างคนชนชาติอื่นมาปฏิบัติท่านแล้วนี่ถ้าสมบัติมากไม่มีใครดูเลยรับรองถ้าแก่ยายแก่สมบัติเยอะทางที่ดีนะเวลาสูงอายุแล้วไม่มีลูกนะบริจาคให้วัดขายเลยท่านวัดประยูนไม่รับวัดสุทัศน์จริงๆเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์หากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าพ่อไม่ว่าเลยครั้นลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยญาติโยมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลับตานึกถึงแม่เราก็ตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่พ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราน้ำแกงเนี่ยน้ำนมน้ำแกงน้ำต้มเนี่ยเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนว่ายังเยาว์พอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจถูกไหมตอนเด็กๆก็คุยกับพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้นะพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้แล้วพ่อก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทให้ลูกมีลูกหรือยังคุณมียังผู้ชายที่นั่งแถวสองมีลูกยังเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ประเภทสองคนนั่นน่ะเคยเป็นม้าให้ลูกขี่ไหม
1: เคยครับ
0: เป็นสิงโตไหมเป็นวัวไหมเป็นควายไหมสารพัดสัตว์เดรัจฉานแหละตามแต่ลูกมันจะละให้เราเป็นลูกหญิงลูกชายได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านเพราะฉะนั้นแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อต่อเมื่อยังยาวพอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจยามเราเจอแม่นอนแช่หนุนตักกอดด้วยความรักคิกคักสุขใสสุขทุกลูกถามด้วยความห่วงใยมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวเจอแม่แล้วก็แม่สวัสดีพ่อมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวสวัสดีพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะเดินข้ามกอพุทธรักษาที่ริมรั้วไปหาดอกมะลิที่อยู่ในบ้านใช่ไหมท่านจะโดนมันก็จูบความท้องกันแม่สบายดีเหรอพ่อก็นั่งกอดสักครั้งกอดข้างหลังพอดีพ่อกอดหน่อยไม่กล้ากอดข้างหน้าก็กอดข้างหลังได้ใช่ไหมท่านรู้จักใจผู้ชายบ้างถ้าลูกกอดน้ำตาไหลนะเธอรีบมีลูกและเธอจะรู้คุณค่าของการมีลูกแล้วอย่าลืมมีแทนหลวงน้าทั้งสององค์ด้วยเพราะเราไม่มีลูกนะช่วยกันนะของเธอหนึ่งใช่ไหมของวัดประยูนหนึ่งวัดสุทัศน์หนึ่งแสดงว่าสามนะจริงๆนั่นแหละมีใครไม่สะใจพ่อตัวแต่พ่อเรานี้ก็ดียิ่งนักไม่ทวงความรักให้ลูกหนักหัวไม่ทวงบุญคุณให้ลูกขุ่นมัวอภัยให้ทั่วโกรกกังวลไม่เป็นไรไปคุยกับแม่แกไปคุยกับแม่แกไปแต่ถ้านะแม่กับพ่อนั่งไกลๆกันนะถ้าท่านแวะกับพ่อก่อนนะยังไม่ไปหาเขานะแม่จะมองเงี้ยยิ่งยุกยิกยุกยิกเอาอะไรให้กันนะแม่จะมองเงี้ยเดี๋ยวเธอมึงเริ่มอิจฉาพ่อแม่นี่คือตัวอิจฉาในบ้านถ้าเห็นลูกยุกยิกให้นั่นเนี่ยนะสวัสดีแม่

ทำท่าเหมือนคุณหญิงคุณนายในโทรทัศน์ช่อง3ช่อง7แม่มาคุยก่อนเลยจะคุยอยู่นี่กันแล้วเอาอะไรพ่อมึงอ่ะโถแม่ไม่มีอะไรให้พ่อบ้างเออให้ก็ได้สะใจที่กูไม่ต้องก็ได้วันหลังอ่ะสวยเลยท่านพ่อก็จะบอกไปให้แม่แกไปเดี๋ยวเรื่องใหญ่เดี๋ยวเรื่องใหญ่ไปเธอลูกไปก็เป็นทุกข์ทุกคนแหละท่านเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในท้องของเขามาเขาถือเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมท่านมียังมีลูกยังพี่มีลูกยังคิดอย่างนั้นไหมฮะตัวอิจฉาในบ้านเปล่า ยังสิยังยังเออเพราะฉะนั้นกลัวลูกอภัยให้ทุกลูกกังวลยามแม่เจ็บไข้ลูกไปพร้อมหน้านวดแขนนวดขาเห็นมากมากล้นเช็ดตัวทำโทษทุกคนผัดเปลี่ยนเวียนวนป้อนข้าวป้อนยาพอแม่เจ็บไข้ใช่ไหมท่านเช็ดเนื้อเช็ดตัวพาเข้าห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำฟอกสบู่กันยามพ่อเจ็บไข้กลับไม่เหมือนกันไม่ค่อยแข็งขันนวดแขนนวดขาพ่อก็อดทนไม่บ่นสักครากลัวว่าลูกยาจะพาเศร้าใจกลัวว่าลูกๆจะทุกข์กังวลพ่อสู้อดทนน้ำตาไม่ไหลไม่ไหลปลอบลูกทุกคราว่าไม่เป็นไรพ่อเป็นไรไหมไม่เป็นไรลูกถ้าคิ้วขมวดเงี้ยไม่เป็นไรแสดงว่ารักษาอารมณ์ลูกไม่เป็นไรยันตายนะพ่อพอทนได้อย่าไปอาวรณ์ลูกหญิงทั้งหลายลูกชายเจ้าขาจำไว้เถิดหนาอย่าหาว่าสอนพระคุณบิดาเทียบฟ้าอัมพรพระคุณมารดอนเทียบพระธรณีพ่อเป็นฟ้ากว้างใช่ไหมท่านแม่เป็นธรณีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาตมาก็แต่งแทนพ่อไว้แต่งเป็นแหล่ท่านเวลาไปงานพ่องานศพพ่องานพ่อก็ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้นะพ่อให้แต่นี่มันเย็นแล้วท่านเสียงเสริงจะแย่เขาต้มเครื่องสักถ้วยหนึ่งพอใช้ได้ท่านเช้าๆเออเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงพ่อกันบ้างนะแต่ถ้าท่านร้องเพลงค่าน้ำนมนะต้องนึกถึงค่าน้ำเหงื่อบ้างเพราะพ่อกับแม่เลี้ยงลูกมาเท่ากันคนละสีน้ำแม่ก็สีน้ำพ่อก็สีน้ำเสมอกันและเอาทั้งสีน้ำมาสมานกันท่านจึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นพวกเราเออแม่สีน้ำคืออะไรบ้างท่านหนึ่งน้ำนมสองน้ำเสียงสามน้ำมือสี่น้ำแรงสี่น้ำน้ำนมนมแม่กระแสสายเลือดในกายแม่ผสมเป็นอาหารอันอุดมที่พระพรหมแม่ประทานยามที่ลูกหิวโหยร้องอดโอยแม่สงสารมิกลบ่นรำคาญให้ดูดนมจนสมใจบางครั้งน้ำนมแห้งลูกดูดแรงก็เลือดไหลดื่มเลือดของแม่ไปแม่ทนได้เพื่อลูกยาลูกทวนและหวนคิดโอชีวิตลูกนี่หนาดื่มเลือดของแม่มานะทุกหยาดหยดเกินจดจานมารายน้อยร้อยเป็นพวงน้ำตาร่วงด้วยสงสารอยากรีบไปกราบการนะสองเท้าท่านสองเท้าท่านผู้มารดากราบแนบสองแทบเท้าเอาผมเผ้ากราบเกศารับรองสองบาทาเอาน้ำตาล้างธุลีเอาน้ำตาล้างเท้าแม่ซะด้วยความซาบซึ้งนี่คือน้ำนมสองน้ำเสียงแม่เลี้ยงลูกด้วยน้ำเสียงเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานพอวันนี้ไม่มีแม่แล้วท่านนะตั้งแต่อายุ16ก็กำพร้าพ่อแล้วท่านพอวันนี้ไม่มีแม่เนี่ยมันเหงาๆท่านมันปลงได้แต่เป็นโรคซึมเศร้าอาตมาตั้งแต่เผาแม่พี่ครับผมตั้งแต่เผาแม่เนี่ยจัดศพ13วันตั้งแต่เผาแม่เสร็จผมคืนนิมนต์หมดแล้วนะผมไม่มีอารมณ์เทศนี่เป็นงานที่สองนะที่ผมเทศนะเพราะว่ารายได้สูง เออแต่ผมไม่มีแม่เลยเป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากกินเอ้ยปรงได้นะผมแม่อายุ88แล้วเจาะคอมา3ปีแล้วแต่ผมแม่ตายเลยมันเหงานะท่านนะปรงได้ท่านแต่เราไม่มีใครเลยตะกี้นี่นั่งฟังเพลงเนี่ยถ้าพระพูดมากมันไม่ชวนฉันคุยนั่นลูกน้องหลวงพี่มันคุยจังจอดจอดจอดจอดนะฮะคุยจนเราไม่มีโอกาสคิดเออแต่ได้ยินเสียงเพลงค่าน้ำนม

เออแต่จากวันนี้ไปท่านไม่มีเสียงแม่แล้วเออเพราะนั้นหลวงพ่อองค์หนึ่งวัดมหันนภารามพระครูพระจันทรสุพลใช่ไหมพี่อยู่ทันไหมชอยสลานนนใช่ไหมฮะเออท่านเป็นนักแต่งกลอนอาตมาก็จำได้ตั้งแต่เป็นเองเขาแจกหนังสือเล่มบางๆท่านบอกเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานคือเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักคือเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานคือเสียงแม่ปลอบไพเราะสนอมานคือเสียงแม่ขานไพเราะสนอเอ่ยเสียงแม่มีสี่กีตาร์มีกี่เส้น6เส้นแม่มีสี่เสียงเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักใครจะกล่อมเพราะถ้าแม่ไม่มีเพราะเอาเสียงพระพรหมมากล่อมนักร้องใดๆก็แล้วแต่นะฮะกล่อมไม่หลับแล้วท่านแต่เสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักและกล่อมให้หัวใจมันค่อยๆนะค่อยๆสงบสงบสงบแล้วก็หลับไปด้วยสมาธิอันสูงท่านจำไว้นะเด็กนี่ในสมาธิสั้นเพราะแม่ไม่กล่อมการมีลูกแต่ละคนเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันตำราเลี้ยงลูกเนี่ยมีกันไหมมีผัวมีเมียไม่ยากแต่มีลูกเนี่ยเคยสร้างตำราเลี้ยงลูกกันไหมตำราเลี้ยงลูกคืออะไรท่านก็อาตมาก็ประมวลกอดกกกล่อมกล่าวส่งเข้านิทราเช้าขึ้นมาต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบแสดงกริยาหยาบต้องปรามอย่าทำเลยความเลวทรามให้ลูกเห็นอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังให้สตังตั้งสติส่งเสริมความดำริริเริ่มของลูกๆทำชอบทำถูกต้องชมเชยกอดลูกให้เคยเป็นกิจวัตรอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์การศึกษานี่คือตำราเลี้ยงลูก16ข้อถ้าจะมีเมื่อไหร่นะมีลูกเมื่อไหร่ลุงน่าจะมาสอนเธอไม่แพงอย่างที่คิดลูกในฐานะรู้จักกันแล้วกอดลูกกอดเยอะๆไม่กอดแล้วมันคนเรามันเกิดมาเพื่อการกอดกันท่านกกนอนซ้ายขวาลูกนอนเป็นองคลักษ์ลูกหันไปทางนี้กับพ่อหันไปทางนี้กับแม่พอลูกหลับขยับตูดลูกนอนบนฟูกมีหน้าที่การงานอะไรออกมาทำให้เขาหลับสักคนปิดไฟเขาหลับสักคนเขาจะรู้ว่าเขาหลับท่ามกลางอะไรท่านท่ามกลางองคลักษ์ที่วิเศษที่สุดในโลกกล่าวท่านค่อยๆสอนทีละน้อยละน้อยนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะลูกนะส่งเข้านิทานเขาหลับเช้าขึ้นมาต้องปลุกลูกให้ตื่นกี่โมงให้มีโอกาสขับถ่ายเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วรับประทานอาหารของเสียจะได้ไปท่านเข้าในร่างกายใช่ไหมท่านนั่นแหละมีทุกต้องปลอบถ้าลูกร้องไห้มาปลอบอย่าซ้ำเด็กที่มันมีปัญหาเนี่ยสมัยนี้อาตมาไม่รู้นะสมัยลุงพี่สมัยพระครูนี่ไหมเด็กข้างบ้านเราที่ร้องไห้มานะแม่เฮ้ยไปเดี๋ยวถีบกระเด็นอะไรละมึงอ่ะอีกแล้วสิไปหาเรื่องแล้วดิดึงไม้ขันหม้อมาใช่ไหมพี่ป้าบนะตีแล้วหมุนด้วยท่านตีไปหมุนไปฮะแล้วโตขึ้นมันทำผิดมันจะกลับมาหาเราไหมท่านเด็กมันจะไม่กลับมาหานะท่านนะและเราจะเสียลูกไปเลยเพราะฉะนั้นลูกวิ่งเข้ามาหาเนี่ยกอดซะก่อนท่านทำแบบแม่ไก่เนี่ยรุ่นนาเนี่ยฟังเพลงพรพิรมใช่ไหมท่านพรพิรมดาวลูกไก่เคยฟังไหมแม่ไก่เป็นไงฮะเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉกสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกางสองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเราแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งท่านที่ขวัญเขย่าแล้วคุยข้าวออกเผื่อต่างคุยเหยื่อออกให้แม่ไก่ลูกไก่ไร้ทุกสิไม่มีสุขใดเข้าแล้วเหยี่ยวเฉียวโฉกเนี่ยลงมาที่ทำไมฮะปื๊ดเห็นมาแล้วไอ้ลูกร้องปุ๊บนั่นวิ่งเอาปีกกันลูกเลยท่านจิกหลังกูถ้าอยู่บนฟ้าปีกมึงแข็งถ้ามึงลงดินตีนมึงอ่อนแต่อย่ารังแกลูกกูยอมให้จิกตีนั่นมีลูกเนี่ยท่านนะจำไว้ถ้าลูกร้องเข้ามาหาเผชิญภัยต้องกอดการสอบปีกคุณพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าถ้าเราไปพอน้ำตาแห้งนะท่านยังไม่แห้งแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเรื่องอื่นเดี๋ยวแม่จัดการเองเดี๋ยวพ่อจัดการเองไม่ใช่ควงปืนไปยิงมันนะท่านนะเด็กทะเลาะกันเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันอย่าถือเป็นหมากัดกันแมวกัดกันเด็กทะเลาะกันนะเลี้ยงนกและแมวไปกัดนก
อย่าไปฆ่ากันตายเพราะเราเลี้ยงสัตว์ที่เป็นศัตรูกันเลี้ยงสัตว์คู่ศัตรูกันนั้นยังไงมันก็ต้องมีปัญหาอย่าให้คนมีปัญหาอย่าไปควงปืนแล้วไปยิงนะไปทำความเข้าใจกันเดี๋ยวเด็กมันดีกันมันก็ดีกันเองแหละอย่าเอาเด็กเป็นอารมณ์หน้าแหกตาแหกมามันก็เล่นด้วยกันมันหมาเล็กกัดกันใช่ไหมท่านหมาเล็กด้วยกันกัดกันธรรมดาท่านปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญไอ้เสียงกุ๊กกุ๊กมันเหมือนกันนะถ้าเสียงกุ๊กกุ๊กเช้าๆเนี่ยปลุกลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแม่ไก่จะบอกลูกกุ๊กกุ๊กลูกลุกลูกลุกค่อยๆลุกเธอลุกเช้าแล้วไม่ใช่เตือนแหกตาดูสิกี่โมงแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองกันเฮ้ยตายเลยท่านเด็กประสาทแดกตั้งแต่เช้าอ่ะฟ้าผ่ากลางบ้านทุกวันไม่ได้กุ๊กกุ๊กเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กลูกลุกเถิดเจ้าตื่นเช้าเร็วเข้าจะเกิดภพผลแม่ไม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินไก่มีนมไหมท่านไก่เห็นตีนงูเห็นนมจริงไหมไม่จริงไก่เห็นตีนงูไอ้ไก่มันนึกไอ้หางูงูนี่มันเร็วชิบหายเลยแสดงตีนมันเยอะพอจริงงูมีตีนไหมท่านไม่มีงูเห็นนมไก่งูไม่เคยเลี้ยงลูกแต่ไก่มันเลี้ยงลูกมันไงมันโตแสดงนมมันเยอะพอจริงไก่มีนมไหมท่านไม่มีแต่มันว่าปลูกลูกมันแม่มีมีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินแต่ว่าลูกคนทำตนประมาทขี้เกียจอึดอาจต้องพลาดทรัพย์สินสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายอาจินเมื่อพ่อแม่สิ้นหากินไม่เป็นแม่ไม่มีโรงครัวนะลูกนะแม้กระทั่งอะไรลานวัดใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้วัดเขาลาดอะไรนะซีเมนใช่ไหมท่านซีเมนลาดซีเมนท่านแล้วไก่ไปหากินที่ไหนท่านไม่มีพื้นดินเลยถึงขนาดนั้นอ่ะมันจิกพื้นซีเมนท่านจนแม่มันปากด้วนปากเลยครึ่งเดียวจนเล็บตีนด้วนไม่มีอะไรไม่มีดินให้มันคุ้ยกินท่านน่าสงสารนะมันคุ้ยให้ลูกมากินไม่กินแล้วกินทรายไปก่อนลูกเอาไปบดอาหารใช่ไหมท่านหนอนจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ปลูกอะไรปลูกต้นมงต้นไม้ให้ดินมันมีปุ๋ยบ้างจะได้คุ้ยกินหนอนมันบ้างสงสารมันนกนะนกกาไก่อะไรนะสงสารมันท่านแต่นี่ไก่ไอตัวพ่อล่ะตัวพ่อออกไปดูแหละออกไปเซอร์เวย์หนทางใช่ไหมท่านพอลูกตื่นหมดแล้วก็บอกลูกโอกอีโอกโอกตื่นเช้าจะมีโชคถูกไหมฮะตื่นเช้าจะมีโชคไอ้ลูกที่เชื่อแม่ตื่นมาก็ไปหากินไอ้บางตัวไม่เชื่อแม่นะตัวอื่นไปหมดแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไอ้ลูกบางตัวนั่งเนี้ยไม่ไปซึมเศร้าเขาออกไปหมดแล้วซึมเศร้าเมื่อคืนเล่นคอมพิวเตอร์ดึกแม่กดแชทดึกไปหน่อยไม่ไปอ่ะพ่อมันด่าอยู่ไปก็รกโรคไอ้แจมก็ด่าลูกมันน่ะไอ้ตัวพ่อหาไม่พอแดกหาไม่ทันแดกใช่ป่ะหรืออาจจะบอกว่าตื่นมาสู้โลกเราสู้ไหมท่านเราก็ต้องตื่นก่อนใช่ไหมท่านแล้วทีนี้เป็น AEC มีหูทิพตาทิพโอ้โหท่านโลกใบนี้ as the future catches you ถูกไหมฮะแปลว่าอะไรอาตมาแปลภาษาไทยไม่ได้เพราะมันอยู่ในนี้เลยใช่ไหม as the future catches you เพราะอะไรเมื่ออนาคตกำลังไล่ล่าคุณมันหมายไว้เลยว่าอีกหน่อยก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยลูกชิ้นก็สี่ลูกเหมือนเดิมหมูบางๆแต่กว้างๆถ้าน้ำเยอะๆเดี๋ยวนี้กาแฟที่ในโรงแรมถ้วยเท่าไหร่ท่านอาตมาไม่เคยเชื่อเป็นเด็กเป็นเนี่ยอายุ12น่ะอ่านนะพี่ครับผมอ่านหนังสือบางกอกอ่ะติดนิยายเขาบอกกาแฟที่ญี่ปุ่นถ้วยละ60บาทพระเจ้ากาแฟ60บาท60บาทกูซื้อข้าวได้ถังนึงข้าวสารกาแฟอะไรถ้วยละ60บาทในเมื่อเราซื้อโอโยขวดนึงเท่าไหร่ท่านบาท50เดี๋ยวนี้กาแฟถ้วยเท่าไหร่ท่านกาแฟต้มถ้าบลูมาร์เทนใช่ไหมฮะถ้ากาแฟจากอิตาลีฝรั่งเศสจะมันมีหลายตระกูลใช่ไหมท่านถ้ากาแฟแบบอะไร
กบปีก็กินได้ท่านเดี๋ยวอาตมาไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้กินแล้วเจ็บคอท่านแต่เป็นชั้นล่างเนี่ยกินกาแฟธรรมดาเจ็บคอที่มันขายว่ามันบอกเพื่อกายอย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อกายอย่างเราต้องเฝ้าขยันที่กงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้พวกมีปีกมานะฮะมันเอาไปกินหมดเรามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั้นเราต้องตื่นเช้ากับนกขันมีความหมายอยู่เราเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกสองท่าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมขอเจ้าว่าเสือกเอาเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกมีโอกาสแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่โกรธตามให้ได้นะแซงคนข้างๆให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไล่พ้นนะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางหลวงพ่อเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขา 1. ชื่อโรงแรมดีท่าน 2. อายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่านเออ49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะฮะขนมมี since ไหมท่านช็อกโกแลตมี since ไหมมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงเอาไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งใจเขาว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้วนะตัดท่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข่งกับเขาไม่เช้าจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะท่านนะจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กันแล้วท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่กระถ่ายรูปเลยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมณเทียนแล้วท่านหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละถ้าแข่งขันกับเขาท่านผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะฮะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างไม่สำคัญเท่าการแต่งตัวและเขาวัดเขาว่าแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางว่าท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสักสี่ห้าสายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองแล้วก็ใส่ไปเถอะท่าน

เออให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพร่าพร่าท่านเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านเออยิ่งขึ้นมานะเป็นสายๆบีบกระจกเนี่ยมือสั่นปังโดนกระจกเสียงดังปังโอ้โหผู้หญิงมันลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อดารงดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามันเนี่ยนะอาตมาขอบคุณเออแล้วจะมีการแข่งขันแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละและการไปสอนอย่างนั้นไม่เฉาจะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำไปสุขสนุกสนานเออไก่มันมีเหงาไหมท่านก็กิ๊กก็กิ๊กจิ๊กจิ๊กเออพ่อแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกลูกก็กินเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรแสบแสบแสบแสบแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านแล้วฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านเออจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกตลกไม่ใช่ชั่วช้าละมกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยแต่มาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังปังปังปังปังนะไม่เอาโมปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมาแล้วมันรับเหล่าปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารธรรมเนียมนักโทษเขาประหารเขาต้องให้พระไปเทศใช่ไหมเคยไปเทศเป็นพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาทิปเราวันนี้เขาโดนประหารเลยก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันเป็นลมตำรวจได้จับได้ต้องโทษประหารบอกนี่ช่วยฝากขนมให้เขาสองก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากไหมให้กินก่อนตายบอกเพชฌฆาตด้วยขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตก็ไอ้อมาตย์คนนี้ก็ไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กินสองก้อนเนี่ยมันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าเลยท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามเพชฌฆาตสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสาฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพอธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาเอาธรรมเนียมตรงนี้มาท่านขอประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่ากูนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับ
ทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้ซ้ำซ้อนผมต้องฆ่าทิ้งเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันดิไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันซ้ำซ้อนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาเพิ่งแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอสแล้วไปมานอนกับผู้ชายก็เอาเอสไปติดเขาสิจริงก็เปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเราปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ไหมเออวันที่เรามาไปอยู่ใช่ไหมพี่เออก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าแต่มาบ้าบอก็คนมันบ้ากันแล้วน่ะท่านแต่บ้าเลยพี่พายใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เออเล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระหว่างคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งแล้วที่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเงี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออนะเพราะนั้นขันคำเป็นสุดสุดขันอาสานายไม่ยัดยานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนท่านผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากงานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะผมเคยไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยลุงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้มาเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าแท้ใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมถ่อมตนเปล่าเราท่านอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้องบ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านเอองานใครนิมนต์ไม่ไปเมื่อวานเขาวัดสะเก็ดพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสะเก็ดส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนพบก่อนงานเออผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปแม่พัดไปถึงเอาของขวัญไปฝากเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะพอใกล้ๆ4โมงครึ่งรุ่นนี้ไปนี่ฉันก็แชวบกับงานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากมั้ยท่านนี่งานยากเอองานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านนะทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าถูกไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะเออนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วไหมกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะนั้นขันอาสนะไม่ใช่อย่างขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมผลจะเดี๋ยวจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไก่ป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะฉะนั้นไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเออเพราะฉะนั้นเออเสียงไม่กล่อมไพเราะสนุกนักเสียงไม่ทักไพเราะสนุกหวานแม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไม่ทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่เงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนพันจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูเอา
แต่ถ้าทักมัน

0: ท่านหน่อยนะชื่นใจลูกชื่นใจท่านแล้วเสียงแม่ทัพพระรสนหวานเสียงแม่ปลอบพระรสนหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องให้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่ว่าจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะไปโอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักสาลงแล้วไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงหนึ่งอัดเต็มๆท่านออกเป็นยงยวงท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเสียงแม่ปลอบพระรสนมันเสียงแม่ขานพระรสนมแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีอะแม่อยู่ไหนอะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวแม่ไอ้แม่ก็จ๋าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอมเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ๋าแม่มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานี่โอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องจริงๆท่านเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กรมการสงฆ์ท่านชักคือมันต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝ่าคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกัลยาณเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งนะอีแม่ก็กลัวว่าลูกจะคนจะรังเกียจลูกนะกระชากลูกมาเย็บชนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีปล่อยมันสัตว์เดรัจฉานที่พุทธเจ้ามาถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่านสัตว์เดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปราบอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนะคะถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเรารู้จักกตัญญูรู้คุณทดแทนบุญคุณถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์พึงมีค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการบรรยายธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีนั้นจบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมตอนต่อไปได้นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้ว

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีครับ

จริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า private placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่ 2-3 คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์นึงเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

แม้ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาที่สำคัญแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณครูหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ได้ดูแลเด็กสักคนนึงการได้อยู่ร่วมกันแล้วก็การเข้าใจซึ่งกันและกันเราอาจจะทำให้การเติบโตไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็ก

กับครูเมย์เมริสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมริสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจวิชานี้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทำให้เราได้เข้าใจพัฒนาการเด็กๆและที่สำคัญก็เป็นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ให้เราได้ทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเติบโตมาอย่างไรและจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างไรในหัวข้อแรกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางอารมณ์เด็กที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กคือผ้าขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่เราคิดเพราะพวกเขาอาจจะเป็นผ้าหลากสีก็ได้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่พวกเขาเกิดซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันนั่นก็คือพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งโทมัสกับเชสและจิตแพทย์หลายท่านได้แบ่งรูปแบบของพื้นฐานทางอารมณ์เด็กออกเป็น3แบบด้วยกันดังนี้ค่ะรูปแบบที่1เรียกว่า Easy Child หรือเด็กที่มีการปรับตัวง่ายกลุ่มเด็กรูปแบบนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะกินง่ายนอนง่ายหลับง่ายแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบแล้วก็เข้าไปทำความรู้จักกับมันแล้วก็ชอบที่จะสำรวจโลกมากๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแล้วบางครั้งพ่อแม่ก็จะติดกับดักว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยเขาก็จะมีความอดทนหรือว่าเขาจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆแต่อย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปค่ะบางครั้งเขาก็จะมีช่วงที่ยากลำบากบ้างหรือว่าเผชิญปัญหาดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ควรคาดหวังเขาตามวัยให้ความช่วยเหลือให้การสอนแล้วก็การเคียงข้างนะคะส่วนเด็กรูปแบบที่2เรียกว่า slow to warm child หรือว่าเด็กที่มีการปรับตัวที่ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะคะหรือบางครั้งก็ใช้เวลาในการปรับตัวที่มากเขาใช้เวลามากกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยในการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆสมมุติว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวกับโรงเรียนเพื่อนๆแล้วก็สภาพแวดล้อมสักหน่อยเด็กๆกลุ่มนี้เขาต้องการเวลาต้องการโอกาสและเขาก็เป็นนักสังเกตชั้นยอดดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้เป็นในลักษณะแบบนี้สิ่งสำคัญของผู้ใหญ่ก็เลยต้องให้เวลาเขาสักหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายเรียกว่า difficult child ตามชื่อเลยค่ะมีการปรับตัวที่ยากคือใช้เวลาและบางครั้งแม้จะใช้เวลาแล้วก็ยังจะปรับตัวไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีการร้องไห้ง่ายโกรธง่ายหรือแม้กระทั่งมีความหวาดกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือใครสักคนที่เขาไว้วางใจได้ถ้าเราเป็นบุคคลนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นข้อสำคัญคือเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวมากแล้วก็อาจจะต่อต้านปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งหงุดหงิดเขาเนี่ยจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งไม่อยากเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่คือการที่เรามั่นคงให้ความมั่นใจกับลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเคียงข้างเขาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กๆจะเป็นผ้าสีอะไรพวกเขาทุกคนต่างต้องการโอกาสแล้วก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลเขาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกันไม่ว่าเราจะเติบโตมาเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกับผู้อื่นเช่นไรเราควรจะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในแบบของเราค่ะในหัวข้อที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการโดยที่เราจะมาเรียนรู้ไปกับทฤษฎีของนักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อว่าอีริก อีริกสันเขาได้กล่าวถึงว่าพัฒนาการแบ่งออกเป็น8ขั้นโดยเริ่มตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ในวันนี้ครูเมย์จะโฟกัสที่4ขั้นแรกนะคะก็คือตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นก็คือขั้นที่4ผู้ใหญ่หลายๆคนที่พบว่าในวัยเยาว์ของเราขาดบางสิ่งไปและเราไม่สามารถย้อนกลับไปเติมเต็มได้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันไปค่ะว่าแต่ละขั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างเริ่มจากบันไดขั้นที่1เลยนั่นก็คือ

ใดที่ชื่อว่า trust versus mistrust นะคะความไว้วางใจที่เด็กมีต่อโลกใบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่เด็กคนหนึ่งเกิดมาในโลกใบนี้เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีคุณพ่อคุณแม่จึงเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือการตอบสนองกับเด็กแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเด็กร้องหิวนมคุณพ่อคุณแม่ให้นมเขาถ้าเด็กรู้สึกเหนื่อยหนักก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาได้หรือเขาร้องต้องการให้ใครสักคนมาปลอบประโลมเขาคุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็กอดเขาอย่างอ่อนโยนเด็กรับรู้ว่าตัวเขาเป็นที่ต้องการของเราและเขารับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีใครสักคนที่เป็นที่พึ่งให้เขาได้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราไม่ให้การตอบสนองเด็กในขั้นพื้นฐานเหล่านี้เช่นเมื่อเขาร้องไม่มีใครสักคนเลยที่ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเมื่อเขาหิวเขาถูกปล่อยให้หิวต่อไปเรื่อยๆเด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนโลกไม่ให้การตอบสนองไม่มีใครสักคนที่มอบความรักหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาเลยสิ่งที่เด็กจะพัฒนาต่อมาคือความขัดแย้งในตัวเองว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการและโลกใบนี้อาจจะน่ากลัวกว่าที่เขาคิดการพัฒนาต่อไปในเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการหรือโลกน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีแรกเด็กรู้สึกกลัวที่จะออกไปเผชิญโลกเด็กอาจจะแสดงออกในลักษณะที่หวาดกลัวกับคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับอีกกรณีนึงก็คือเขาอาจจะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาภายนอกแต่ข้างในในกลุ่มเด็กนี้ก็คืออาจจะรู้สึกเปราะบางภายในเขารู้สึกว่าตัวเองต้องปฏิเสธก่อนที่ตัวเองจะถูกปฏิเสธหรือแม้แต่กระทั่งเขาต้องพยายามที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวเองล้มก็ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบๆหรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่กล้าแม้กระทั่งขอความรักจากผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในวัยเยาว์ดังนั้นในบันไดขั้นนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับบุคลิกภาพของผู้ใหญ่หลายๆคนถ้าหากเราให้การเติมเต็มเขาให้ความรักการเคียงข้างและการตอบสนองเด็กจะพัฒนาตัวเองแล้วก็การรับรู้คุณค่าในตัวเองก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาค่ะเมื่อบันไดขั้นที่1ก็คือการที่เด็กสามารถไว้วางใจต่อโลกใบนี้ได้เขาก็จะก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่2ของพัฒนาการนั่นก็คือบันไดในขั้นที่เรียกว่า autonomy versus shame and doubt การที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองและก็สามารถที่จะยอมรับว่าตัวเองนั้นมีความสามารถหรือทำสิ่งต่างๆได้ช่วงวัยนี้ก็คือจะเป็นช่วงวัย 2-4 ปีในเด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มพบว่าพวกเขาสนมากๆเลยไม่ว่าเขาจะอยากลองกินเองหรือแม้กระทั่งบางทีจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านแต่ประเด็นมีอยู่ว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาอาจจะเดินแล้วหกล้มเขาอาจจะหยิบจับข้าวของแล้วหกตกแตกถ้าเราให้การยอมรับให้โอกาสที่เขาจะได้ลองเด็กๆจะพัฒนาออโตโนมีขึ้นมาหรือความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าเด็กพยายามจะทำอะไรด้วยตัวเองแล้วแต่มันผิดพลาดไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เพียงแค่จับผิดเขาแล้วก็ตำหนิเขาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือความสงสัยในตัวเองว่าฉันนั้นมีความสามารถจริงๆหรือเปล่าหรือ shame and doubt นั่นเองนะคะความสงสัยนี้จะติดค้างในใจเด็กไปยันถึงพัฒนาการขั้นอื่นๆด้วยเช่นเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรแล้วจะผิดพลาดไหมกลัวความผิดพลาดถ้าไม่เพอร์เฟกต์ฉันไม่ทำดีกว่าดังนั้นในขั้นนี้เนี่ยถ้าหากเด็กสามารถที่จะได้รับการยอมรับแล้วเขาจะกล้าทำสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาจะรู้ว่าแม้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเมื่อเด็กๆมีพื้นฐานที่มั่นคงจากที่บ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถไว้วางใจได้เขาค่อยๆก้าวขาออกไปสู่การที่เขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นบันไดขั้นที่3จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง initiative หรือที่เรียกว่าการคิดริเริ่มเขาเริ่มมีจินตนาการมากมายซึ่งเด็กวัยที่ให้ความสำคัญกับบันไดช่วงนี้คือวัย 4-5 ปีซึ่งโลกของเด็กๆวัย 4-5 ปีเนี่ยจึงเต็มไปด้วยการคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอะไรก็ตามที่เป็นไปได้เสียทุกอย่างถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดให้เด็กๆได้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าการประดิษฐ์ต่างๆการละเล่นหรือการที่เขาอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆแล้วรอให้เขาได้ลองเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาความคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยในตัวเขาหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกผิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งความรู้สึกผิดนี้คือบ่อเกิดของการที่เด็กๆจะไม่กล้าลงมือทำรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากเรากำลังอยากให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองและ

ฒนาต่อไปคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ความเชื่อใจให้การรับฟังและให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นค่ะเมื่อเด็กๆมีบ้านที่ปลอดภัยมีตัวของตัวเองที่พัฒนาขึ้นมามีความคิดที่ได้รับการยอมรับแล้วขั้นที่4เป็นบันไดที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยเรียนอย่างแท้จริงวัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึง12ปีนะคะเป็นวัยที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยประถม1นั่นเองเด็กๆวัยนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีจินตนาการแล้วเขายังเริ่ม

ใจในตัวเองมากๆเขารู้สึกว่าแค่ทอดไข่เจียวได้ก็เก่งที่สุดในบ้านแล้วหรือวิ่งเร็วที่สุดก็อาจจะเร็วที่สุดในโลกแล้วแต่เมื่อเขาเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าความคิดเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปมีเพื่อนที่เร็วกว่าเขามีเพื่อนที่เก่งกว่าเขาเมื่อเด็กๆรับรู้ว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเขาสามารถที่จะขยันต่อไปอดทนและฝึกฝนเขาก็จะสามารถไปตามเป้าหมายของตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กๆรับรู้ว่าตัวเองพัฒนาต่อไปยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นซึ่งมักจะเกิดจากคำพูดของสภาพแวดล้อมคือผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีขึ้นสักทีนะหรือเรามักจะเปรียบเทียบเด็กคนนึงกับเด็กอีกคนนึงที่เก่งกว่าเนี่ยค่ะเด็กๆจะรับรู้ว่าตัวเองอ่ะแม้ว่าจะพยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีเขาก็จะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกด้อยขึ้นมาว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ยังไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มองว่าเราอยากให้เขาพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเราควรที่ชื่นชมที่ความพยายามของเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเก่งที่สุดของเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นก็จริงแต่เขารู้สึกว่าตัวเองเก่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่เขาจะพยายามจะเป็นตัวเองต่อไปนอกจากนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่บางคนที่เติบโตมากับความรู้สึกที่ว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะติดในขั้นพัฒนาการนี้ในวัยเด็กได้นะคะซึ่งพบว่าในวัฒนธรรมที่มีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการที่ต้องแข่งขันสูงเนี่ยเด็กๆหลายคนพัฒนาความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอหรือว่ารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยดังนั้นในวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือกลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่คนมาบอกเราว่าเราทำได้ดีนะเราต่างหากที่ต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้ดีหรือเปล่าและเมื่อเราทำได้ดีแล้วอาจจะไม่ต้องดีพอเหมือนใครๆแค่ดีพอสำหรับตัวเองก็เพียงพอแล้วค่ะเมื่อเราทราบพัฒนาการเด็กทั้ง4ขั้นนี้แล้วเราจะทราบได้สำคัญกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อเราจะไม่พลาดสิ่งสำคัญนั้นไปจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางอย่างอาจจะขาดหายไปไม่ได้รับการเติมเต็มในวัยเด็กของเราก็ไม่เป็นไรอีกเช่นกันเพราะว่าในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาและเติมเต็มตัวเองต่อไปอย่างไรได้เพื่อเป็นตัวเราที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะในหัวข้อที่3เราจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือเด็กกับผู้เลี้ยงดูหลักเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นบันไดขั้นที่1ของพัฒนาการมนุษย์เราในทุกๆคนเลยค่ะความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญกับโลกใบนี้ไหมและโลกใบนี้มองเขาอย่างไรบ้างดังนั้นความสัมพันธ์ในวัยแรกเกิดของเด็กเนี่ยสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ในตอนที่เรากำลังจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสังคมของเรานะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่เราควรจะมอบให้กับเด็กคนนึงเราเรียกว่า healthy relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือ healthy relationship เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยให้การรับฟังให้การยอมรับให้การเคียงข้าง2คือเด็กและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยมีการที่ยอมรับในกันและกันไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเป็นแบบเราหรือเขาต้องดีกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและ3คือการที่เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้การสบายใจเนี่ยหมายรวมถึงเด็กๆสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดบ้างเขาก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดต่อหน้าเราและคุณพ่อคุณแม่ให้การสอนเขาได้ไม่ได้ใช้การลงโทษอย่างรุนแรงนั่นคือ healthy relationship ค่ะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเป็นในลักษณะของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความรักอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปการที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเขาเด็กมีความสำคัญกับเราและวิธีการตอบสนองก็คือว่าในวัยแรกเกิดเราให้การดูแลให้การเอาใจใส่และมีเวลาเวลาในที่นี้ไม่ใช่แค่เอาตัวของเราไปอยู่กับเด็กนะคะแต่คือการที่เราเนี่ยมีเวลากับลูกมองตาเขายิ้มให้เขาหัวเราะไปกับเขากอดเขาอ่านนิทานกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เรายอมที่จะสละเวลาของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับลูกทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบของ healthy relationship เนี่ยก็มีความแตกต่างกับ toxic relationship อย่างชัดเจนถ้าหากเป็น toxic relationship แล้วเนี่ย
ก็จะทำให้หนึ่งคือเด็กอาจจะหวาดกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกลัวจะผิดพลาดต่อหน้าเรากลัวว่าจะเป็นตัวเขาแล้วไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากเด็กเกิดความรู้สึก

บบนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเราคาดหวังเขาเกินกว่าวัยหรือว่าเราแทบจะไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยอันดับที่2ก็คือการที่เรารู้สึกว่าเด็กกับเราเนี่ยไม่สามารถพูดคุยหรือยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขาเรียนเก่งมากๆเลยแต่ว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนักเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขี้อายคุณพ่อคุณแม่อยากให้กล้าแสดงออกแต่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณพ่อคุณแม่สินะและตัวอย่างที่3ก็คือการที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกติดขัดในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะทำสิ่งไหนมันก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากเราพัฒนา healthy relationship เขาก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบที่ดีได้แต่ถ้าเราพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะของ toxic หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ดีนักเด็กอาจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับผู้อื่นได้เช่นกันอาจจะเป็นในรูปแบบของความหวาดกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรักในอนาคตหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเช่นไรเพราะที่ผ่านมาเขามีรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้กับเราค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ในวัยเยาว์มีผลต่อการที่เราจะสร้างสายสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่จอห์นโบวี่เชื่อเสมอว่าการสร้างสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงซึ่งงานวิจัยของรูดอล์ฟเชฟเฟอร์แล้วก็เพ็กกี้เอมเมอร์สันเนี่ยได้ศึกษาเด็กทารกทั้งหมด60คนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัย1ปีพวกเขาได้ค้นพบว่าสายสัมพันธ์มีพัฒนาการที่เป็นลำดับที่ชัดเจนอยู่ซึ่งพวกเขาได้แบ่งลำดับสเตจของพัฒนาการออกเป็น4ขั้นด้วยกันเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกสุดเลยก็คือขั้นที่เรียกว่า pre attachment หรือว่าก่อนเริ่มสายสัมพันธ์เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัย6สัปดาห์ค่ะพวกเขาอาจจะยังไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้เพราะว่าพวกเขาแค่ต้องการการอยู่รอดแล้วต้องการใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เขาได้ไม่ว่าหิวได้กินเหนอะหนะได้การเปลี่ยนแพมเพิร์สหรือว่าป่วยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแม้ว่าเด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาแต่เขาเริ่มรู้สึกมีความผูกพันกับคนที่มาให้การอุ้มให้การกอดให้การให้อาหารเขาแล้วซึ่งเด็กวัย6สัปดาห์ถึง7เดือนเนี่ยค่ะยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า indiscriminate ก็คือแยกแยะไม่ได้นั่นเองค่ะว่าใครเนี่ยเป็นใครคุณพ่อหรือคุณแม่คุณปู่หรือคุณย่าแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาเขาเขาอาจจะยิ้มให้แล้วก็อยากให้เราอุ้มไปหมดค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าช่วงหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาให้ใครอุ้มก็ได้แต่ทำไมพอโตขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆกลับไม่ยอมให้อุ้มซะงั้นก็เพราะว่ามันนำไปสู่พัฒนาการในขั้นที่3นั่นเองค่ะคือขั้นที่เรียกว่า discriminate คือเด็กสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วว่าใครคือพ่อใครคือแม่หรือใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาเด็กๆจะเริ่มแยกแยะได้ในช่วงวัย7เดือนขึ้นไปนี่แหละค่ะเขาจดจำได้แล้วนะคะว่าคนไหนมาหาเขาบ่อยที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นคุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็ให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงมากกว่าหรือพี่เลี้ยงเลี้ยงเขามากกว่าเนี่ยเด็กก็อาจจะติดบุคคลเหล่านั้นมากกว่าเราได้นะคะถ้าอยากจะให้เด็กๆเชื่อมั่นในตัวเราวางใจในตัวเราเราก็ต้องปรากฏตัวในสายตาของเด็กๆในวัยนี้และก็ให้เวลากับเขามากๆที่สุดในวัยนี้ค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายของพัฒนาการในช่วงวัยก็คือ10เดือนขึ้นไปเนี่ยค่ะเราเรียกพัฒนาการสายสัมพันธ์อันนี้ว่า multiple หรือว่าเด็กเรียนรู้แล้วว่าสายสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงสายสัมพันธ์เดียวที่เขาสามารถสร้างได้แต่เขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาได้ค่ะสายสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่สายสัมพันธ์กับคุณปู่คุณย่าสายสัมพันธ์กับพี่น้องสายสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆค่ะเด็กๆสามารถแยกระดับความสนิทใจได้ตามการที่เรามีเวลาให้มากหรือน้อยหรือว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เขาไว้วางใจได้มากเด็กก็จะมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งกว่าค่ะ

แต่แอนนาบอมไลน์ได้ศึกษาต่อจากจอห์นโบบี้ว่าแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยเยาว์รูปแบบไหนที่จะส่งผลกระทบกับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแบบต่างๆซึ่งเธอได้พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ย4รูปแบบด้วยกันซึ่งเราจะเริ่มจากรูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบที่ควรจะเป็นนะคะคือรูปแบบที่เรียกว่า authoritative หรือในไทยที่เรียกง่ายๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเอาใจใส่การที่คุณพ่อคุณแม่มีความเอาใจใส่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตามใจลูกนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีเวลาให้เขาสอนสิ่งต่างๆตามวัยแล้วก็ให้การยอมรับลูกในแบบที่เขาเป็นเด็กๆจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือว่าบุคคลอื่นๆในสังคมในรูปแบบที่ดีต่อได้ค่ะแต่ในรูปแบบอื่นๆต่อจากนี้จะเป็นรูปแบบที่เราไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรที่จะสร้างสายสัมพันธ์รูปแบบนี้กับใครหรือแม้แต่กระทั่งกับลูกเรานะคะรูปแบบแรกเรียกว่า authoritarian หรือเรียกง่ายๆว่าค่อนข้างเผด็จการคุณพ่อคุณแม่รูปแบบนี้เนี่ยจะคอยใช้การสั่งบอกว่าลูกต้องทำแบบไหนและค่อนข้างคาดหวังผลลัพธ์ค่อนข้างสูงแม้ว่าลูกจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือว่าลูกอยากจะเสนอความคิดเห็นแบบไหนเราจะมักจะไม่ค่อยฟังแล้วก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเพราะเรามองว่าลูกก็คือลูกแล้วเราคือพ่อแม่เราควรจะมีสิทธิ์แล้วก็ลูกควรที่จะฟังซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์รูปแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ เนี่ยเกิดความหวาดกลัวมากกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเก่งหรือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องยอมอีกคนนึงก็ได้แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกับที่เราพัฒนากับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะหวาดกลัวกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสายสัมพันธ์เป็นอะไรที่ทำให้เขาหวาดกลัวในวัยเยาว์ต่อมาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เรียกว่า permissive attachment style นะคะหรือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจลูกๆมากๆนั่นเองค่ะการตามใจเนี่ยปรากฏในรูปแบบของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัวลูกจะไม่รักกลัวการปฏิเสธลูกหรือกลัวการขัดใจเขาการขัดใจเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นกับเด็กๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าหากเราไม่สามารถที่จะสอนเขาได้ในสิ่งที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกจะไม่ชอบลูกจะเหนื่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ยอมตามเขาไปเสียทั้งหมดเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสั่งเพื่อนๆไปเสียหมดทำให้เขาอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเสียเท่าไหร่เมื่อเขามีรูปแบบความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในวัยผู้ใหญ่เขาอาจจะเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า uninvolved attachment style หรือเรียกว่าการปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งนั่นเองค่ะยิ่งกว่าการไม่รักคือการที่เขาไม่ได้รับการมองเห็นเลยเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการของโลกใบนี้เพราะว่าแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ทอดทิ้งเขาด้วยมักจะพบที่สถานเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้เลยหรือว่าทอดทิ้งเขาไว้กับใครบางคนแล้วก็แทบจะไม่มีเวลากลับมาดูแลเขาเด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกกังวลหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอทำให้ไม่ได้เป็นที่รักแล้วที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขากลายเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้เขาควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมคนอื่นจะยอมรับในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกทอดทิ้งในวัยเยาว์เนี่ยเขาก็จะกลัวการถูกทอดทิ้งเช่นกันบางคนเลือกที่จะปฏิเสธคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะโดนปฏิเสธตอบนะคะหรือบางคนเลือกที่จะสร้างกำแพงหนาไม่อยากให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่าเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่คนรู้จักเพราะเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนทิ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับสักวันนึงค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเยาว์มีความสำคัญกับเด็กมากๆดังนั้นเราทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้ดูแลเด็กสักคนนึงเราควรที่จะรักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะสุดท้ายแล้วในวันนึงคนก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เราพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีความเจ็บป่วยทางกายทางใจมักจะมีบาดแผลในวัยเยาว์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าได้รับการทำร้ายมาก่อนดังนั้นวัยเด็กจึงเป็นวัยที่สำคัญมากๆที่เราจะให้การดูแลให้การยอมรับให้ความรักแล้วก็ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณค่าในตัวของเด็กคนหนึ่งในฐานะที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเป็นนักบำบัด
หรือเป็นคุณปู่คุณย่าก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลเด็กๆอย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสดูแลเด็กคนใดเลยขออย่าลืมที่จะกลับมาดูแลเด็กน้อยในตัวเราค่ะ

สำหรับในตอนถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสรีระไม่ว่าจะเป็นด้านสมองสภาพแวดล้อมหรือทางกายภาพของเด็กคนหนึ่งว่ากว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วกิจกรรมที่จะสามารถช่วยให้เขาพัฒนาอย่างเต็มที่เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในตอนถัดไปนะคะ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

Namo tassa bhagavato arahato sammāsaṁ buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsaṁ buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsaṁ buddhassa. Buddhaṁ dhammaṁ saṅghaṁ gunuttaraṁ Pachayang namasami. ต่อมาเพิ่งกลับมาจากเมืองจีน ไปเมืองจีนไปที่ไหนคนเยอะพลเมืองของเมืองจีนทั้งหมด 1,400 ล้านคนHmm.

เมื่อขนมากเราจะมองไม่เห็นความเป็นคนของคนและความเป็นมนุษย์ของคนได้ง่ายๆมองขนมากเป็นพันเป็นหมื่นดูเหมือนมดเหมือนมดดำมดแดงมากกว่าโดยสัญชาตญาณนั้นถ้าไปในที่ที่มีคนมากอาตมาจะระลึกถึงคำพูดของ นักเขียนชาวอเมริกันคนหนึ่งคงต้องกล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะว่า if anyone matters everyone matters คำว่าในประโยคนี้คำที่ยากหน่อยก็คำว่า matters ใช่ไหม matters แปลว่ามีความหมายมีความสำคัญนักเขียนคนนี้อยากบอกว่าทุกคนไม่ว่าเป็นคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักคนที่เรารักหรือคนที่เราชังหรือคนที่เราเห็นแล้วเฉยๆทุกคนชีวิตเขามีความหมายมีความหมายสำหรับเขามีความหมายสำหรับครอบครัวเขาแต่เราต้องให้เกียรติในฐานะเป็นผู้มีความหมายผู้ที่ต้องการความหมายเมื่อเราเห็นคนเยอะเราจะลืมมักจะลืมว่าเขามีความรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับเราเขามีพ่อมีแม่แล้วอาจจะมีแฟนมีคู่ครองมีลูกมีหลานเขาเป็นคนมีครอบครัวเหตุผลของนักเขียนคนนี้ก็คือถ้าเรายอมรับว่าชีวิตเรามีความหมายมีความสำคัญเรียกว่าชีวิตของคนที่เรารักเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นมีความหมายมีความสำคัญเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีความสำคัญนี่ปัญหาในโลกปัจจุบันก็อยู่ที่เราชอบมองข้ามสิ่งที่ทำให้พวกเราเหมือนกันเราไปจดจ่อไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่ทำให้เราต่างกันจนกระทั่งความรู้สึกว่าเราว่าเขารุนแรงเช่นถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มันจะเห็นว่าผู้มีอำนาจจะใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการปกครองเพราะคนที่กลัวก็เป็นคนโง่เพราะความกลัวครอบงำจิตใจสติปัญญาดับไปแล้วผู้ที่กลัวบังคับง่ายดังนั้นถ้าเราฝ่ายผู้มีอำนาจ มีข้อบกพร่องหรือว่าปกครองอย่างไม่ยุติธรรมวิธีป้องกันตัวเองก็คือให้ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองกลัวคนต่างชาติเรียกว่ากลัวคนต่างศาสนาและกลัวคนสีผิวไม่เหมือนกันเอาเรื่องที่ไม่เหมือนกันเป็นจุดตั้งความรังเกียจ

ให้เรากลัวสิ่งที่ไม่เหมือนของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่แตกต่างก็มีอยู่แน่นอนแม้แต่ในโรงเรียนเราแอบเป็นคนไทยเกือบทุกคนจะพูดถึงความเป็น ความเป็นอยู่ฐานะในสังคมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อย่างไรก็ตามพอมาอยู่ด้วยกันก็เรียกว่านานาจิตตังจริตนิสัยของแต่ละคนไม่ค่อยจะเหมือนกันก็ทำให้เกิดมีปัญหาได้เหมือนกันเป็นพุทธองค์ไม่ให้เรา ลืมหรือไม่ปฏิเสธความแตกต่างแต่พร้อมกับความแตกต่างเราต้องพยายามคำนึงถึงสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกันท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็มี ประโยคของที่ท่านใช้เป็นประจำเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนเพราะทุกคนที่อยู่ที่นี่วันใดวันหนึ่งเกิดแล้วต้องแก่วันใดวันหนึ่งต้องเจ็บแล้วสุดท้ายต้องตายสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดบ่อยๆก็เรื่องที่ความคิดเห็นไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันจริตนิสัยไม่เหมือนกันสีผิวไม่เหมือนกันการแต่งตัวไม่เหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่กระทบทันทีไม่ต้องคิดอะไรส่วนความจริงของชีวิตเรื่องการที่เรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายด้วยการทุกๆคนปกติไม่ค่อยอยู่ในสมองใช่ไหมถ้าไม่ตั้งใจคิดจิตก็ไม่อยากจะคิดนอกจากเวลาที่เราเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่า เราพลัดพรากจากคนที่เรารักเป็นต้นหมายถึงว่าถ้าธรรมชาติไม่บังคับโดยสัญชาตญาณของเราไม่อยากจะคิดนั้นพุทธเจ้าสอนว่าคนเหล่านี้จะดีจะเจริญงอกงามเพราะรู้จักฝึกตนสิ่งที่มาเองโดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติมันไว้ใจไม่ได้เมื่อการฝึกตนต้องเป็นระบบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างการตั้งสติเป็นเรื่องสำคัญยิ่งพุทธองค์เคยเปรียบเทียบสติกับนายกรัฐมนตรีพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าในรัฐบาลหรือในการปกครองของมหากษัตริย์ก็เหมือนกันว่าจะมีพวกรัฐมนตรีพวกอำมาตย์ที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆในกิจกรรมต่างๆแต่ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความรู้ในงานของทุกกระทรวงของทุกกรมไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเฉพาะกรมที่ตนรับผิดชอบพุทธองค์ก็ตรัสว่าสติต้องเข้ามามีบทบาทในทุกๆกิจกรรมในชีวิตในทุกๆเรื่องในชีวิตไม่งั้นงานจะเสียชีวิตเราจะเสีย ต้องฝึกให้รู้ตัวต้องฝึกตนการฝึกตนคืออะไรคือนอกจากการเรียนการสอนการทำหน้าที่ต่าง

แล้วเราต้องมีความเพียรมีความเพียรป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองต่างๆเช่นความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทความซึมเศร้าความฟุ้งซ่านวุ่นวายต้องมีความเพียรด้วยสติดูแลจิตใจไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาครอบงำแต่เมื่อเราเผลอไปสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอยู่ในจิตใจเราแล้วเราต้องมีความเพียรจัดการปล่อยวางนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะได้ดีมนุษย์จะปลอดภัยด้วยการฝึกในเรื่องการจะป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองความเห็นแก่ตัวความวุ่นวายฟุ้งซ่านทั้งหลายที่เข้ามาในจิตนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเอง ไม่ใช่ว่าจะเป็นทวยทากรรมจะเป็นได้จะป้องกันอันตรายได้ด้วยความเพียรถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายเศร้าโศกอะไรมีโลภมีโกรธมีหลงครอบงำอย่าไปหวังเลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะหายเองถ้าไม่ดูแลไม่เก่งในการจัดการกับอารมณ์ตัวเองแล้วจะเป็นเหยื่อของอารมณ์ตลอดชีวิตเลยทุกวันนี้เราดูสิในโลกที่เจริญคนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัย4อาหารการกินก็พอสมควรอยู่แล้วเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคไอ้สิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเนี่ยได้แล้วแต่เมื่อไม่ต้องกังวลไม่ต้องทุกข์กับการเอาตัวรอดในระดับนี้แล้วมนุษย์เราจะเริ่มจะเป็นโรคทางจิตใจโรคเพราะกิเลสนั้นเราถามว่าถ้าเราเคยซึมเศร้าไหมเคยวิตกกังวลไม่จนนอนไม่หลับเคยมีไหมเคยโกรธเคยเกลียดเคยอิจฉาเคยอะไรไหมแล้วถามว่าดีไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วถ้าเป็นทุกข์นะเราวางแผนไม่ว่าจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราต่อไปยังไงไหมถ้าหวังว่าจะไม่เข้ามายุ่งกับเรามากอันนี้เรียกว่าประมาทมีโอกาสยิ่งทำงานทางโลกความกดดันก็เพิ่มมากขึ้นกดดันด้วยเวลาความกดดันด้วยความคาดหวังของคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้เลี่ยงไม่ได้แต่ความรู้สึกกดดันกับความรู้สึกตึงเครียดไม่ใช่อันเดียวกันเราต้องรู้จักดูแลจิตใจให้รู้สึกกดดันถ้าเป็นความกดดันอย่างเดียวมันกระตุ้นให้เราขยันนะแต่ถ้าปล่อยถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจความรู้สึกกดดันก็กลายเป็นตึงเครียดทุกข์จะตึงเครียดและไม่ตึงเครียดไม่ใช่เพราะความกดดันแต่เพราะเราไม่เก่งในการรับมือกับความกดดันนอกจากนั้นแล้วงามความดีต่างๆมันมีความดีอะไรบ้างไหมที่ไม่เคยเห็นในตัวเราก็คงมีเยอะเหมือนกันแต่พุทธเจ้าท่านให้ข่าวดีว่าไม่มีความดีข้อไหนที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเราไม่ได้ถ้าเราเก่งถ้าเราฝึกตนให้ถูกวิธีฝึกตนให้อย่างสม่ำเสมอ

เหมือต่อเนื่องความดีต่างๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นเองรวยเท่าไหร่สะดวกสบายเท่าไหร่นะก็ไม่ใช่ว่าถึงคนหนึ่งที่คุณงามความดีจะพุทธขึ้นมาเองเป็นผลเป็นกำไรชีวิตมันเกิดขึ้นด้วยการฝึกตนเท่านั้นความดีต่างๆนะมันก็มีอยู่บ้างนะเราทุกคนแต่ความดีที่เราเห็นอยู่ในตัวเรามั่นใจได้ไหมว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นไปได้ไหมที่มันจะเสื่อมไปมันจะหายไปถ้าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงก็คงไม่มีใครรับรองตัวเองได้ถ้าไม่ได้หลักในการฝึกตนผู้ที่ฝึกตนเท่านั้นที่จะมั่นใจได้ว่าความดีที่ทำไปแล้วเราก็จะดูแลรักษาทนุถนอมบำรุงให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปนักวิชาการกับวิชาชีวิตต้องไปด้วยกันวิชาชีวิตก็เพราะว่าวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่อชีวิตไม่ใช่แล้วนั่นไอ้ที่จริงก็มีแต่วิชาชีวิตที่โรงเรียนเราสอนว่ามีวิชาการวิชาชีวิตก็มีวิชาชีวิตโดยตรงกับวิชาชีวิตทางอ้อมวิชาชีวิตทางอ้อมเรียกว่าวิชาการแต่วิชาการก็เพื่อรับใช้ชีวิตให้ชีวิตเราเจริญเจริญอย่างต่อเนื่องเจริญในลักษณะที่จิตจะเป็นที่พึ่งของตนได้ในที่สุดนั้นการฝึกตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในบางครั้งสิ่งที่หลายคนอาจจะโอ้โชคร้ายสิ่งไม่ดีเลยเกิดขึ้นแต่สำหรับผู้มุ่งมั่นในการฝึกตนอาจจะกลับเห็นว่าเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไปตอนที่อาตมาไปเมืองจีนเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ไปเยี่ยมเพื่อนท่านเป็นพระทิเบตแล้วท่านเกิดอะไรแรงโดนบันดาลใจว่าจะสร้างวัดตรงซากของวัดเก่าซึ่งสมัยก่อนมีพระสงฆ์ถึง1,000 รูปแต่ในช่วงวัฒนธรรมปฏิรูปวัฒนธรรมของจีนวัดถูกทำลายไปถูกเผาหมดไม่เหลือท่านอธิษฐานจิตว่าจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่อาตมาไปรู้จักกับท่านครั้งแรกท่านก็กางเต็นท์อยู่กับสามเณรก็ยังไม่ได้ก่อสร้างอะไรเลยต่อมามีจิตศรัทธาช่วยอุปถัมภ์วัดก็เจริญอย่างรวดเร็วมากยังไม่น่าเชื่อ เมื่ออาตมาไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ววัดก็จวนจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะท่านก็ดูวุ่นวายเหมือนกันรับผิดชอบเยอะแต่คราวนี้ไปท่านก็ดูผอมลงมากแต่ดูผ่องใสอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจนพิสังเกต อาตมารู้สึกน้ำตาจะไหลด้วยความมุทิตาที่จะเห็นท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมเป็นพระมานานมากแล้วแต่ยอมวันนี้จะยอมรับว่าแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจความหมายของคำว่าปฏิบัติ
แต่3ปีที่ผ่านมาผมป่วยตลอด3ปีที่ผ่านมาผ่าตัด10ครั้งและตอนนี้ต้องเปลี่ยนตับเสียแล้วต้องระวังตัวตลอด แต่ผมไม่เสียดายบอกว่าเพราะถึงว่าเหมือนผมขี้เกียจผมประมาทแต่เพราะธรรมชาติบังคับผมจึงตั้งใจปฏิบัติอย่างที่ไม่เคยตั้งใจมาก่อนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าได้ผลในระดับหนึ่งท่านก็ออกท่านก็ทอมตัวมากท่านก็ไม่อยากจะพูดอะไรในรายละเอียดเพราะอยู่ต่อหน้าญาติโยม แต่เราก็ดูว่าท่านก็ดูผ่องใสมาก ทีนี้แหละคนเราแม้แต่พระแล้วนะบางทีต้องถึงขั้นนั้นถึงขั้นที่เจ็บปวดจวนตายจึงจะขยันทำกิจของตน จะเจริญด้วยวิชาชีวิตตรงๆแต่คนเราไม่ควรจะปล่อยถึงท่านก็ไม่ถึงกับปล่อยมากหรอกแต่ท่านก็มีกำลังเป็นพิเศษเพราะการท้าทายของธรรมชาติถ้าคนเราเนี่ยอายุแค่นี้ยังวัยรุ่นเริ่มต้นคอยเป็นคอยไปคอยพัฒนาจิตใจของตนเจริญสติสำรวมกายสำรวมวาจาค่อยๆฝึกตนก็จะเป็นการสะสมอริยทรัพย์จะเป็นกำไรชีวิตโดยแท้ความสุขที่เราจะได้จากความเจริญทั้งโลก มันก็มีอยู่แต่ก็น่าชื่นชมในระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายมันก็แค่นั้นแหละหลายคนนี่ก็ตีค่าตัวเองด้วยตำแหน่งด้วยเงินด้วยทองด้วยสินค้าต่างๆแล้วเมื่อต้องผลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอันนี้ก็คือไม่เก่งทั้งวิชาชีวิตอย่างคนที่ต้องซื้อสินค้าแพงๆมียี่ห้อต่างๆเพื่ออะไรก็ไม่ได้อยู่ที่การใช้สอยสิ่งนั้นเท่าไหร่มันอยู่ที่การอวดมากกว่าการอวดให้ทุกคนทราบว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มีเงินซื้อยี่ห้อนี้ได้คือไม่ใช่ความสุขมันเป็นการประกาศให้คนอื่นมันยังเป็นความต้องการจากคนอื่นถ้าซื้อเพราะว่าใช้สอยได้ดีทำหน้าที่ได้ดีอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการให้คนอื่นเห็นมันก็เป็นความโอนแอของจิตใจใช่ไหมวันก่อนตอนเดินทางมีคนให้ดูในหนังสือพิมพ์มีนักฟุตบอลโรนัลโดใส่ใส่นาฬิกาหมื่นนี่ราคาถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ต้อง60-70ล้านอะไรเงี้ยเราคิดว่าโอ้เนี่ยคนเล่นบอลเก่งขนาดนี้แต่ยังสติปัญญานี่ต่ำสามขนาดนี้มึงใครว่ามีเงินมากแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงซื้อของแพงๆให้คนอื่นเห็นมันก็แค่นั้นมันเด็กฮะมันนี่ไม่ใช่ลักษณะผู้มีสติปัญญาผู้มีวุฒิภาวะอะไร คือความคิดจะอวดก็แสดงว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราไม่เห็นคุณค่าชีวิตของตัวเรา

ก็ถือว่าค่าของตัวเราขึ้นอยู่กับการชื่นชมของคนอื่นเราคือเราในสายตาคนอื่นถ้าไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครชื่นชมเราไม่มีใครสนใจเราไม่รู้อยู่ทำไมอย่างนี้ก็เป็นโรคจิตที่คนเป็นกันทั่วโลกในปัจจุบันถือว่าตัวเราดีตัวเราเก่งตัวเรามีคุณค่าเพราะคนอื่นชื่นชมเพราะคนอื่นกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องถามตัวเองว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ตรงไหนถ้าคุณค่าเราขึ้นอยู่กับคนอื่นมันจะใช่เหรอเอ้คุณค่าของเราที่มีทั้งวันทั้งคืนคนอื่นเห็นคนอื่นไม่เห็น มีไหมที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นกับการยอมรับของคนอื่นว่ามีอะไรอยู่ในตัวของเราไหมที่ดีที่งามที่ไม่ต้องสนใจคนอื่นก็อยากให้เรามาสนใจค้นคว้าหาสิ่งนี้ถ้าเราได้สิ่งนี้แล้วอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่สองคนก็มีความสุขสามสี่คนก็มีความสุขร้อยคนก็มีความสุขแต่ถ้าหาตัวนี้ไม่ได้หาคุณค่าของชีวิตตัวเองไม่ได้เดียวก็ไม่มีความสุขสองคนก็ไม่มีความสุขสามสี่คนห้าคนร้อยคนก็ไม่มีความสุขเพราะไม่เก่งไม่ฉลาดไม่รู้จักดูแลจิตใจไม่รู้จักความจริงภายในอยู่กับโลกมายาคอยมองแต่คนอื่นตลอดเวลาเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรเก็บเวลาไว้ที่ลองI began by telling you about my recent trip to China and how in so many places in China it seems to beA sea of people, so many people, and how easy it is to forget that every single person is a person in their own right. And one of my favorite sayings by a non-Buddhist writer is that if anyone matters,then everyone matters. So if we agree that any life, whether it's our own life or a life of loved one, matters, has meaning, has significance, has importance, then it follows that everyone's life has importance. And when you're with large groups of people or traveling through busy airports and railway stations,This is a very good object of recollection. And constantly to be reminding ourselves of the things that we share as human beings. The things that we make us different are the things that impact upon us.Without having to think, different skin color, different race, different language, different clothing, different beliefs, etc. These things we're aware of very easily without having to reflect on them. But the fact that we are all, we all of us seek for happiness,and fear, suffering, that we all are companions in birth, old age, sickness and death. These are truths that you have to decide to think about. You have to make an intention to reflect upon these things. And this is why

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android

หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond the Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธี

นี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุติมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเองเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝาก

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือ2ที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

สหัสสมภินิมมิตสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องน่าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้า
ทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาไสยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกคาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพุทธวิธีเอาชนะนะหรือว่าพุทธวิธีในการชนะพูดถึงเรื่องชนะแล้วหลายคนก็มีความพอใจอยากที่จะชนะไม่อยากที่จะแพ้แต่การชนะที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการชนะตนชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะอื่นถึงจะชนะมากมายยิ่งใหญ่เท่าไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองหักห้ามจิตใจของตัวเองจากสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วให้เจริญในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลได้การที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เรากระทำหรือว่ามีปัญญาในสิ่งที่เรากระทำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะกระทำการต่างๆไปตามคนอื่นทำตามสังคมหรือทำตามกันมาโดยไม่รู้หลักเหตุผลที่แท้จริงอย่างเช่นในเรื่องเถน2บาทลูกศิษย์เห็นอาจารย์ยกบาทขึ้นมาส่องลูกศิษย์ก็ทําตามบ้างพออาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกบาทขึ้นมาส่องทําไมนั่นท่านเรียกว่าลัทธิเถน2บาทแต่ก่อนนั้นอาจารย์ท่านใช้บาทดินเวลาท่านล้างท่านเช็ดทําความสะอาดท่านก็ต้องยกขึ้นมาส่องว่าบาทมันทะลุมั้ยบาทมันรั่วไหมนะถ้าส่องแล้วเห็นรอยรั่วท่านก็จะทำการปะทำการดูแลให้ใช้ได้แต่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ทำก็ทำตามอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตามกันมาหรือพิธีการต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เห็นเขาทำก็ทำบ้างเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเอาชนะสัจกนิครในอดีตการนั้นเพราะว่าการที่จะเอาชนะบุคคลที่อวดอ้างตนเป็นครูเป็นเจ้าของลัทธินั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้ยอมจำนนด้วยปัญญาสัจกนิครเป็นบุคคลที่อวดอ้างตนเองว่าเป็นคนมีปัญญาเหนือคนอื่นคอยที่จะยกวาทะยกคำพูดของตนเองในการทำให้คนอื่นได้รับความอับอาย

ใจขายหน้าอะไรก็ตามที่เขาว่าไม่ที่เขาว่าดีสัจจการนี้คนก็จะหาเหตุผลหักล้างจนคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่สัจจกะนิคนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำสอนคนอื่นใช้ไม่ได้หมดทำให้สัจจการนิคนมีความหลงในหลงลืมตัวเองคิดว่าเรานี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วฉลาดที่สุดแล้ววันหนึ่งเดินไปเจอพระอัสสชิก็ถามพระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งออกตามเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกบวชและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วบวชเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเป็นรูปที่ห้านะถือว่าเป็นผู้ที่ใหม่ที่สุดสัจจการนิคนเดินไปเจอแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าท่านบวชในสำนักของใครพระอัสสชิก็ตอบว่าในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพระสมณโคดมสอนอย่างไรพระอัสสชิก็ตอบว่าพระพุทธองค์สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสัจจการนิคนก็ถามว่าพระสมณโคดมสอนเท่านั้นหรือพระอัสสชิก็ตอบว่าถูกแล้วสัจจการนิคนก็คิดในใจว่าถ้าสมณโคดมสอนแค่นี้เรานี่แหละจะปราบสมณโคดมปราบพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราปราบพระพุทธเจ้าได้แล้วคนอื่นก็จะหันมาความให้ความเคารพนับถือเราว่าอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระราชากราบทูลพระราชาว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงวาทะหรือว่าโต้วาทะกับพระพุทธเจ้ากับพระสมณโคดมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ข้าราชบริพารตลอดทั้งลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นพยานในการโต้วาทะครั้งนี้ว่าแล้วพระสัจจการนิคนก็ไปเฝ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสมณโคดมท่านแสดงธรรมหรือว่าแสดงแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ารูปก็คือรูปร่างตัวตนของเราเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยทั้งรูปและนามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าใช่แล้วเราแสดงขันธ์ห้าว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัจจการนิคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพืชทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ถ้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วมันจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ผิดสัจจการนิคนคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วพระพุทธองค์คงจะยอมจำนนแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวตนเนี่ยอะไรล่ะจะเจริญเติบโตพระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่าสัจจการนิคนท่านเข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงมีความสุขและสามารถบังคับบัญชาได้ใช่หรือไม่สัจจการนิคนก็ตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นท่านจะบังคับร่างกายของท่านไม่ให้แก่ชราได้ไหมท่านจะบังคับเวทนาของท่านไม่ให้รู้สึกอะไรต่างๆได้ไหมท่านจะบังคับสัญญาของท่านไม่ให้จดจำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ท่านจะบังคับจิตใจของท่านไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยได้หรือไม่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยท่านไม่ต้องปรุงแต่งเลยได้ไหมท่านบังคับได้ไหมและสุดท้ายท่านบังคับไม่ให้จิตของท่านรับรู้อะไรเลยได้หรือไม่สัจจการนิคนนิ่งในคำถามของพระพุทธองค์แล้วก็ตอบไปอ่อยๆว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะสัจจการนิคนตอบทั้งที่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ถามมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ถามว่าสัจจการนิคนคำพูดของท่านครั้งแรกกับคำตอบเมื่อสักครู่นี้ไม่ตรงกันครั้งแรกท่านบอกท่านยืนยันว่ารูปหรือว่าทั้งรูปร่างจิตใจหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของเที่ยง
ไม่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขและสามารถบังคับบัญชาได้แต่ในตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์ห้าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วท่านจะยืนยันได้อย่างไรพระพุทธองค์ถามอย่างนี้ถึง3 ครั้งสัจจกนิครจึงยอมในพระปัญญาของพระพุทธองค์นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะปราบคนที่มีปัญญาก็ต้องหาเหตุผลให้เขายอมรับให้ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังขู่บังคับหรือใช้อำนาจต่างๆทั้งหลายมาบังคับให้เขายอมรับเพราะสัจจกนิคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเมื่อเขาเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าคำพูดของเขาคำพูดที่เขาแสดงออกมาไม่สามารถที่จะหักล้างเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงได้ก็ยอมตนเคารพนับถือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเอาชนะด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงแสดงความสำคัญของปัญญาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นใดจะเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะเหตุไรจึงกล่าวเช่นนั้นโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ให้ความสว่างดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันดวงจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่าแสงสว่างของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สาดส่องมาจากข้างในสามารถที่จะทำคนให้รู้จักหนทางที่เดินได้โดยสะดวกโดยถูกต้องถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตได้ด้วยความยากลำบากเราก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะได้ไม่กระทำการอันเป็นทุจริตไม่กระทำกายกรรมหรือว่าการกระทำทางกายที่เป็นทุจริตไม่ทำชั่วทางกายไม่ทำชั่วทางวาจาไม่ทำชั่วทางใจการที่เราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้นั้นเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีปัญญานั้นจึงประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกระทำสิ่งที่เป็นสาระสำหรับชีวิตได้บุคคลบางคนกระทำการโดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับเราสิ่งนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราบางครั้งอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วก็จะนำไปสู่ความเห็นผิดนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการ2 อย่างวิธีการอย่างแรกก็คือการได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นหรือการศึกษาเรียนที่เรียกว่าปรัตโตโคสะปรัตโตโคสะก็คืออาศัยบุคคลอื่นได้ยินได้ฟังจากสิ่งอื่นแล้วให้เกิดปัญญาสมัยนี้จะมีทั้งการอ่านหนังสือการอ่านการศึกษาความรู้ในห้องสมุดการฟังเทศฟังธรรมการฟังบรรยายการอบรมสัมมนาตลอดทั้งการศึกษาค้นคว้าต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆนั่นคือการแสวงหาความรู้เหล่านี้เรียกว่าปรัตโตโคสะคือการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาและประการที่2เหตุให้เกิดปัญญาก็คือการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านอย่างเช่นการใช้บริขารหรือว่าการใช้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง4 อย่าง
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า

อาหารที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคการบริโภคเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเวลาเราเลือกใช้เสื้อผ้าประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือการปิดบังร่างกายไม่ให้เกิดความละอายป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อโก้เพื่อหรูเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยหรือว่าการบริโภคอาหารเราก็บริโภคหรือว่ารับประทานเพื่อที่จะบรรเทาเวทนาคือความหิวเพื่อที่จะบำรุงร่างกายให้สามารถกระทำความดีได้ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อความโก้หรูเพื่อความเมามันเพื่อความคึกขนองแบบนี้ก็ไม่ใช่ในการพิจารณาในด้านที่อยู่อาศัยก็เพื่อที่จะป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายและเป็นที่สำหรับพักอาศัยในการทำคุณงามความดีเหล่านี้ชื่อว่าการพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานปัญญานี้ก็ยังแบ่งเป็นอีก3ระดับก็คือในระดับต้นที่เรียกว่าระดับที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาศึกษาเล่าเรียนการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้หรือว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาการฟังแล้วคิดตามคิดหาเหตุผลตามและปัญญาในระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องที่ประกอบปัญญาคนเราต้องมีทั้งศรัทธาและก็มีปัญญาเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายใครบอกอะไรใครเชื่ออะไรเราก็ปฏิบัติตามหมดนั่นเพราะว่าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแต่บางคนอาศัยว่าตัวเองมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มีศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำก็จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างของสัจจกนิคนก็คือว่าเป็นคนที่ยกตนขึ้นไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอวดตนว่าเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคนที่มีพระปัญญาเหนือกว่าสัจจกนิคนก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินตามพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาเพราะว่าศรัทธาและปัญญานี่แหละจะทำให้เราทั้งหลายประสบความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นที่สุดนั้นดำเนินไปได้ด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสว่างสดใสด้วยอาศัยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ถึงความสำคัญของปัญญาอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความถึงพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10บทหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลอง
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

0: ลิเกเป็นที่ยอดนิยมเป็นสาขาศิลปะที่มีคนดูมากที่สุดเราภูมิใจมากที่เราได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ผอมหวนก็อยากจะให้ศิลปินทุกคนอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของเราเพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีศิลปะพื้นบ้านอันเนี้ยคู่ชาติคู่แผ่นดินต่อไป
1: พระเอกลิเกมหาเสน่ห์ประจำคณะลิเกชื่อดังหอมหวนที่มีรูปงามร่ำสวยร้องเพราะเจรจาอ่อนหวานน่าฟังไปแสดงที่วิกไหนแฟนลิเกจะรุมล้อมกันแน่นขนาดชื่อเสียงของพระเอกบุญเลิศเลื่องลือไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทยและดังไกลไปถึงต่างแดนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาฏพินิจจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ถ้าอาจารย์น้อมบวชนี่ท่านพาคนในพื้นบ้านมารวมกันหัดลิเกท่านก็เป็นหัวหน้าคณะก็เล่นแถวอยุธยาอ่างทองลพบุรีสุพรรณบุรีก็เล่นอยู่แถวนั้นจนมีชื่อเสียงสมัยสงครามครั้งที่สองนี่ท่านก็เล่นอยู่อยุธยาทางกรมศิลป์เขามีประกาศให้ลิเกเนี่ยต้องทำบัตรลิเกท่านก็ต้องเลยเข้ามาทำบัตรลิเกที่กรมศิลปากรท่านก็เลยพาคณะเข้ามาเล่นวิกบางลำพูวิกบางลำพูก็ตรงตลาดตอนนั้นเรียกตลาดทุเรียนท่านก็ได้มาเล่นประจำอยู่ที่นี่คือเล่นทุกคืนเลยเล่นประจำจนหัดลูกศิษย์ถึง9คณะในกรุงเทพก็แยกกันเล่นแต่ละที่ละที่ไปก็เลยเป็นคณะหอมหวนที่ดังที่สุดในสมัยนั้นมาหัดพวกผมเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นหอมหวนรุ่นพิเศษผมก็ไปเริ่มหัดทีแรกก็ไปหัดที่บางปะหันอยุธยาเริ่มเล่นจนเริ่มรู้สึกชักแข็งขึ้นแล้วนะก็ได้หัดเรื่องดีเรื่องนิยายอะไรได้หลายเรื่องแล้วท่านเห็นว่าลิเกในกรุงเทพเนี่ยมันก็มากก็เลยเอาออกไปแสดงทางภาคตะวันออกจนพวกผมเนี่ยไปมีชื่อเสียงทางโน้นมากหลังจากนั้นผมก็มาเป็นพระเอกประจำอยู่วิกบางลำพูในกรุงเทพตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งอายุ22ก็ลาท่านออกเป็นหัวหน้าคณะเองจากนั้นก็หัดลูกศิษย์เองจนเป็นหัวหน้าคณะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสมัยนั้นผมดังมากไปเล่นที่ไหนก็ดีก็ดงก็ดังคือแม่ยกก็เหมือนสมัยหนึ่งเราไปเล่นตามบิ๊กต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาข้าวเอาพวกปลาพวกกับพวกผักอะไรเนี่ยมาให้แต่ต่อมานี่เขาก็เปลี่ยนเป็นพัฒนาเป็นมีให้เป็นพวงมาลัยกันนักเข้ามีให้สร้อยให้เพชรให้ทองให้รถแม่ยกพี่ยกอะไรทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์คือผู้ลิเกนะส่วนมากนะไปจากคนจนการแต่งเนื้อแต่งตัวมาที่เขาพัฒนามาสมัยหลังมีแต่ของแพงๆชุดหนึ่งลิเกเนี่ยตกเท่าไหร่รู้ไหม40,000-50,000ก็ได้จากแม่ยกพี่ยกพวกนี้ช่วยกัน

0: หอมหวนเป็นลิเกที่ถ้าเปรียบเหมือนเป็นสำนักก็เราจะเปรียบเป็นสำนักเซาหลินที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายล้วนแล้วแต่ฝีมือฉกาจฉกรรจ์มีชื่อมีเสียงทั้งนั้นหลายๆท่านนะฮะเป็นลิเกที่ลำสวยหอมหวนจะลำสวยนะฮะถ้าบอกว่าเป็นศิษย์สำนักหอมหวนเนี่ยอันดับต้นๆเลยก็คือลำสวยแต่งตัวสวยเป็นลิเกลูกกรุงอะไรประมาณนี้ครับสำหรับครูบุญเลิศนี่ท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเนาะในแขนงลิเกของเรานี่แหละผมก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถของท่านถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งของวงการลิเก
1: ยังไฟ

0: ด้วยความละเมียดทุกสำเนียงการร้องด้วยความอ่อนช้อยทุกวงรำผนวกกับพรสวรรค์เฉพาะตัวของพระเอกบุญเลิศทำให้ทุกบทบาทการแสดงของคณะหอมหวนติดตรึงใจแม่ยกจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
1: ตอนนี้ก็เขียนบทพวกร้อยแก้วร้อยกลองลูกศิษย์ลูกหลานอะไรต้องการร้อยกลองอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเขียนไปให้ไม่ค่อยได้หยุดแล้วก็ต้องทำไปเสมอเรื่องดนตรีนี่แล้วก็ซ้อมไปบ้างคือท่องเพลงไว้เผื่อลูกศิษย์จะมาต่อซึ่งจะมาต่อก็จะเราจะได้เลือกเพลงให้ถูกกับลักษณะของการแสดง เรื่องการแสดงลิเกก็นานๆครั้งหนึ่งบางครั้งน้องๆเขาเชิญบางครั้งเจ้าภาพที่เคยดูเก่าๆเขาอยากจะดูอีกก็เชิญไปเล่นนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่มากเลย
2: จงร้องรำไปเถิดผมได้คุณครูบุญเลิศ

0: ากไม่ได้ผลละบุญผู้มีพระคุณเลิศล้ำ
1: ลูกศิษย์สมัยก่อนกับปัจจุบันมันก็ผิดกันนะสมัยก่อนเราเอาลูกศิษย์มาเลี้ยงไว้ในบ้านเลย20 30คนเราก็เลี้ยงรับผิดชอบทั้งหมดสมัยนี้ลูกศิษย์ก็จะอยู่ตามบ้านของเขาเราก็ตั้งใจว่าศิลปะพื้นบ้านของเราเนี่ยได้อยู่คู่พื้นแผ่นดินไทยไปตลอดแล้วก็อยากจะได้เด็กๆทั้งหลายที่มีความรักในด้านศิลปะทั้งหลายเนี่ยมาหัดกันให้มากๆคือเราหัดเราสอนเราก็ไม่ได้คิดค่าสอนค่าอะไรเลยนะหัดได้ฟรี
2: ก็คือเมื่อก่อนนี้จริงๆแล้วพ่อของผมเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงลิเกแต่เป็นลิเกที่อยู่บ้านนอกไม่ค่อยจะมารู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิเกจริงๆแล้วก็พอใจของผมเป็นลิเกเหมือนตามสายเลือดก็คิดไว้ว่าอยากครั้งหนึ่งถ้าจะเป็นลิเกแล้วก็อยากให้มันถึงที่สุดเจอของที่มันจริงที่สุดก็เลยเข้ามาฝากตัวกับอาจารย์บุญเลิศนะพินิจแล้วก็ท่านก็รับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็สอนวิชาในด้านการแสดงลิเกทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้พอสมควรนะครับพ่อเราเป็นคนดีมากเลยที่วงการลิเกยกย่องสมที่เป็นศิลปินแห่งชาติจริงๆครับเป็นผู้ให้จริงๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลิเกทุกคนไม่จำเป็นต้องผมใครก็ได้ที่มีเวลาเข้าไปหาท่านให้หมดความภาคภูมิใจของผมก็คือพ่อเมตตาผมให้ผมใช้นามสกุลแล้วก็รับผมเป็นลูกบุญธรรมรับผมเป็นลูกศิษย์นี่คือความภูมิใจที่บางครั้งบรรยายไม่ถูกแล้วผมก็คิดว่าจะสืบทอดในสาขาของลิเกตามที่แบบของพ่อสอนมาก็จะทำให้พ่อเท่าที่ความสามารถผมจะทำได้มีพ่อบุญเลิศท่านเปิดโอกาสให้ผมใช้นาฏพินิจผมดีใจที่ได้เป็นศิษย์ไม่เคยจะคิดท้อถอยขอยึดคำครูผู้เจริญสิทธิ์จะขอเดินตามรอย
1: ยังไฟเวอร์จุดไฟเติมฝัน
3: ลิเกศิลปะชั้นสูงที่ต้องใช้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณในการแสดงทุกท่วงท่าของการร่ายรำทุกสำเนียงที่ขับขานดำเนินเรื่องราวสร้างความสุขให้กับแฟนลิเกหอมหวนมาหลายทศวรรษวันนี้บุญเลิศนาฏพินิจพระเอกลิเกคณะหอมหวนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในลิเกเช่นเดียวกับเขาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าแห่งนี้ค่ะ
4: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าของเรานะครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชมรมลิเกโรงเรียนเรานะครับที่ได้ต้อนรับศิลปินแห่งชาติผู้ที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงลิเกไทยของเรานะครับจะมาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้เราจะได้พบกับท่านอาจารย์บุญเลิศนาฏพินิจนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดง

0: นาฏดนตรีหรือลิเกครับ
1: เป็นไงเรียนลิเกลำบากไหมแต่ถ้ามีความพยายามพอเราเริ่ม

0: บทแต่ว่าการลำเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของทั้งสองลิเกทั้งสองอย่างเลยเพราะฉะนั้นต้องเรียนแม่บทไว้เป็นเบสิกครั้งแรกเลยครับมีอะไรสงสัยอะไรก็ถามนะถามได้ทุกคน
1: ในการคัดเลือกนักแสดงนะครับคัดเลือกจากอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีดูนักแสดงว่าควรจะแสดงเป็นตัวไหนบ้างครับ
0: ตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเขาจะเลือกหนึ่งคือรูปร่างก่อนหน้าตาคือไม่ต้องหล่อมากพอดูว่าพอแต่งหน้าแต่งตาแล้วน่าจะเป็นพระเอกพระรองได้สิ่งที่สอนสำคัญที่สุดคือเสียงแล้วก็ต่อมาก็เป็นการรำจากนั้นก็เขาก็จะเลือกจะลองว่าใครสมองดีสมองไวแล้วก็คิดว่าจะต้องรำได้ก่อนร้องได้ก่อน
2: ผมอยากจะทราบว่าคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะเล่นลิเกนะฮะมันต้องมีอะไรบ้างครับ
0: คุณสมบัติของลิเกเราก็ไม่มีอะไรมากคือหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีความนอบน้อมนะนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ท่านพูดสิ่งใดก็ควรจะจำเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องติดตัวเราประจำว่าเราจะต้องทำในสิ่งนี้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้ให้แม่นยำอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเชื่อคำที่ไม่ซุกซนไม่ทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ห้ามหวง
3: อยากให้อาจารย์ช่วยสอนท่าเมตไตรหรือท่ารำค่ะที่ทำให้คนดูชื่นชอบ
0: คนจะชอบครั้งแรกเลยเนี่ยลิเกเนี่ยออกจากฉากเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าลิเกคือเนี่ยจะคือเป็นลิเกรำหรือเปล่าหรือเป็นลิเกออกไปเดินไปเฉยๆจะเป็นลิเกที่มีความรู้มีภูมิรู้ครูจะรำออกมาให้ดูสมมุติว่าออกจากฉากมาเลยก็รำออกมาเลยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยลักษณะของลิเกลำมันก็มีลำหลายอย่างลำสำคัญอยู่ว่าเราตีบทนะลำตีบทสานเอ้ยบิดเนื้อตุราดบิดเนื้อตุราดโปรดประทานบิดตุราดโปรดประทานเป็นมิ่งขวัญเอยมันก็มีบทเกลียวบทโกรธนะบทเกลียวบทโกรธบทรักรักมันก็ยังมีรักมากรักน้อย
1: อาจารย์ครับในสมัยก่อนคนที่จะเป็นลิเกได้ต้องฝึกฝนอะไรบ้างครับยากไหมครับ
0: สำคัญที่สุดคือใจต้องรักมันถึงจะเกิดความสำเร็จได้รู้จักใจของคนที่อยู่รวมกันต้องมีความสามัคคีรักใคร่กันและจะรู้ใจกันคนอยู่หลังก็ต้องดูคนหน้ารำยังไงก็ต้องรำตามกัน
3: คืออยากทราบว่าในสมัยของอาจารย์นะคะมีวิธีในการจำบทแบบไหนคะแบบจำบทยากไหมคะ
0: คือลิเกสมัยก่อนเนี่ยเขาหัดเนี่ยสองบทเนี่ยอาจจะฝึกถึงปีหนึ่ง คือครูสมัยก่อน

0: ขาจะมานั่งจ้ำที่จ้ำชัยอะไรเขาจะแกล้งดูว่าใครจะมีความเฉลียวฉลาดเขาจะสอนแล้วเข้าไปพอจะเป็นบทนึงเนี่ยแสนยากลำบากมากหรอกไม่ใช่ง่ายเลย
1: อาจารย์ครับถ้างั้นผมขออนุญาตโชว์ให้อาจารย์ดูได้ไหมครับแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าผมต้องแก้ไขยังไงบ้างคร
0: ับ ดี
1: ครับ10กว่าปีผ่านไปผมขอกล่าวใครลิขิต
0: ผมขอกล่าวใครลิขิต
1: ผมขอกล่าวใครลิขิตมาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตะคัดขีดเขียน
0: มาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตะคัดขีดเขียน
1: ผมอัตตะคัดขีดเขียนแต่เรื่องตำราวิชารบ
0: แต่เรื่องตำราวิชาลบ
1: แต่เรื่องตำราวิชารบเรียนจนรู้จบตำรับ
0: เรียนจนรู้จบตำรับ
1: เรียนจนรู้จบตำรับเรื่องรบรับรอบรู้จนท่านหลวงปู่ให้เรียนเรื่องอั้งโลให้ล้มไม่แลเพราะผมมุ่งแต่เฝ้าเรียน
0: ค่อยๆครับบทพวกนี้บทสำคัญไม่ใช่ว่าคนพูดลำขวานลำดาบลำทวนลำอะไรเก่งพอมาลำตีบทนี่ตีไม่ถูกก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเพราะเรื่องลำดาบลำทวนลำขวานอะไรเนี่ยมันลำจากหัดมาจึงได้มาเป็นจังหวะแต่การที่เราออกไปร้องเนี่ยร้องแล้วตีบทให้ถูกอันนี้สำคัญกว่าครูก็ดีใจมากที่มาวันนี้ได้มาพบลูกศิษย์ทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาแล้วก็สนใจในศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องต้องการจะให้ครูสอนก็พร้อมที่จะทำให้และก็จะเป็นที่ปรึกษามีสิ่งใดขาดเหลือก็ถามได้อนุญาตทุกๆคนเลยนะ

0: ครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกรงใจท่านนิดหน่อยแต่พอได้นั่งคุยกันสักพักก็รู้สึกว่าท่านเป็นกันเองมากครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องเพลงสมัยก่อนๆ นะครับที่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังครับผมก็จะเก็บไว้สอนคนรุ่นหลังไว้ใช้ในการแสดงแล้วก็สืบต่อศิลปะวัฒนธรรมลิเกไว้นะครับให้อยู่กับแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานครับ
1: รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ท่านได้มาให้ความรู้กับพวกหนูเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอท่านตัวจริงค่ะหนูว่าวันนี้เนี่ยใช้เวลาน้อยแต่ว่าได้ความรู้ที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะทั้งเรื่องแบบว่าการเปรียบเทียบลิเกสมัยนี้กับสมัยโบราณการทำให้คนชื่นชอบในตัวเราค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันก็ยากที่คนอื่นสอนแล้วเราจะเข้าใจง่ายขนาดนี้ค่ะหนูยังต้องฝึกอีกเยอะมากเลยค่ะกว่าจะได้เป็นแบบท่านค่ะเพราะว่าท่านก็ใช้เวลานานแล้วก็ทุกคำสอนที่ท่านสอนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรำการร้องเพลงเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันปรับใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะ
2: คือถ้าพูดถึงหอมหัวเนี่ยเราเหมือนเป็นลิเกเมืองนะฮะเพราะว่าเราเป็นเด็กลิเกอยู่บ้านนอกแล้วถ้าได้ยินคำว่าหอมหัวเนี่ยมันจะเป็นลิเกเมืองที่มีความมาตรฐานเปรียบเทียบเราเป็นลิเกบ้านป่าเนี่ยถ้าได้ยินนามสกุลต่อท้ายว่าหอมหัวนั้นแสดงว่าโอ้น่ากลัวมีของอ่ะแล้วก็จริงๆแต่ละคนที่ผ่านคำว่าหอมหัวมาเนี่ยเขาจะมีการฝึกที่เข้มข้นไม่เหมือนลิเกบ้านป่าเราที่แบบว่า

0: ลำขึ้นเตียงเชิดเข้าฉากได้ก็ออกไปหากินกันแล้วคำว่าบุญเลิศนาพินิจเนี่ยเป็นลิเกที่ เขาเรียกเป็นลิเกดารานะเพราะว่าเป็นผู้ที่มาปลุกวงการลิเกทีวีอ่ะก็คือบุญเลิศนาพินิจที่ได้ยินชื่อนะฮะเราก็ได้ดูจากตอนนั้นแล้วก็ก็เก็บตำนานตรงนั้นเอาไว้ในความรู้สึกว่าลิเกทีวีที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วเราก็ไม่เคยเจอมาเลยแล้วจนมายุคหลังเนี่ยฮะได้มีโอกาสได้สัมผัสพ่อเลิศเนี่ยจะเป็นคนที่อุทิศให้กับวงการลิเกในส่วนที่เราได้เห็นนะก็คือเหมือนกับว่าในวงการลิเกต้องการให้แกไปทำอะไรอย่างเงี้ยแกค่อนข้างจะให้ความสำคัญใครอยากเป็นลูกศิษย์ลูกหาตรงไหนที่แกถ่ายทอดได้แล้วก็แกก็พร้อมที่จะทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกับวงการลิเก
1: เกือบศตวรรษของลิเกคณะหนึ่งที่จัดการแสดงหน้าม่านสรรสร้างความสุขถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยืนยงต่อไปในแผ่นดินนี้ผ่านพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาถพินิจคณะลิเกหอมหวน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนแต่ยังส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับวันนี้บริเวณภาคใต้ฝนลดลงค่ะสำหรับตัวพายุไมสักตอนนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวไปทางเมืองหนานหนิงบริเวณประเทศจีนตอนใต้คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะจะเน้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณภูเก็ตลงไปรวมถึงอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการติดตามเรื่องพายุไมสักมีประกาศคำเตือนออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่10มีเนื้อหาดังนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะจะมีคลื่นสูง 2

ึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันที่5และวันที่6กรกฎาคมมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันถึง2วันนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นะ
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ผู้เจ้าจะไปไหนผู้จะอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: แล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุกผาเนนสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไชวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้จะมาพูดถึงอวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญกับเราก็คือตา
1: ครับผม
0: ต้อหินก็ถือเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับดวงตาของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โรคนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคะ
1: ครับจริงๆโรคต้อหินเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับของคนทั้งโลกเลย
0: ว้าวอันดับหนึ่งเลยเหรอคะ
1: ก็คือเป็นตาบอดที่ไม่สามารถรักษาให้คืนมาได
0: ้ค่ะ
1: นะครับไม่เหมือนโรคต้อกระจกเจอเยอะกว่านี้แต่รักษาให้กลับมาเป็นปกติได
0: ้คือถ้าเป็นต้อหินแล้ว
1: ใช่ครับถ้าบอดแล้วก็บอดเลยรักษาไม่ได้แล้วนะครับ
0: ถือว่าเป็นโรคที่รุนแรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นโรคที่รุนแรงมากๆโรคหนึ่งนะครับ
0: สาเหตุของโรคเกิดจากอะไรคะ
1: ครับจริงๆแล้วคำว่าต้อก็คือแปลว่าตาคำว่าหินเนี่ยหมายความว่าลูกตาแข็งเหมือนหินคนสมัยก่อนคงเข้าใจอย่างนั้นนะครับเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อหินปกติในลูกตาคนเราเนี่ยครับมันจะมีการสร้างสารน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงในลูกตาเพื่อให้สารอาหารให้ออกซิเจนกับอวัยวะข้างในดวงตาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำก็ต้องมีการสร้างเข้าไปแล้วก็ต้องมีรูระบายออกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาทำให้น้ำที่สร้างเข้าไปแต่ว่ารูระบายออกมันตันหรือมันตีบก็จะทำให้น้ำเนี่ยไปคั่งอยู่ข้างในลูกตาความดันในลูกตาซึ่งไม่สัมพันธ์กับความดันโลหิตนะครับก็จะสูงขึ้นเมื่อความดันในลูกตาสูงขึ้นเนี่ยมันจะไปกดขั้วประสาทตาทำให้ขั้วประสาทตาเกิดการเสื่อมก็มีทั้งแบบเสื่อมแบบเฉียบพลันหรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับส่วนใหญ่ที่เราพบโรคต้อหินเนี่ยส่วนใหญ่จะเสื่อมแบบเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนในที่สุดจากคนไข้เริ่มมองไม่เห็นจนสุดท้ายก็อาจจะตาบอดเป็นทั้งตาเลย
0: จะพบในเพศหญิงหรือเพศชายมากกว่ากันคะสำหรับต้อหิน
1: ครับจริงๆโรคต้อหินมีทั้งเป็นแบบเฉียบพลันนะครับแล้วก็แบบที่เป็นแบบเรื้อรังนะครับก็จริงๆแล้วทั้ง2 อย่างเนี่ยก็พบได้พอๆกันนะฮะยุติธรรมทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เป็นเหมือนกัน
0: มีความเสี่ยงได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วในช่วงอายุอะค่ะมีผลไหมคะว่า
1: ครับจริงๆโรคต้อหินก็สามารถเจอได้ในทุกช่วงอายุแต่ช่วงอายุที่ถือว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นก็และเหมือนหลายๆโรคของร่างกายนะครับปกติเราจะได้ยินว่าพออายุ40ปีขึ้นไปคนก็จะเริ่มบ่นเป็นนู่นเป็นนี
0: ้
1: เช่นกันครับดวงตาเนี่ยพอหลังอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยรูที่ใช้ในการระบายน้ำออกจากตาเนี่ยก็อาจจะมีการตีบมีการตันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในคนอายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินนะครับ
0: ไอ้ตัวน้ำที่คุณหมอว่าที่ต้องมีผลกับดวงตานี่คือหมายถึงน้ำตาหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่ครับเป็นน้ำก็ทางภาษาแพทย์เขาเรียกว่าน้ำเอควีสก็คือเป็นน้ำที่หล่ออยู่ด้านในลูกตาครับไม่ได้เกี่ยวกับน้ำตา
0: คนละส่วนกับน้ำตาเลยใช่ครับ
1: เพราะว่าน้ำนี้เป็นน้ำที่คอยให้สารอาหารในการเลี้ยงดูอวัยวะข้างในลูกตา
0: ค่ะคนที่จะเป็นต้อหินเขาจะมีอาการเริ่มต้นบ่งบอกไหมคะว่าจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงอะคะในเบื้องต้น
1: ครับโรคต้อหินในแบ่ง

0: เป็น2กลุ่มนะครับถ้ากลุ่มที่อยู่ๆเกิดอะไรขึ้นผิดปกติกับดวงตาแล้วก็เกิดการอุดตันของรูระบายเอเควียสออกจากตาอย่างฉับพลันเนี่ยพวกนี้จะมีอาการความดันตาขึ้นสูงมากคนปกติเนี่ยความดันในลูกตาเนี่ยเขาความสูงของความดันลูกตาไม่เกิน21มิลลิเมตรประหลอดนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นต้อหินเฉียบพลันเนี่ยอาจจะมีความดันขึ้นไปถึง40ถึง50มิลลิเมตรประหลอด คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมาด้วยอาการปวดตามากนะครับตามัวลงเฉียบพลันนะครับคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้นี่ชัดเจนฮะคนไข้อยู่บ้านไม่ไหวเพราะว่ารู้สึกปวดตามากเหมือนหัวจะระเบิดเหมือนลูกตาจะระเบิด
1: คือปวดตาไปจนถึงปวดศีรษะ
0: ปวดศีรษะจนคลื่นไส้อาเจียนเลยพวกนี้เป็นต้อหินเฉียบพลันก็เจออยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่ายังสัดส่วนการเจอน้อยกว่ากลุ่มที่2ก
1: ็
0: คือเป็นต้อหินแบบเรื้อรังนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยความดันตาจะค่อยๆขึ้นนะครับพอขึ้นเสร็จมันก็จะตามันความดันในตาสูงมันก็จะไปกดขั้วประสาทตาค่อยๆเสื่อมทีละน้อยเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้บางทีไม่รู้ตัวเลย
1: ะ
0: นะครับรอจนวันดีคืนดีหรือวันร้ายคืนร้ายไม่รู้เกิดขยี้ตาหนึ่งแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมตาข้างนี้เห็นน้อยมากพอไปตรวจก็จะพบว่าบางทีการมองเห็นลดลงเหลือสัก 20-30% แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะรู้ช้าไม่ค่อยมีอาการนำมาก่อนยกเว้นเราทดสอบตาของเรา
1: อ๋อแสดงว่าการที่จะเกิดต้อหินเนี่ยไม่ได้เกิดพร้อมกัน2ข้างใช่ไหมคะจะเกิดข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าอาจจะเกิดได้ทั้ง2ข้างพร้อมกัน
0: ส่วนใหญ่ถ้าสมมติเป็นต้อหินเฉียบพลันเนี่ยแน่นอนเป็นข้างเดียวก่อนเพราะเป็นแค่ข้างแรกเป็นก็อยู่บ้านไม่ได้แล้วก็ต้องมาหาคุณหมอแต่ต้อหินอย่างเรื้อรังเนี่ยก็เป็นได้ทั้งเป็น2ตาแล้วก็เป็นตาหนึ่งก็ได้
1: ค่ะคือต้อหินเนี่ยที่เรียกว่าต้อหินคือลักษณะจะมีอาการแข็งตาจะรู้สึกแข็งแล้วก็ปวดอย่างนี้หรอ
0: ใช่ครับเวลาคุณหมอมาวัดความดันในลูกตาให้ความดันในลูกตาจะสูงแต่ตัวคนไข้อาจจะบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะตาเรามันแข็งหรือยังไงนะครับ
1: วิธีการวัดความดันในลูกตาที่คุณหมอวัดบอกว่าเป็น
0: มิลลิเมตรประหลอด
1: มีวิธีการวัดยังไง
0: ครับก็มีหลายวิธีครับเดี๋ยวนี้ถ้าใครไปตรวจที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะได้เห็นว่ามีให้การอ่านตัวเลขเสร็จก็อาจจะมีกดเครื่องที่จะรู้ว่าค่าสายตาสั้นเท่าไหร่แล้วก็จะมีอีกเครื่องนึงซึ่งจะเหมือนมีลมยิงใส่ตา
1: ค่ะ
0: นะครับมีลมยิงเสร็จปุ้งปุ๊บมันก็จะแปรผลออกมาว่าความดันตาเราเท่าไหร่อ๋อ
1: เป็นตัวเครื่องวัดซึ่งให้เรามองไปใช่ไหมคะอย่างนี้ในหลายๆร้านที่เป็นร้านตัดแว่นนะคะไอตัวเครื่องที่เขาวัดระดับสายตาอันนี้คือสามารถวัดค่าของ
0: ความดันตา
1: ความดันตาไม่ได้
0: มันเป็นคนละเครื่องกันลักษณะเครื่องจะคล้ายกันแต่ทำหน้าที่คนละอย่าง
1: คืออันนั้นใช้ได้แค่วัดสายตาว
0: ่
1: าเอียงสั้นไหม
0: ใช่ครับเพื่อประกอบแว่นแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะรู้ความดันตาเท่าไหร่นี้คงต้องไปที่ที่มีจักษุแพทย์มากกว่าเพราะว่าเครื่องนี้น่าจะอยู่กับจักษุแพทย์
1: ค่ะสำหรับโรคนี้จะต้องมีการวินิจฉัยโรคไหมคะ
0: ใช่ครับคือโรคนี้จะเป็นโรคที่เราเรียกกันว่าเป็นมหันตภัยเงียบนะครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะตาบอดโดยจะไม่รู้ตัวมาก่อนเนื่องจากว่าโรคต้อหินเนี่ยเวลาเกิดการเสียของการมองเห็นเนี่ยมันจะเสียเป็นหย่อมๆก่อนเพราะอันเนี้ยไอ้มองตรงกลางเนี่ยคนไข้อาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะยังเห็นชัดอยู่ต่างกับโรคต้อกระจกซึ่งมันจะมีหมอกบังหมดทั้งการมองเห็นเพราะฉะนั้นคนไข้จะรู้ตัวเร็วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นต้อหินเนี่ยมันอาจจะเสียหย่อมนี้หย่อมนี้หย่อมนี้ในขณะที่มองด้วยตาอีกข้างนึงไม่เสียเราก็เลยไม่ได้มีปัญหาในการเห็นนะครับยกเว้นว่าเราไปเข้าเครื่องตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์นะครับคุณหมอก็จะมีตั้งแต่การตรวจระดับการมองเห็นซึ่งอาจจะยังปกติอยู่ก็ได้ในช่วงแรกแล้วก็มีการวัดความดันตาว่าความดันตาสูงไหมนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะดูลักษณะขั้วประสาทตาว่าถูกกดทำลายไปเยอะหรือไม่แล้วก็ตัวที่ช่วยบอกได้อันนึงก็คือการวัดความหนาของขั้วประสาทตาว่าถูกกดทำลายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์รวมทั้งการทำงานของขั้วประสาทตาเราเรียกการวัดอันนี้ว่าการตรวจลานสายตา
1: ลานสายตา
0: ใช่ครับก็คือว่าลานสายตาตรงหย่อมไหนมันหายไปหรือเปล่าเข้าลักษณะกันกับคนเป็นต้อหินก็แสดงว่าเป็นโรคต้อหิน
1: หมายถึงว่าการมองหนึ่งภาพเนี่ยในมุมซ้ายหรือมุมขวาในบางจุดเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดหรอคะถ้าเราปิดหนึ่งตา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋ออันนี้คือเรียกว่าภาพ
0: ลานสายตาเสีย
1: อ๋อ
0: ก็คือเป็นลักษณะที่เจอในคนเป็นโรคต้อหิน
1: ค่ะถ้าทราบแล้วว่าคนไข้ท่านนี้เป็นต้อหินวิธีการรักษามีวิธีใดบ้าง
0: ครับจริงๆวิธีการรักษาต้อหินก็ยังนับว่าเป็นความโชคดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มรู้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรักษาโดยการควบคุมระดับความดันลูกตาไม่ให้สูงแล้วสมมุติเสียไปแล้ว 20% เนี่ยเราเอาคืนไม่ได้แล้วนะครับ
1: ค่ะเสียแล้วเสียเลยใช
0: ่ครับหน้าที่ของเราก็คือรักษาประสาทตาอีก 80% ที่เหลือไว้ไม่ให้มันเสียโดยการลดความดันตาไม่ให้มันไปกดขั้วประสาทตา
1: ค
0: ่ะวิธีการรักษาเนี่ยก็มีตั้งแต่การใช้ยาหยอดตานะครับปัจจุบันเนี่ยยาหยอดตารักษาโรคต้อหินค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีวัตถุประสงค์ของการหยอดก็คือเพื่อไปลดความดันตานะครับซึ่ง แต่ต้องหยอดตลอดชีวิตนะครับพวกนี้ต้องเข้าใจว่าหยุดหยอดเมื่อไหร่คนไข้บอกเอ๊ะไม่เห็นมีอาการนะหยุดหยอดอีกทีนี้อาจจะตาบอดไปแล้วเอาคืนไม่ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าหยอดยาแล้วยังไม่ได้ผลก็จะมีทางเลือกต่อไปก็คืออาจจะมีการใช้เลเซอร์ในการช่วยซึ่งอาจจะได้ผลสู้การใช้ยาหยอดตาไม่ได้เพราะฉะนั้นในทางเลือกแรกเลยเราก็จะใช้ยาหยอดตาก่อนยาหยอดตาแล้วก็ยังควบคุมความดันตาไม่ได้เลเซอร์แล้วก็ยังไม่ได้อยู่ก็จะไปถึงการผ่าตัดนะครับแต่ว่าเรียนว่าการผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าตาค่อนข้างแย่แล้วนะครับความหวังก็ลดลงเยอะแล้วเพราะฉะนั้นสำคัญสุดถ้ารู้ว่าเราเป็นต้อหินคุณหมอบอกให้หยอดยาต้องหยอดยาสม่ำเสมอแล้วก็มาตรวจตามนัด
1: ค่ะต้องห้ามหยุดหยอดเลยใช่ไหมคะ
0: เพื่อไม่ให้ลุกลามไปจนกลายเป็นต้องไปทำเลเซอร์หรือไปผ่าตัดหรือตาบอดไปในที่สุด
1: ในการหยอดอะค่ะจะต้องมีความถี่ขนาดไหนไหมทำไมถึงทุก4ชั่วโมงเหมือนการทานยาแก้ปวดอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยส่วนใหญ่ยาหยอดลดความดันตาลดต้อหินเนี่ยมีหลายตัวนะครับแล้วแต่ว่าคนไข้แต่ละคนคุณหมอก็จะวินิจฉัยว่ากรณีอย่างนี้ควรจะให้ยาตัวไหนก็จะมีตั้งแต่หยอดวันละครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของยาที่ได้ไป
1: อ๋อคนไข้แต่ละรายต้องการ
0: ยาไม
1: ่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวหยอดเหมือนกันแต่ประสิทธิภาพไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อย่างนี้นั่นแสดงว่าถ้าคนที่มารักษาแล้วยาหมดก็ต้อง
0: ต้องมาพบคุณหมอแน่นอนคุณหมอ
1: ซื้อหยอดเองไม่ได้
0: ใช่ครับครั้งหนึ่งที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อหินแล้ว
1: ค
0: ุณหมอจะนัดมาดูเป็นระยะช่วงแรกที่ยังเพิ่งเริ่มรักษาใหม่ๆอาจจะนัดทุกเดือนแต่พอเริ่มคุมความดันตาได้ดีขึ้นคุณหมออาจจะบอกอ่ะงั้นเอายาไป3ขวด3เดือนนัดกันมาดูแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบ 100% จะต้องนัดติดตามการรักษา
1: คือถ้าไม่มารักษาก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่การตาบอด
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: เปอร์เซ็นต์สูงไหมคะ
0: อ๋อสูงแน่นอนครับเพราะว่าพอเราหยุดยาหยอดลดความดันตาความดันตาก็กลับไปขึ้นใหม่มันก็จะไปกดขั้วประสาทตาค่อยๆเสื่อมลงจนสุดท้ายพอมันเสื่อมครบ 100% ตาข้างนั้นก็บอดไป
1: อาการที่เด่นชัดอะค่ะของการที่จะเป็นต้อหินแล้วนำไปสู่อาการตาบอดที่เด่นชัดเลยเป็นอาการยังไงอะ
0: ครับจริงๆคงพูดถึงกลุ่มเสี่ยงดีกว่านะครับว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะต้องไปตรวจตาว่าเราเป็นต้อหินหรือไม่นะครับอันแรกเลยก็คือคนที่มีอายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับอันที่2คือคนที่มีประวัติครอบครัวนะครับเป็นโรคต้อหินนะครับหรือบางทีชาวบ้านอาจจะไม่รู้เอาเป็นว่ามีประวัติครอบครัวเป็นคนที่เป็นต้ออะไรก็ไม่รู้แล้วตาบอดอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าในคนในครอบครัวจะเป็นต้อหินซึ่งพวกนี้อาจจะถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นอันที่1 นอกจากอายุเกิน40หรืออันที่2ถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินก็ควรจะมาตรวจอันที่3คือมีประวัติการใช้ยาหรือโรคประจำตัวบางอย่างซึ่งเป็นความเสี่ยงเช่นมีการใช้ยาพวกสเตียรอยด์ไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยด์ที่ใช้กินหรือสเตียรอยด์ที่ใช้หยอดยาก็ตามหยอดตาก็ตามก็ถือว่ามีความเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงเช่นคนเป็นโรคเบาหวานก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินมากขึ้นแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือคนที่มีอุบัติเหตุกับดวงตานะครับเช่นเคยประสบอุบัติเหตุกระแทกตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยผ่าตัดซ่อมลูกตามาอะไรเงี้ยพวกนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต้องไปตรวจเรื่องต้อหินอย่างน้อยปีละหนึ่งคร
1: ั้
0: ง
1: หลายๆคนจะเคยได้ยินคำว่าสเตียรอยด์แต่ว่าไม่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยสเตียรอยด์มันคือยาประเภทไหนส่งผลอะไรบ้าง
0: ครับจริงๆสมัยก่อนเขาคงเรียกสเตียรอยด์ว่ายาผีบอกสมัยที่กฎหมายเราไม่เข้มแข็งเนี่ยไปตามร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรควบคุมเนี่ยเราได้ยาชุดมายาชุดเนี่ยอาจจะมีสเตียรอยด์ปนมาด้วยสักเม็ด2เม็ดเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยจะไปช่วย เหมือนหลอกร่างกายนะครับอย่างเช่นเป็นไข้เนี่ยไข้ก็จะลงนะครับแต่ว่าการติดเชื้อไม่ได้หายแถมจะทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอลงสู้กับเชื้อได้น้อยลงเพราะฉะนั้นในระยะแค่เพิ่งเริ่มกินเนี่ยจะรู้สึกเหมือนดีขึ้นนะอย่างเช่นคนเป็นหวัดหรือคนเป็นอะไรก็ตามนะครับ
1: อัน
0: นี้แต่ว่าพอใช้ไปต่อไปในระยะยาวนอกจากผลข้างเคียงของตัวสเตียรอยด์ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับตาก็ทำให้เป็นต้อหินต้อกระจกอะไรเงี้ยแล้วยังจะทำให้ร่างกายเนี่ยถูกกดภูมิคุ้มกันลง
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นยาสเตียรอยด์สมัยก่อนเราคงคิดว่ามันซ่อนอยู่ในยาชุดที่ขายกัน
1: แล้วอย่างนี้ปัจจุบันนี้เราจะทราบได้ไงคะว่ายาที่เราทานอยู่หรือไปซื้อตามร้านเนี่ยค่ะมันมีสเตียรอยด์ผสมอยู่
0: ครับตอนนี้ยาสเตียรอยด์เป็นยาควบคุมตามร้านขายยาถ้าไม่มีใบสั่งแพทย์ไม่สามารถซื้อได
1: ้นะครับ
0: ส่วนถ้าสมมุติว่าคุณหมอให้สเตียรอยด์มาจากโรงพยาบาลเช่นคนเป็นโรคบางโรคจำเป็นต้องใช้สเตียรอยด์ในการรักษาเช่นเป็นโรคข้ออักเสบเป็นโรคไตบางชนิดอะไรเงี้ยคุณหมอจะบอกว่าเขาใช้ยาสเตียรอยด์ถ้าเรารู้ปุ๊บเราก็ต้องนึกได้แล้วว่าเรามีความเสี่ยงในการจะเป็นต้อหินก็ต้องไปตรวจตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สูงอายุแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีการไปตรวจสุขภาพ ประจำปีทุกปีแต่ว่าในการไปตรวจตาของเราเนี่ยค่ะจะอยู่ในหมวดของการไปตรวจสุขภาพประจำปีไหมคะหรือว่าเราต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ไปตรวจแยกอะค่ะ
0: ครับโดยทั่วไปถ้าสมมติว่าเราไปขอตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะยิ่งในคนอายุเกิน40ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดทั้งเรื่องสายตายาวเนาะ คนอ่านหนังสือไม่ชัดก็ไปเริ่มที่40เหมือนกันต้อหินต้อกระจกหรือจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมักจะไปเริ่มที่เนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจสุขภาพตาคุณหมอตาก็มักจะดูให้หมดทั้งความชัดในการมองเห็นหรือความดันตา
1: ะ
0: นะครับเพื่อที่จะได้คอยเฝ้าระวังโรคที่ควรระวังให้เรา
1: แล้วอย่างหลายๆท่านที่ตอนนี้เริ่มจากเด็กเลยวัยรุ่นเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าคนที่วัยทำงานไม่อยากใส่แว่นเพราะว่าอาจจะห่วงสวยนิดนึงบุคลิกภาพใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องไหมคะที่อาจจะ
0: เกี่ยวกับต้อหินใช่ไหมครับคอนแทคเลนส์ก็ไม่เกี่ยวกับต้อหินเหมือนกันเพราะว่าคอนแทคเลนส์เป็นการแปะไปที่กระจกตาดำเฉยๆนะครับก็เป็นความถ้าดูแลไม่ดีก็เป็นความเสี่ยงอันตรายอย่างอื่นกับลูกตาแต่ว่าไม่ได้ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินเยอะขึ้น
1: แล้วอาหารนะคะมีผลกับการที่จะทำให้เกิดต้อหินไหมคะ
0: ครับจริงอาหารโดยทั่วไปไม่ค่อยมีผลในการความเสี่ยงในการเกิดต้อหินยกเว้นมียาบางชนิดนะครับก็ถ้าสมมุติว่าคุณหมอให้อาจจะให้รักษาโรคอื่นแต่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นต้อหินมากขึ้นแต่ว่าโดยทั่วไปคุณหมอก็คงแนะนำเราอยู่แล้ว
1: จะเป็นเรื่องยามากกว่าอาหารไม่มีแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคนี้ได้ไหมคะ
0: ครับอันที่หนึ่งก็คงหลีกเลี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมครับเรื่องอายุคงหยุดไม่ได้เรื่องกรรมพันธุ์คงหยุดไม่ได้เราหยุดได้ก็เช่นการไปใช้ยาพวกสเตียรอยด์การควบคุมโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องเช่นเบาหวานแล้วก็ควบคุมน้ำตาลดีๆแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาก็จะทำให้โอกาสในการเกิดโรคต้อหินน้อยกว่าที่จะควรจะเป็นนะคร
1: ับ ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่หลายๆท่านลืมใส่ใจในสุขภาพแล้วก็ความสำคัญของอวัยวะที่เรียกว่าตาที่เราใช้ในการมองเห็นนิดนึงค่ะ
0: ครับจริงๆแล้วดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากนะครับโรคต้อหินที่เราพูดถึงกันวันนี้เนี่ยเป็นโรคที่เป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งซึ่งเป็นมฤตยูเงียบเพราะว่าคนไข้มักไม่รู้ตัวนะครับจนผิดปกติเยอะมากแล้วถึงไปพบแพทย์ก็มักจะแก้ไขไม่ทันเพราะฉะนั้นก็อยากฝากว่าในท่านที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินนะครับหรือมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรือทานยาพวกสเตียรอยด์ประจำเนี่ยแนะนำว่าควรจะไปพบจักษุแพทย์ปีละครั้งเพื่อให้ดวงตาของเราปลอดภัยจากต้อหินแล้วก็สามารถใช้มองโลกที่สดใสอย่างเงี้ยไปได้นานๆครับ
1: ก็สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่คุณหมอได้กล่าวมานั้นนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องสังเกตแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยต้องพบกับโรคต้อหินซึ่งอาจจะนำไปสู่การตาบอดได้สำหรับวันนี้นะคะเราได้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับโรคต้อหินต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงกิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะเรียกว่าท่าวิดกำแพงค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือผนังบ้านที่มีความมั่นคงนะคะท่านี้นะคะเริ่มต้นเราจะยืนหันหน้าเข้ากำแพงแบบนี้ค่ะระยะห่างจากตัวเรากับกำแพงนะคะประมาณช่วงแขนค่ะให้ศอกงอเล็กน้อยนะคะยืนกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราดันตัวเข้าหากำแพงในลักษณะที่ตัวตรงเราจะไม่งอหลังแบบนี้นะคะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 48 9 10

0: สำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณแขนทั้งสองข้างหน้าอกแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆสะบักค่ะท่านี้เราจะทำวันหนึ่ง 3-5 รอบนะคะรอบหนึ่งก็คือ10ครั้งค่ะถ้าทำท่านี้แล้วมีอาการปวดเมื่อยบริเวณที่แขนหรือสะบักให้เราพักแล้วก็ใช้เป็นการประคบเย็นเพื่อลดปวดได้นะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็คือต้มสับปะรดค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะอันดับแรกเราก็โขกเครื่องนะคะที่จะใช้ในการต้มส้มนะคะก็มีรากผักชีนะคะทีนี้ถ้าเราเกิดเราจะใช้พริกไทยเม็ดเนี่ยให้โขกพริกไทยเม็ดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่รากผักชีแล้วก็หัวหอมลงไปแต่วันนี้เราใช้พริกไทยป่นนะคะเราก็โขกรากผักชีไปก่อนได้เลยนะคะนี่นี่รากผักชีเขาจะมีน้ำนิดนึงนะคะเวลาโขกถ้าเกิดกระเด็นเนี่ยเราก็ใส่พริกไทยลงไปเลยนะคะแล้วก็มีกะปิค่ะกะปิเราใส่เล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องใส่มากเราจะสีจะทำให้สีน้ำต้มๆเนี่ยคล้ำไปแล้วก็กลิ่นกะปิก็จะแรงเกินไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมแดงนะคะหัวหอมแดงเวลาเราจะใส่โขลกเนี่ยนะคะให้ต่อยตามขวางนะคะเพราะว่าจะเวลาโขลกเนี่ยเส้นใยเขาจะได้ละเอียดเร็วขึ้นนะคะแล้วโขลกส่วนผสมให้เข้ากันช่วงนี้เราก็เปิดไฟนะคะต้มน้ำจะใช้น้ำซุปหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้น้ำซุปเนี่ยก็จะได้รสชาติของต้มส้มที่หวานอร่อยกว่านะคะน้ำซุปอาจจะเป็นน้ำซุปจากโครงไก่นะคะเมื่อโขกรากผักชีแล้วก็หัวหอมพริกไทยนะคะกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งแห้งป่นนะคะกุ้งแห้งนี่เราต้องเวลาจะโขกกับเครื่องพวกนี้เราจะต้องป่นให้เรียบร้อยก่อนนะคะเลือกกุ้งแห้งที่ไม่มีเปลือกนะคะโขกส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยนะคะนะคะแล้วก็ระหว่างที่นี่ก็ต้มน้ำซุปรอไว้เลยนะคะเราก็ใส่เครื่องที่โขลกลงไปนะคะทีนี้เวลาจะใส่เครื่องที่โขลกลงไปเนี่ยนะคะให้เราตักน้ำซุปมานิดนึงนะคะมาละลายเครื่องที่โขลกไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นก้อนนะคะนะคะคนให้ละลายนิดนึงคนให้ส่วนผสมจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นหมูนะคะหมูสามชั้นเนี่ยเราต้มก่อนนะคะต้มเพื่อไล่มันออกก่อนนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะไม่ต้องต้มถึงกับเปื่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาต้มรวมกับสับปะรดนะคะในสับปะรดเขามีเอนไซม์ที่จะช่วยย่อยโปรตีนนะคะก็จะทำให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มเร็วขึ้นนะคะนี้สำหรับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ชอบหมูสามชั้นก็อาจจะใช้เนื้อหมูส่วนอื่นได้นะคะค่ะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นที่เราต้มลงไปนะคะแล้วก็ใส่สับปะรดนะคะที่หั่นชิ้นพอคำลงไปนะคะคนให้เข้ากันสักครู่นะคะต้มเดือดสักครู่หนึ่งนะคะสับปะรดที่เราจะเลือกมาในการทำต้มส้มเนี้ยนะคะ

0: ควรเป็นสับปะรดที่มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะถ้าสับปะรดหวานเกินไปเนี่ยเราอาจจะต้องปรุงความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นนะคะความเปรี้ยวที่เราจะใช้ปรุงเนี่ยอาจจะเป็นน้ำต้มมะขามนะคะคั้นแล้วก็กรองให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าสับปะรดเปรี้ยวแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมะขามก็ได้นะคะต้มๆนี่ก็คือรสชาติจะออกส้มนะคะก็คือความเปรี้ยวนั่นเองนะคะให้มีเปรี้ยวแล้วก็เค็มหวานนะคะอันนี้พอต้มเดือดสักครู่หนึ่งนะคะเราก็มาปรุงรสได้เลยนะคะนะคะปรุงรสก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาทีนี้น้ำตาลปี๊บจะใส่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยบางทีเราก็ต้องชิมเหมือนกันนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับเนื้อสับปะรดตามที่บอกนะคะนะคะหอมเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันอันนี้ก็เคี่ยวไปสักครู่ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้ได้รสชาติของสับปะรดเนี่ยได้ออกมาแล้วก็จะทำให้หมูเนี่ยสามชั้นเนี่ยนุ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้สับปะรดต้มส้มนะคะการรับประทานสับปะรดต้มส้มเนี่ยนะคะจะต้องรับประทานร้อนๆหรืออุ่นๆนะคะจึงจะได้รสชาติที่อร่อยนะคะน่ารับประทานนะคะอันนี้เมื่อทานกับสับปะรดเนี่ยหมูสามชั้นเนี่ยก็จะลดความเลี่ยนลงนะคะเพราะว่าสับปะรดก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวเล็กน้อยนะคะสำหรับคุณค่านะคะของต้มส้มสับปะรดนะคะเราก็จะได้โปรตีนนะคะจากเนื้อหมูแล้วก็เส้นใยอาหารจากสับปะรดนะคะนอกจากจะได้กากใยอาหารช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วเนี่ยนะคะสับปะรดยังช่วยย่อยนะคะพวกโปรตีนต่างๆเวลาเราทานเนื้อสัตว์ไปเยอะๆเนี่ยนะคะก็จะสับปะรดตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยย่อยได้ด้วยนะคะสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรกันนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จากลูกคนโตเรามีพี่น้องทั้งหมด4คนก็เป็นความหวังของครอบครัวปรึกษาคุณพ่อว่าขอมาทำทุกตัวคุณพ่อก็แนะนำให้ทำเคมีเกษตรเราก็ไปเปิดร้านอยู่ที่บ้านแพ้วได้8เดือนก็ถูกคนร้ายมาลอบยิงต้องถือว่ามืดมนหมดเลยเพราะชีวิตเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอแบบนี้

0: ก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีนะหรือว่าโชคร้ายก็ไม่แน่ใจนะแต่ณปัจจุบันเราถือว่าเราโชคดีนะครับที่เรารอดชีวิตได้ถึงแม้เราจะเป็นอัมพาตไปครึ่งท่อนคุณหมอก็บอกว่าเส้นประสาทมันช็อกไปนะอาจจะช็อกไปสัก3เดือนแต่เราก็พอรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันน่าจะเสียหายแล้วมันไม่หายวินาทีที่เราจะต้องก้าวข้ามความพิการเนี่ยนะมันลำบากนะมันลำบากมากเพราะจากคนวัยหนุ่มอายุแค่27ปีนะครับมีชีวิตที่เป็นอิสระนะชีวิตประจำวันทำได้นะมาเป็นคนนอนป่วยเหมือนกับเด็กแรกเกิดแล้วก็ระบบขับถ่ายเสียหมดทำอะไรก็ไม่ได้ลุกนั่งยังไม่ได้เลยฮะวินาทีที่คิดได้ก็คือจะทำยังไงให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นภาระน้อยที่สุด
1: หมออมครับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระเป็นภาระคนอื่นภาระครอบครัวภาระสังคมหมออมมองเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
2: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยใช่ไหมคะหลายๆคนก็เริ่มมีปัญหาโรคทางกายมากขึ้นเช่นบางคนก็อาจจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกอ่อนแรงครึ่งซีกเดินได้ไม่เหมือนเดิม บางท่านก็อาจจะติดเตียงใช่ไหมคะจะเคยมีอุบัติเหตุสะโพกหักต่างๆหรือบางคนก็อาจจะพูดคุยได้ไม่เหมือนเดิมค่ะหลายผู้สูงวัยก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นภาระของครอบครัวไม่กล้าที่จะออกจากบ้านแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายตามมาได้นั้นจุดสำคัญที่สุดเลยอะค่ะก็คือครัวที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีอวัยวะบางส่วนที่ทำงานได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ค่ะ
0: อยากให้เคยดูห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยสำคัญมาเนี่ยชีวิตประจำวันของคนพิการที่เป็นอัมพาตเพราะฉะนั้นห้องน้ำก็จะต้องพิเศษนิดนึงนะนี่คือชักโครกที่เราจะต้องย้ายตัวลงนั่งนะฮะการขับถ่ายของเราใช้ EVAC เขาเรียก EVAC เลยนะคือเราไม่สามารถเบ่งได้อันนี้ก็เหมือนกันเราขึ้นแท่นก็จะต้องยกตัวมันจะเสมอกันนี่เราก็จะเข้าอย่างนี้แล้วก็ย้ายตัวขึ้นไปแล้วเราต้องนั่งเอาอย่างของผมเนี่ยพิการขนาดนี้มือ2ขั้นแข็งแรงเราก็พอจะช่วยชีวิตตัวเองได้ก็อ่างล้างเนี่ยต้องให้สอดขาเข้าไปครับเนี่ยมันก็เป็นนิดๆหน่อยๆสำหรับตัวเราเองนะฮะที่จะปรับปรุงยังไง90เซนอย่างน้อยครับ90เซนถึงเมตรหนึ่งความกว้างนี่ก็หยิบพอหยิบเองได้บางอย่างนะฮะ6โมงเช้าตื่นละแล้วก็มาล้างหน้าล้างแปรงฟันนะครับแล้วก็มาหยิบเสื้อใส่หน่อยแต่งตัวคือนุ่งกางเกงเราจะต้องนุ่งบนเตียงเราผมจะนุ่งบนเข็นไม่เป็นเตียงก็อาจจะสูงหน่อยแต่เราขึ้นได้แล้วก็จะนุ่งเกงบนเตียงเพราะเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อจะดึงเกงนอนเลยนั่นแหละก็ลงไปทานข้าวนี่ลงไปทานข้าวลงไปกินข้าวข้างล่างชีวิตคนพิการเนี่ยเรานั่งรถเข็นเนี่ยถ้าเราไม่นอนชั้นเราจะนอนข้างบนก็ต้องมีลิฟต์นะครับอย่างผมนี่ก็โอเคก็เลยสร้างลิฟต์นะฮะนี่ก็จะเป็นไข่ขาวหัวเช้าบำรุงโปรตีนเป็นข้าวต้มก็จะใส่ข้าวต้มแค่นี้ล่ะกับข้าวพี่ก็กินง่ายๆอยู่แล้วไงอย่างเงี้ยแค่นี้นี่ก็คือที่เราชอบเต้าหู้หมูสับเราชอบเน้นโปรตีนอันนี้ก็เป็นโปรตีนนี่น้ำมะนาวแล้วก็ไม่รู้สูตรอันนี้สูตรแม่ของภรรยาเขาไม่รู้ให้กินทำไมแต่กินทุกวันมะนาววันละลูก

0: มีสูตรอยู่ว่าความสูง1เมตรต้องมีความยาว12เมตรสำหรับวีลแชร์ที่จะช่วยตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะทำประมาณ1ต่อ15เพื่อจะได้เข็นให้เบาแรงขึ้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของผมก็คือวันหนึ่งเนี่ยเห็นคลิปของคุณยูทากะทากามิเน่เป็นคนญี่ปุ่นพิการเหมือนผมเลยแล้วเขาสามารถขับรถจากอพาร์ตเมนต์เขาไปทำงานด้วยตัวเขาเองอันนั้นคือจุดแรงบันดาลใจว่าคนพิการสามารถทำได้ใช้มือขับครับถ้าจะท่าแบบนี้ก็ตัวนี้ตัวขับรถอันนี้คือเบรกทุกอย่างอยู่ที่มือมีไฟแล้วก็มีไฟสูงแล้วปลดเบรกออกมาเป็นคันเร่ง
1: ใช้ได้สองระบบคนปกติก็ขับได้คนพิการก็ขับได้

0: ผมเป็นคนชอบขับรถขับรถก็เหมือนกับเป็นการรีแลกซ์ของเราสวัสดีครับมาทำอะไรวันนี
1: ้มาเอารถมาทำเห็ด
0: โอ้ครับมาจากเลยอ่ะมาถึงเมื่อเช้าไม่มีที่อื่นทำ มีที่เดียว
1: มีที่เดียว
0: นี่เป็นเหมือนกับโชว์รูมอ่ะโชว์สินค้าให้ลูกค้าดูอันนี้ก็เหมือนกับตัวออกกำลังกายตัวสำหรับวีลแชร์ก็มีทั้งเขาเรียกอย่างเฮียนั่งเนี่ยเขาเรียกแอคทีฟวีลแชร์ก็คือวีลแชร์ช่วยตัวเองนะสำหรับคนหนุ่มสาววัยทำงานหรือคนแก่อย่างเฮียก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นวีลแชร์อย่างนี้วีลแชร์เนี่ยผู้สูงอายุที่สามารถปรับเอนนอนได้ยกขาขึ้นมาได้นี่เป็นรถไฟฟ้าที่น้องถามว่าทำไมพี่ไม่ใช้ก็เป็นจอยสติ๊กมั้งครับอันนี้หัวลากที่เฮียบอกต่อกับวีลแชร์ต่อกับวีลแชร์นี่ไหมมันจะหนีบกับวีลแชร์แล้วไปเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เลยสำหรับเวลาอย่างน้องๆที่เขาใช้กันเนี่ยบางทีจากที่บ้านพักเขามาทำงานทีเขาไม่อยากปั่นคนพิการเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่ไหมอย่างประเภทความพิการอัมพาตเนี่ยมันหนักมากฉะนั้นการที่ได้ชนะใจตัวเองก่อนว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องอยู่เดี๋ยวไม่เป็นภาระคนรอบข้างจะได้เข้าหาเราไม่ใช่เราไประเบิดอารมณ์ใส่ให้คนรอบข้างหนีไปสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำได้คือช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุด

0: เนื่องจากเรารู้ว่าข้อจำกัดของคนพิการเนี่ยจะต้องยังไงบ้างนะนั้นในการเตรียมสยามนิชชินเนี่ยเราก็เลยเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมที่อยู่ให้อยู่ใกล้ที่ทำงานเข็นรถมาเองได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนพิการต้องมีงานทำและมีรายได้ของตัวเองก็จะเกิดแรงบันดาลใจคนพิการเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คือต้องมีงานทำมีรายได้มีอุปกรณ์ที่ดีที่จะช่วยตัวเองได้คุณหมิวมีหน้าที่อะไรพูดเลย
1: หน้าที่ออกแบบค่ะ แล้วก็เป็นพนักงานขาย
0: วูดนี่ก็เป็นรุ่นแรกเลยก็มายุคแรกๆเลยวูดนี่มายุคบุกเบิกเลยเอา22มิลเป็นหลักว่าเราได้เท่าไหร่พอแล้วที่เหลือมันเกินอยู่ละความยาวว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยเราจะทำได้กี่คันคร่าวๆอ่ะคร่าวๆเราได้กี่คัน
2: ได้
0: ถึง100มั้ย
2: มาดูไม่ถึง
0: 100จริงๆในการจ้างงานคนพิการเนี่ยนายจ้างต้องเข้าใจศักยภาพคนพิการแล้วก็อย่าไปหวังเขา 100% แค่นั้นเองใช่มั้ยหวังได้

0: 70-80% ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหวังผล 100% แต่จริงๆอ่ะทำเกิน 100% เราก็พยายามรับให้ได้มากที่สุดนะไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต้องถึง 60% หรือเปล่าแต่เผอิญมันถึงไงถึงแล้วเขาก็มาขอเป็นเหมือนกับเป็น reference ตัวอย่างว่าเป็นบริษัทแรกเลยที่ทำได้ถึง 60% อันนี้คุณไผ่ก็จะเก่งเรื่องออนไลน์เรื่องทำเว็บไซต์นะครับพวกนี้ก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวเอาสัญญามาอันนี้ก็เขาก็เป็นคู่กันเป็นคู่น่ารักทุกคนก็สัญญานี้เขาจะออกแบบ 3D ได้ทำ 3D ทำอะไรนะเขาเรียกอะไรอะที่หนูจบอะจบมาแล้วทำออโต้แคปทำอะไรเงี้ยได้
1: ที่ผมทำแล้วสบายใจที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่ผมสามารถได้เงินไปจุนเจือครอบครัวได้คือที่นี่เลยครับรู้สึกดีที่ดีที่สุดเพียนี่เป็นเหมือนจะว่าเป็นเหมือนผู้มีพระคุณอ่ะเป็นพ่อคนหนึ่งแหละนะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อเลยเฮีย
2: แล้วที่สำคัญคือเฮียเขาเปิดโอกาสให้เราทำหลายๆอย่างตามที่เราชอบเพราะตอนแรกเข้ามาในฐานะนักแบบออกแบบพวกโบชัวปัจจุบันเนี้ยค่ะแต่พอวันหนึ่งเห็นเขามีค่าคอมกันอยากมีบ้างก็ไปขอขายวีลแชร์ก็ไปขายเฮียก็อนุญาตให้ขายให้ทำทุกอย่างที่อยากทำขอบคุณที่เฮียเขาเชื่อมั่นในตัวพันแล้วก็ปล่อยให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำรับฟังความคิดเห็นเราว่าเราอยากทำอะไรให้โอกาสเราได้ลองทำถ้าอันไหนดีเฮียก็สนับสนุนทุกอย่าง
3: ครอบครัวใช่ไหมคะก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่อยู่ใกล้ผู้สูงวัยที่สุดเลยนะคะดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจจะเป็นกลุ่มแรกที่จะมองเห็นเพราะบางครั้งถึงแม้ว่าทางกายอาจจะเดินไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะบางคนต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้วีลแชร์ต้องใช้วอล์กเกอร์เดินแต่ความจริงแล้วจิตใจข้างในของเขายังเหมือนเดิ
4: ม
3: เขายังสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ดังนั้นถ้าครอบครัวให้การสนับสนุนแล้วก็บอกว่าสามารถใช้ชีวิตได้อยู่นะยังออกไปเข้าสังคมออกไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็สังคมทำให้ผู้สูงวัยยังกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็กิจกรรมทางสังคมอะไรก็ได้ที่ให้ผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงวัยที่เริ่มมีปัญหาทุพพลภาพสามารถยังคงใช้ศักยภาพที่ยังมีอยู
4: ่
3: ได้อย่างเต็มที่อย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเริ่มเดินไม่ได้ละต้องนั่งวีลแชร์แต่ความจริงเขายังสามารถที่จะสอนวาดภาพสอนภาพวาดภาพศิลปะทำงานศิลปะได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่ายังมีคุณค่าในตัวเองยังสามารถเอาศักยภาพที่มีมาใช้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นได
4: ้ครับ
3: ตัวอย่างของคนที่มาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็อาจจะเดินไม่ได้แล้วแต่เขายังคงสอนได้อยู่อันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีด้วยค่ะ
4: ทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย
0: เราก็มีความภูมิใจมากที่เราสามารถผลักดันส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะที่ทำให้คนพิการเราลืมตาอ้าปากได้นะครับแล้วก็จากคนพิการที่มีแต่รับเราก็กลับเป็นผู้ให้มั่งอันนี้ก็คือความภูมิใจมากที่สุดที่เรามี

0: ในสังคมไทยเราเนี่ยเราคิดว่าไม่มีคนพิการถ้าเรามีสภาพแวดล้อมที่ไม่พิการหมายถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยเรื่องคนพิการนะครับอย่างทางเดินถ้าเป็นคนตาบอดต้องมีเบลม็อกคนที่นั่งรถเข็นอย่างผมก็ต้องมีทางลาดมีลิฟต์ถ้าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเราก็จะไม่มีคนพิการ
1: การที่เราบอกว่าเราจะให้กำลังใจกับผู้สูงวัยให้กำลังใจกับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพต่างๆเนี่ยให้กำลังใจยังไงดีที่ทำให้ผู้สูงวัยเหล่านั้นรู้สึกว่าเขาได้รับกำลังใจและเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนปกติจริงๆคุณหมอคิดว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนฮะ
2: ทำยังไงก็ได้ให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่ายังคงใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที
1: ่
2: ว่าเขาไม่ได้ทุพพลภาพแล้วก็ให้กำลังใจเสมอว่าโอเคทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้นตามสถานการณ์ของร่างกายต่างๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าหมดหวังอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณลุงยุทธเนี้ยค่ะเขาก็ยังเอาจุดที่อาจจะมีพิการไปละแต่ว่าเขาใช้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญในชีวิตเป็นจุดเด่นของเขาในการที่จะมาทำเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างงานที่เขาทำนะคะทำรถเข็นวีลแชร์ทำรีสอร์ทเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการตรงนี้คือจุดสำคัญที่เขาเอาสิ่งที่เหมือนจะเคยเป็นปมที่คนมองว่าเขาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขาเอามาชูมันขึ้นให้เด่นขึ้นแล้วเอาตรงนี้ไปช่วยคนอื่นให้คนสูงอายุที่อาจจะเดินไม่ได้ละต้องใช้วีลแชร์อยากไปเที่ยวอยู่เขาได้ไปเที่ยวเหมือนเดิมโดยที่ครอบครัวก็พาไปเที่ยวได้คนสูงอายุก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ทำให้ครอบครัวต้องลำบากด้วยลุงยุทธเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้เห็นว่าทุพพลภาพไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถไปต่อได้แต่ไปต่อได้อย่างเข้มแข็งเพื่อคนอื่นด้วย
0: ดำเนินแคร์รีสอร์ทเนี่ยจุดประกายจากการที่ผมมีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเสร็จแล้วโรงแรมเนี่ยก็จะไม่มีห้องวีลแชร์ที่จะรองรับคณะทัวร์ได้เราก็ไปหลายๆที่นะส่วนใหญ่ก็ทางต่างประเทศเองก็จะทำตามที่กฎหมายกำหนดสมมติว่า100ห้องต้องมี2ห้อง100ห้องต้องมี4ห้องแล้วแต่ประเทศจะมีแค่นั้นดำเนินแชร์รีสอร์ทเนี่ยเป็นเหมือนกับไพลอตนะเป็นตัวอย่างเป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นตัวอย่างว่ารีสอร์ทเล็กๆอย่างเงี้ยมีทั้งหมด15ห้องเราก็จะทำให้มันสะดวกวีลแชร์ทั้ง15ห้องเลยนะครับก็เลยมาทดลองทำที่บ้านเกิดความฝันอยากให้เห็นภาพว่ามันทำได้บริเวณรีสอร์ททั้งหมดเนี่ยก็จะให้รถเข็นไปได้สะดวกทุกที่เข้าถึงทุกจุดนะครับไม่ว่าพื้นก็จะเป็นแบบนี้อาจจะลื่นหน่อยสำหรับผู้สูงอายุนะแต่ถ้าหน้าฝนปกติเราจะเอาหญ้าเทียมมาปูอันนี้ก็เป็นลิฟต์เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะที่มันราคาถูกหน่อยเพราะข้างบนเราเนี่ยมีแค่4ห้องนะลิฟต์ตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นลิฟต์มาตรฐานเนี่ยราคาเป็นล้านอันนี้เราก็ดัดแปลงเองภูมิปัญญาชาวบ้านใช้เมื่อจำเป็นก็ประมาณ 50,000 บาทนี่ก็ทำประตูให้มันกว้างเป็นพิเศษหน่อยเป็น2บานคู่แล้วก็มีห้องน้ำที่วีลแชร์เข้าได้แล้วก็ลักษณะของห้องน้ำก็จะต้องมีขนาดสักกี่ตารางเมตรนะมาละ3คูณ2 6ตารางเมตรเพื่อให้วีลแชร์มันหมุนได้เผื่อเขามีคันใหญ่ก็มีชักโครกแค่นี้แหละฮะไม่ให้เขาย้ายตัวก็มีจับตรงนี้สำหรับคนพิการบางทีเขาต้องยกตัวไงแล้วก็มีแท่นอาบน้ำแท่นอาบน้ำก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือให้วีลแชร์มาจอดเทียบก็ย้ายตัวขึ้นไปก็มีที่จับยึดให้เขา
2: ตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วผ
1: ู้
2: สูงอายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าคนธรรมดาเลยที่อยากสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเริ่มต้นง่ายๆก็คืออาจจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสถานที่ที่เอื้อให้คนสูงอายุใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มต้นง่ายๆก็อาจจะเป็นจากตึกอาคารต่างๆถ้าเราสามารถที่จะทำทางขึ้นที่เป็นทางลาดนะคะที่ถูกต้องแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสำหรับรถเข็นวีลแชร์หรือว่าคนสูงอายุที่มาด้วยไม้เท้าวอล์กเกอร์สามารถใช้งานได
1: ้ครับไม่ว่าจะเป็นยังไงกับชีวิตตัวเองการที่ให้ตัวเองรู้สึกว่ายังมีคุณค่ายังมีความหมายและสำคัญคือยังมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าพอสูงวัยแล้วหรือทุพพลภาพแล้วเป้าหมายจะหมดไป ยังคงมีคุณค่ามีความหมายและมีเป้าหมายหมอออมอยากจะย้ำตรงนี้อีกสักครั้งไหมฮะ
2: คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าอย่างดูคนไข้ในคลินิกผู้สูงอายุหลายๆคนที่ยังมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะบางคนแค่อยากปลูกต้นไม้ในบ้านให้ได้ผลไม้ออกมาน
1: ั่นก็ถือเป็นเป้าหมายแล้ว
2: เป็นเป้าหมายแล้วพอเขาเริ่มมีเป้าหมายเขาก็มีความสุขพอมีเป้าหมายในชีวิตคุณค่าในตัวเองมันก็ตามมานะคะทำให้เขารู้สึกว่าถึงแม้จะสูงวัยละถึงแม้จะพูดคนรับภาพแล้วแต่ยังสามารถใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของตัวเองและคนอื่นได้ Independent Living
0: Independent Living Independent Living ปีนี้อายุ67แล้วยังมีความรู้สึกว่าสนุกกับงานแล้วก็เราเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีความสุขIndependent Living ความฝันเรายังไม่จบนะฮะยังอยากจะทำแล้วก็ประกอบกับว่าสุขภาพเรายังเอื้ออำนวยคือผมมีความรู้สึกว่าการทำงานการขับรถการเข็นรถเข็นเนี่ยคือการออกอย่างหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยก็ยังสนุกกับงานสนุกกับวัยเกษียณเพื่อนๆเนี่ยที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยทั้งมหาลัยทั้งอะไรที่

ปกติส่วนใหญ่เขาก็60เขาก็เกษียณแล้วแต่บางคนเขาก็ยังอยากทำงานแต่เขาไม่มีโอกาสจะทำบางคนก็ไม่เอาแล้วตลอดเวลาที่เรากลายเป็นคนพิการแล้วเราก็รู้สึกว่าโอกาสของคนพิการเนี่ยมันน้อยมากแล้วก็ยิ่งคนพิการที่ไม่ออกสังคมยิ่งปิดตัวอยู่บ้านโอกาสยิ่งไม่มีเราก็ดูจากประสบการณ์ตัวเองเราพอโลกมันเปิดเราสามารถช่วยตัวเองได้เราไปไหนมาไหนได้โดยอิสระการไปพบปะผู้คนทำให้เขาเปิดโอกาสให้เราเราก็อยากได้โอกาสอันนั้นอ่ะมาเปิดให้คนพิการต่อไปที่เขาโอกาสน้อยกว่าเรา

มมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญจรีอันธิวรังอัยหาจัตถะสันติธาสตาปรัชักขชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมัง

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตัสสะภะคะวะโตอะระหันโต

ภิกขจริยายะกหัมปนสตังลภิตวาอิกัสสมิ

say ณบัดนี้จักได้รับประทานแสดงซึ่งพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกหรือที่เราจะคุ้นเคยเรียกกันว่าเทศมหาชาติในการเทศมหาชาติก็เป็นพระชาติพระชาติหนึ่งขององค์สมเด็จพระบรมมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสมัยพระองค์นั้นได้ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันดรก็จัดแล้วมี13กัน13ตอนแล้ววันนี้ถือว่าณสถานที่แห่งนี้จัดเทศมหาชาติแล้วเข้ายุคเข้าสมัยพอการเทศมหาชาติเริ่มมีเทศมหาชาติก็เพราะว่ามีฝนตกวันนี้ที่พระบรมราชวังราชนิเวศมฤคทายวันก็มีฝนตกจึงเป็นเหตุให้มีเทศมหาชาตินี่เข้าหลักการเทศมหาชาตินั้นจะต้องมีมหาชอบมหาชนแล้วก็มหาช่วยต้องมีคนชอบฟังแล้วต้องมีประชาชนคนฟังแล้วต้องมีคนช่วยจัดสถานที่แล้วฟังมะในมหาชาตินี้มีทั้งธรรมะธรรมเนียมธรรมนองธรรมชาติมีธรรมะในเนื้อหาสาระมีธรรมเนียมปฏิบัติคือโยมจะต้องจัดแล้วก็มีเครื่องบูชากันส่วนทํานองแต่ละกันนั้นไม่เหมือนกันกัน1กัน2กัน3กัน4เป็นทํานองเรียบๆง่ายๆฟังแล้วสบายหูดูแล้วสบายตาพาให้สบายไปถึงหัวใจแต่พอมาถึงกันที่ห้านี้จะเป็นกันที่ฟังแล้วอาจจะขัดหูดูแล้วอาจจะขัดตามันอาจจะพาไม่ให้สบายหัวใจต้องทำความเข้าใจก็โยมก่อนกันนี้มันอาจจะมีคำหยาบบ้างเนาะโยมจะต้องทำความเข้าใจมันมีในเนื้อหาสาระเอาเพื่อไม่ให้เสียเวลาไม่ใช่เสียเวลาโยมนะเสียเวลาพระเดี๋ยวไม่ทันฉันเพลก็เลยจะเข้าเนื้อหาสาระก่อนสันทากาลินายกาลมือ

กษัตริย์ผมเป็นเมืองมังกรเกศเขตขัตติยะยิ่งยอดสมุทิวงคือสมเด็จมลจอมจักรพรรดิพงเพชรยันดอนดวงดิโลกเทเวศอันเป็นยอดยานสยามภูเพศพุทธังกุลกิสดาภินิหาร

มัสสิสิสุภกษัตติยะวโลวงเธอพาพระวิสุทธิสวัสดิ์ขัตติยะ

ันอุ้มแอบอุรนิราชคือประชาลีศรีดลนวงศ์วิสุทธิชาติเลิศลักษณะพิเศษทรงองค์พิภพพระเจ้าสีพีอีกทางกิสนะแก้วกันหากุมาลีสีวรพินิตกนิษฐาอนุชงอนงนาทินานางกาสัตทั้งสีพระองค์เธอทรงสร้างพดพลมมัจริยาอย่างพลเมธาสิกขาอิติวะวรเวทอันเป็นอุกฤษเพศมหาพิเนคัมมะบรรพชาบรมีสถิตนะแห่งห้องห้องนครลินทราคิลีรัตนราชวงศ์กอดอันสัตตมาตกรรม

등 불러왔 꽁타우 잘라다 주척 ขออภัยนะโยมนะ ที่ทำให้ขวัญเสียซึ่งกันนี้ก็บอกว่าเป็นการตกลงก็เลยต้องออกมาอย่างไม่ค่อยสุภาพทีนี้จะกล่าวถึงประวัติของเฒ่าชลาตาชูชก ซึ่งไม่ลุ่มหลังสกปรกตัวอับปีนิยมพบานมาเกิดตัวกระสือถือกำเนิดหนีมาเกิดที่บ้านทุนนาวิตติดเนืองกำเมืองคลิงคลัทธบุรี ก่อนที่จะมาเกิดในครรภ์ของนางพรามมณีก็ให้เกิดเหตุอาเพศเป็นลางลายวันเพ็ญเดือนห้าฟ้าผ่าบนหัวเตาไฟฝูงเหี้ยก็ขึ้นมาไข่บนหลังคาแมวก็ไปออกลูกที่ไห่ปลาไอหมา หรือก็ไปทำสังขยาอยู่ที่หัวบันไดอึ่งอังก็หลงกันไปขี่กันขวักไข่หลงไปไข่ในองค์น้ำใส่เดือนตัวดำดำหรือก็ไปเลื้อยรุมรามอยู่ในหม้อข้าวฝูงกาก็พากันกู้กองล้องอยู่กากา ฝูงแรงก็มาจับที่หลังคาล้วนแต่เป็นพญาแรงหัวร้านแดงจานเหนียงคอแดงมันให้เกิดเพศภัยไปทุกหนทุกแห่งก็เพราะไอ้ฤทธิ์แรงของคนอับปีจังไหลมันจะมาเกิด จะมีควายหรือก็ไม่สมประกอบมันนอนหอบเลื้อเดินหาให้ไถไล่ไถน้ำมันก็เอานอนแต่ขี้ไหลอยู่วันยังคำวันยังคำมีวัวก็ตัวเตี้ยต่ำนอนวันยังคำก็เพราะว่ามันเป็นไข่ จะมีหมาก็น่าเศร้ามันเห่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นใบต่อหมามันก็เลยกลายเป็นหมาบ้าจะปลูกข้าวก็กลายเป็นยาจะปลูกแตงกวาก็กลายเป็นขี้ไก่เสาเรือนก็ลดหลอดหลุดไปไต่ทุน ทีนี้จะกล่าวถึงวันที่ไอ้แม่ของมันแพ้ท้องแม่ของมันแพ้ท้องอยากจะกินของสมคันสมคันนึกอยากจะกินไส้เดือนจิ้มกับมะดันดองนึกอยากจะกินทอดมันฝรั่งมีนึกอยากจะกิน

แกงขั่วหัวเสือแม่มันนึกอยากจะกินสักกระเบือบวชชีนี่มันแม่มันนึกอยากแปลกๆโยมเพราะว่าคนไม่ดีมันจะมาเกิดเอาลวบลัดตัดใจความจะกล่าวถึงตอนที่วันมันจะคลอดวันนั้นเป็นวันพระแหลม15ค่ำแม่มันนั่งเผาข้าวหลามอยู่หน้าบ้านไม่รู้ว่าแม่มันนั่งทางขาอีท่าไหนไอ้ชูชกจันไหลแล้วมันนั่งอยู่ในท้องแม่ของมันมันยื่นมือไปคว้าข้าวหลามไปสามกระบอกไปนั่งปอกกินในท้องแม่ของมันโยมโยมไม่ต้องไปนึกภาพตามนะเพราะว่าเขาอุปมาอุปไมยว่าคนไม่ดีเขาก็จึงอุปมาอุปไมยให้มันน่าเกลียดพอกินน้าพอกินข้าวหลามไปสามกระบอกมันก็ร้องบอกว่าหิวน้ำหิวน้ำแม่มันก็เลยกินน้ำตามไปอีก10ขันแม่มันทำให้เกิดลันจวนปั่นปวดคันแม่มันหมุนเข้าเรือนไม่ทันก็เลยนั่งคอดมันอีตรงนั่นแหละพอเบ่งพุทธหลอดหลุดไปใต้ถุนไปดินกระตุกคุกฝุ่นพอมันหมุนไปรับไว้ทันเสียงมันร้องจ้าจ้าแม่ท่านร้องสมัยก่อนมันก็จะร้องว่าจามาจะจริงจามาจะจริงจาคงอย่างนี้ละโยมแม่พ่อมันก็เลยรับหมุนไปรับไว้ทันพ่อมันจึงตั้งชื่อให้สองชั้นว่าพ่อดอกอัญชันชูชกมีรูปร่างสกปรกเหมือนผีเปรตปลาก็ตลอกหน้าทุเลศไปสังเกตสังกาแข้งเข่าข้อขาก็มีแต่คดเนื้อตัวก็มีแต่ปุ่มไม่ได้ปดเหมือนผีป่าเขาบอกว่าเป็นบุรุษโทษ18ประการชูชกเนี่ยเคยคลอดมาวันแรกเนี่ยก็แก่เลยผมก็งอกตั้งแต่ออกมาฟันก็โยเหมือนฟันนะมาตาก็โหลลึกปากก็บานเหมือนดอกชะบาหูก็เป็นน้ำหลวกขี้ตาก็เยอะน้ำมูกก็ไหลโอ้ยเป็นคนที่ถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้ก็คงไม่ได้เรื่องแล้วโยมแต่ชูโชคเนี่ยเขาบอกว่าชูโชคเกิดมาเป็นคนอาภัพอับวาสนาชูโชคเนี่ยมันมีในร่างกายของมันเนี่ยมันคดถึง5คดด้วยกัน1คอคด2แขนคด3เอวคด4ขาคดเอาโยม5โยมคิดว่าอะไรมันคดเอาให้โยมคิดเอาเองเอาแต่กลัวโยมจะคิดไปเลยนิ้วมือนิ้วเท้ามันคดโยมนะนี่คือชูชกแล้วโยมยุวดีและก็ที่เป็นเจ้าภาพกันเนี้ยบอกโยมก่อนนะถ้าใครเอาเยี่ยงชูชกเนี่ยไม่จนนะส่วนมากโยมจะบอกว่ากันนี้ไม่ค่อยอยากเป็นเจ้าภาพเนี่ยโยมยุวดีพร้อมยุวคุณโยมเยาวดีและก็ครอบครัวและญาติพี่น้องที่มานั่งเนี่ยถ้าใครเป็นเจ้าภาพกันนี้แล้วถ้าใครบูชากันนี้ร่วมกับเจ้าภาพนะงวดไม่เฉียดเหมือนงวดนี้นะโยมนะ9060เนี่ยไม่เฉียดแล้วเพราะว่าอะไรโยมชูโชคเนี่ยมันอดอยากจริงแต่มันมีอีก3อด1ชูโชคเป็นคนอดทนโยมว่าชูโชคอดทนไหมชูชกทำงานมีวันเสาร์อาทิตย์ไหมมีทำงาน8โมงเลิก5โมงเย็นไหมไม่มีนะโยมชูชกตื่นแต่เช้าก็ไปขอแล้วทำงานอดทนต่อมาชูชกมีความอดกลั้นใครด่าชูชกก็ไม่เคยโกรธอ้าวโยมเห็นชูชกไปโกรธใครไหมไปเอาคืนใครไหม
เราว่าด่าหน่อยเดียวเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวมึงคราวหน้ากูก่อนกูก่อนเดี๋ยวแล้วไม่เคยนินทาใครนะชูโชคโยมชูโชคไม่นินทาใครนะไม่เหมือนสมัยนี้โอ้โหเห็นใครแต่งตัวดีๆใส่สร้อยคอเส้นเท่านิ้วก้อยตะกิดกันหัวเข่าแล้วมึงดูใหญ่คนนั้นรู้ใส่สร้อยคอเส้นเท่านิ้วก้อยมึงเชื่อกูเถอะไม่ใช่ของจริงหรอกยิ่งไปวัดยิ่งใหญ่เลยโยมเห็นใครหิ้วบินโต5ชั้นตะกิดกันดูใหญ่คนนั้นดูแหมหิ้วบินโตมา5ชั้นมึงเชื่อกูเถอะกับข้าวมี2ชั้นแรกอีก3ชั้นบนว่างเดี๋ยวมึงดูตอนกลับเต็มยันฝาเอากับข้าววัดไปกินกันนินทาจะชูโชคไม่เคยนินทาว่ากล่าวใครเป็นคนอดกลั้นต่อมาชูโชคเป็นคนอดออมได้เงิน100กระสาบเห็นไหมโยมเอาไว้กับ100กระสาบนี่มันเป็นเงินเท่าไรสมัยนี้อาตมาก็ยังไม่ทราบแล้วเก็บไว้เก็บหอมรอมริบเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าได้แขนกินศอกจะรวยถ้าได้แขนกินศอกกินแขนพอมีพอกินแต่ถ้าได้ศอกกินแขนเป็นหนี้ตลอดไปเรื่องเก่งชูโชคเนี่ยมันได้แขนมันกินแค่คืบเดียวมันจึงมีเงินเก็บไงอ้าวชูโชคเป็นคนอาภัพอาวาสนาเกิดมาตาใครเก็บไปเลี้ยงตายเกี้ยงไม่เหลือหรอเพราะชูโชคเป็นคนวาสนาชะตาแรงใครอยู่ด้วยไม่ได้ตายหมดโยมชูโชคก็ต้องพึ่งกะลามาขอทานวันนี้ชูโชคมาสถานที่นี้จึงจะต้องขอทานในเนื้อเทียบเนื้อในกันนี้มีลองขอทานสักนิดหนึ่งโยมก็น่าจะรู้นะพระลองโยมจะต้องทำอย่างไร

กูยืมเดี๋ยวกลับบ้านกูให้ดอกนี่ชูโชคมันร้องโยมไม่ใช่พระร้องเพราะฉะนั้นชูโชคก็ได้เงินแล้วได้100กระสาบหรือ100กระหาปณะได้เงินได้ทองแล้วเป็นลาภตามเข็นใจคันจะเอาไว้กับตัวหรือก็กลัวภัยคิดเห็นเบเลลวนแต่แกจึงรีบขออนุโมทนาสาธุนะโยมนะแม่โยมเอามาใส่ยามด้วยใส่ขันด้วยขออนุโมทนาสาธุแก่ญาติโยมโยมเอาใส่ขันไว้ก่อนก็ได้จ้ะเอาไว้ในยามเดี๋ยวมันจะล่วงขออนุโมทนาสาธุจูชกให้พรนิดหนึ่งขอให้โยมอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครความรวยวิ่งชนความจนวิ่งหนีสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในสรรพเคราะห์บนถนนรถจนรถคว่ำสรรพเคราะห์ทางน้ำเรือล่มอับปางสรรพเคราะห์ต่างๆอย่าได้ย่ำยีสรรพเคราะห์ถูกปล้นถูกจี้ตีหัวสรรพเคราะห์คอขาดเลือดตกยางออกสรรพเคราะห์ถูกหลอกถูกโกงสรรพเคราะห์ไขมันเบาหวานความดันหายไปทันที

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย

0: ถ้าครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
1: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นเขม่าสิ่งสกปรกควันไฟป่าเขม่าจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
5: ครับ
3: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
5: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนและมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่า รถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
5: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: องออกมาแล้ว
1: เขาฟื้นเขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่

0: มเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยม

0: ไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569วันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569 Queen's Cup Thailand Championship 2026ซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยในการกีฬาทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬากอล์ฟไทยรวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและรายได้แก่นักกอล์ฟอาชีพตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกอล์ฟของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569รอบทัวร์นาเมนต์นี้ผู้แข่งขันไม่เกิน144คนแข่งขันแบบสโตรกเพลย์72หลุมโดยมีการตัดตัวหลังจบการแข่งขัน36หลุมนักกอล์ฟอาชีพที่มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับ60และเสมอจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใน36หลุมสุดท้ายโดยผู้แข่งขันที่มีจำนวนการตีน้อยที่สุดใน4วันจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันโอกาสนี้พระราชทานธงประจำการแข่งขันแก่ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยผู้แทนสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันรวมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่นายเอกปริศบู่นักกอล์ฟเชื้อชาติไทยไต้หวันอายุ26ปีที่เก็บคะแนนในวันสุดท้ายเพิ่ม3อันเดอร์พาชนะการแข่งขันด้วยคะแนนรวม4วัน23อันเดอร์พาจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังออไทยกอล์ฟเซ็นเตอร์ณบริเวณกรีนซ้อมพัดทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดระยะไกลและระยะสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสการแข่งขันระดับประเทศอย่างใกล้ชิดได้พบปะนักกอล์ฟอาชีพเรียนรู้แนวคิดวิธีการเตรียมตัวและมาตรฐานของการแข่งขันระดับสูงเพื่อจุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวงสวิงและการฝึกซ้อมวงสวิงของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไรท์กอล์ฟต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยให้เป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติต่อไป

ระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาซึ่งตรงกับวันที่5กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักงานนางสาวเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงกาลากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้ง2ประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยต่างยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีวันนี้เวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10ธันวาคม2568สิริอายุ83ปีพลเอกณรงค์มีบิดามารดาชื่อพลเอกสุรจิตและนางน้อมจิตจารุเสรณีเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2485สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่12และไปศึกษาต่อโรงเรียนในร้อยทหารบกแซนเฮิร์สสหราชอาณาจักรรวมทั้งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก่อนเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกเหล่าทหารม้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกรมยุทธศึกษาทหารบกตลอดชีวิตราชการได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้บังคับการกองลาดตระเวนกองพันทหารม้าที่4ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์แล้วรองผู้บังคับกรมทหารม้าที่5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญของกองทัพมาโดยตลอดและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยกย่องของผู้ที่ได้ร่วมงานเสมอทั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎปฐมาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่4อันเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สะท้อนถึงคุณูปการและความดีงามที่ได้กระทำไว้ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจินดาจารุเสรณีมีลูก4คน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:52 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกิริยกิจต่างๆและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้จนเกิดโครงการในพระดำริต่างๆเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมและข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules คือมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนจากพระกิริยกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งเวลา 7:00 นพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

และเวลา 17 นาฬิกาพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดบทนมัสการบทพระธรรมมสังคณีบทพระวิพังปัญจขันธาบทพระทากรุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทพระกถาวัตถุบทพระยมกะบทพระปัฏฐานและบทสวดพระธรรมใหม่บทเหตุโคชกะหมวดจุลันตระทุกหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดสันถะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวรณะโคชกะและหมวดกิเลสโคชกะทำนองเลื่อนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน556คนครูและบุคลากรจำนวน89คนมีนายประเวศทั้งจันแดงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการรวมทั้งมีการนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการเรียนให้แก่ผู้เรียนตลอดจนการนำระบบ AI เข้ามาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เท่าทันต่อการก้าวผ่านในยุคดิจิทัลที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันโดยจัดการเรียนการสอนในแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากหากทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพจิตดีมีการส่งผลให้บรรยากาศภายในห้องเรียนและสถานศึกษาเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนซึ่งพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากภัยพิบัติและสถานการณ์ต่างๆผ่านระบบ Hero Obec Care ที่สามารถคัดกรองและเข้าถึงสุขภาพจิตของนักเรียนได้อย่างแม่นยำเพื่อส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกระดับชั้นเข้ารับการรักษาและเยียวยาอย่างถูกวิธีควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรผ่านโปรแกรม Mental Health CheckMental Health Check-in MHCI และโปรแกรมต่อเติมใจรวมทั้งบริการ Case Conference และบริการจิตเวชทางไกลTele Psychiatry สำหรับนักเรียนกลุ่มป่วยหรือรายที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต30หน่วยงานทั่วประเทศอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน

อันนี้พันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกามูลนิธิสิทธิ์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานคณะนางสิรินาถเฉลงวิทย์และครอบครัวแก้วประพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดยานสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระบุรีวัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมสิทธิ์ซังตาครูซคอนแวนต์สหสมาคมสิทธิ์เซนต์ปอลเดอชาร์ดสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแห่วัดสองแควจังหวัดแพร่วัดปากกล้วยวัดท่าโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมิกาวาดจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรและวัดพระธาตุช่อแห่เชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวรังสียาพรณรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดบริษัท NTN Manufacturing Thailand คณะนางสาวทีชนนสกิจศิลป์ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิศูนย์กลางอีกวนเต้าอนุตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฝงเอินและมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคพ้นทะเลประเทศไทยรวมทั้งประชาชนจากจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชสกุลปราโมชด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสวดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วย
4: จับช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
7: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
7: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
7: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพุนเก็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน

0: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
1: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
0: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
1: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
0: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
1: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
0: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยไทยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมกละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอาทิติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพ ขอไปจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียมัทธสูตรคือข้อปฏิบัติหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะให้บังเกิดความรักคิดถึงซึ่งกันและกันกรณีมัทธสูตรนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายหรือพุทธบริษัททั้งหลายที่ปฏิบัติตนแล้วเกิดถูกรังเกียจเดียดฉันท์แม้แต่เทวดาซึ่งเป็นมิตรต่อพระภิกษุเทวดาซึ่งเป็นมิตรพระภิกษุมีความเริ่มใสในพุทธศาสนายังรังเกียจเดชานภิกษุกลุ่มนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงการอยู่ร่วมกันเรียกว่าอยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองแปลว่าสอนพุทธบริษัทและชาวโลกทั้งหลายที่เรียกว่าชาวโลกนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเรามานับถือพุทธศาสนาเป็นพิธีกรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นหลักวิชาการในการปฏิบัติว่าหากแม้ว่าประสงค์การอยู่ร่วมกันยังมีความสุขต้องมีข้อปฏิบัติ15ประการท่านทั้งหลายหากแม้ว่าท่านได้ปฏิบัติครบ15ประการอย่างยืนยงคงมั่นท่านก็จะเห็นผลของการปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ศึกษาเลยเมื่อฟังอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ที่เราอยู่ร่วมอยู่รอดอยู่กับสัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนปราณีอยู่กับผีผีรักษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองนั้นเพราะเราปฏิบัติแล้วตามคำสอนของบุคคลที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเป็นอุปนิสัยของเราเองนี่คือหลักการอันสำคัญที่เราควรจะศึกษากันเพื่ออะไรเพื่อตัวเรานี้อยู่กับที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้บางคนอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้อยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้แต่ไปโทษสิ่งอื่นคนอื่นมันต้องพิจารณาที่ตัวเราว่า1เราได้ศึกษาไหม2เราเชื่อการศึกษานั้นไหม3เราเห็นคนปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเขาอยู่ได้ยังมีความสุขไหม4ที่เราอยู่ไม่ได้นั้นเราดื้อรั้นไหมต้องพิจารณาตัวเองการสอนตนเองนั้นอัตนาโจทยตานังพึงสอนตนด้วยตนเองคือพิจารณาคำเนี้ยโบราณจึงได้กล่าวว่าจงเตือนตนของตนให้พ้น

เคารพบูชาหรือเปล่าและคำแนะนำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่าเราก็พิจารณาหากว่าคำแนะนำนั้นเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยต่อผู้อื่นด้วยเราเป็นพระเราก็ต้องปฏิบัติคนเราพออายุเยอะๆเข้าพอมีตำแหน่งมียศศักดิ์มีเกียรติมีเงินมีทองมันก็มักจะดื้อๆเป็นธรรมดาท่านไอ้ความดื้อนี่แหละเป็นเหตุให้เราเนี่ยพลาดพลั้งในฐานะที่เราเป็นผู้มีเงินมีอายุมียศมีศักดิ์เป็นใหญ่เป็นโตหรือมีชื่อเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันทรงแสดงเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทั้งหลายอาตมาได้กล่าวไว้แล้วว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากรณียเมตตกุศเรนยันตังปะทังยันตังสันตปะทังอภิสเมจัสโกพระองค์ได้ตรัสว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบทางสงบพระพุทธเจ้านั่นคืออยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติและถ้าเราฟังไปแล้วทางสงบสงบแห่งกิเลสของเราด้วยทางสงบแห่งกิริยาด้วยนี่เรียกว่าและมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำก็คือ 1. สักโกเป็นคนกล้า 2. อุชุเป็นคนซื่อตรงเพียง2ข้อนี้อาตมาก็แสดงหลายตอนแล้วให้ท่านผู้ชมที่ได้ชมตอนนี้กลับย้อนกลับไปดูในรายการธรรมรสธรรมรัตน์ซึ่งทางโทรทัศน์ NBT ช่อง11ได้ส่งขึ้นดาวเทียมระบบดาวเทียมถาม Google YouTube ดูก็จะได้แสดงเรื่องราวย้อนรอยถอยหลังไปนั่นแหละท่านผู้ชมก็จะสามารถติดตามย้อนหลังได้แล้วก็จะสามารถนำไปเปิดเป็นเสียงก็ได้เป็นภาพก็ได้ใน DVD ถ้าเรามีอยู่นี้ถ้าเรามีเครื่องขยายเสียงเราcopy จากรายการมาแล้วปล่อยแต่เสียงก็ได้ไม่ต้องปล่อยเป็นภาพก็ได้ก็ต่อสัญญาณเสียงออกไปคนก็ได้ฟังกันเพลินๆไม่ต้องเปิดให้มันลั่นหูหรอกท่านอะไรที่มันดังนะแสบแก้หูคนมันไม่ฟังหรอกมันตะเบงสอนกันอย่างเนี้ยเปิดให้มันเพลินๆทำไปฟังไปข้อแรกสักโกได้แสดงแล้วอุชุก็ได้แสดงไปแล้วแต่เขาบอกโอชุคือความซื่อตรงนี้ได้กล่าวว่าเหตุของความไม่ตรงคือหนึ่งโลภคนโลภย่อมไม่ซื่อตรงโลภเกินความรู้ความสามารถอยากจะเร่งรัดความรวยการมีอยู่มีกินมีใช้ให้เหมือนคนที่เขามีกันโดยไม่ได้ศึกษาว่าที่เขามีอย่างยืนยงคงมั่นนั้นเขาใช้เวลาเท่าไหร่คนโลภ ก็ไม่มีความไม่ซื่อตรงคนอยากใหญ่มีความไม่ซื่อตรงต่อคนอื่นต่อนายของตนเองต่อนายของตนเองต่อเพื่อนร่วมงานเพราะอยากใหญ่คนอยากใหญ่อยากดังเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนท่านผู้ชมทั้งหลายลองหัดพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าดูแค่ศีลก็แล้วกันศีลก็คำว่าอุชุเนี่ยความซื่อตรงมีผลต่อเนื่องถึงกันไหมข้อแรกปาณาติบาตเอาผ่านไปอาจจะไม่ลึกซึ้งอธิบายก็ยาวไปข้อที่สองอธินาทานถามว่าอธินาทานการฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นฆ่าเขาตายหรือกันนะฮะการฉกฉวยการช่อฉนที่เราเรียกปัจจุบันคอร์รัปชันมันเป็นอธินาทานแล้วมันเป็นผลเสียต่อเราตัวเราเองไม่มีใครเขาเชื่อมั่นหรอกการช่อโกงแม้แต่ในวงการพนันก็ช่อโกงกันสินค้าก็ช่อโกงกันสินค้าก็มีอธินาทานแปลว่าอะไรอยากได้กำไรมากแต่คุณภาพต่ำแล้วใครเขาจะไปไว้ใจนี่ก็คือเหตุว่าให้เราพิจารณาดูซิ

นี่แหละอธินาทานาเวรมณีเนี่ยสอนผลของความไม่ซื่อตรงกับสอนผลของความซื่อตรงอธินาทานนี้ก็ยังสอดส่องไปถึงว่าเพื่อประกันความไม่ซื่อตรงก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องอบายมุขคนมีอบายมุขไม่ซื่อตรงเว้นจากอบายมุขเสียแล้วความซื่อตรงก็จะเกิดขึ้นตัดความโลภเสียตัดความบันเทิงเสียก็จะรักษาศีลข้ออธินาทานได้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาก็อธินาทานโกงข้อสอบทุจริตต่อข้อสอบก็ไปอธินาทานถาวรเพราะจะมีถือว่าเป็นถาวรเพราะผลคะแนนที่ได้นั้นเป็นอธินาทานมาแล้วใครชอบไปไว้ใจล่ะท่านประการต่อมาก็คือศีลข้อที่3กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปาทานสมาธิยามิสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความซื่อตรงว่าต้องซื่อตรงต่อคู่ครองถ้าเราเป็นคนเที่ยวกลางคืนเป็นคนเจ้าชู้เราก็ไม่ซื่อตรงใช่ไหมแล้วใครจะไปวางใจคู่ครองไม่ไว้วางใจลูกเต่าไม่ไว้วางใจไม่มีใครไว้วางใจแม้แต่คู่ครองคนใหม่คู่เคียงคนใหม่คู่ขาคนใหม่เขาก็ไม่ไว้วางใจเราไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามแล้วความไม่ไว้วางใจเนี่ยมีความสุขกันสักคนหนึ่งไหมมันไม่มีความสุขกันทุกคนละท่านเพราะไอ้คนคนเดียวนี่แหละเพราะที่คนคนเดียวเนี่ยทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงลูกเต่ามีผลกระทบหมดประกาศมามุสาวาทมีผลต่ออุชุไหมมีผลคนที่กล่าวคำมุสานั้นย่อมปกปิดเรื่องปาณาติบาตย่อมปกปิดเรื่องอธินาทานย่อมปกปิดเรื่องความประพฤติส่วนตัวเรื่องครอบครัวย่อมปกปิดเรื่องความชั่วอันเกิดจากอบายมุขเพราะฉะนั้นจึงต้องกล่าวคำมุสาวาทคือโกหกตลกกินปริ้นป้อนค่อนคอนจะได้ปากของตนจะได้ประกาศจะได้กฎหมายความลึกซึ้งอย่างนี้ต้องพิจารณาเรียกว่ามีสติปัฏฐานสูตรคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานลองพิจารณาใคร่ครวญดูเถิดจะเกี่ยวเนื่องถึงกันดีก็ดีนะให้ผลดีต่อเราเลยถ้าร้ายให้ผลร้ายเลยท่านนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติธรรมะจะต้องพึงศึกษาสั่งสอนศึกษาอย่างนี้ก็ไม่พอต้องสั่งสอนด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเรามองเห็นคนคนนั้นโกงคนนี้โกงเราไว้ใจไหมถ้าเราดูซิว่าในโลกใบนี้การประกอบธุรกิจการค้าขายนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติทั่วโลกเนี่ยได้รับความไว้วางใจไหมไม่ได้รับความไว้วางใจแม้แต่กฎบัตรกฎหมายซึ่งเราเบี่ยงเบนอย่าลืมว่าการมุสาวาทในเรื่องกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมุสาวาทส่งสำนวนไปโดยการบิดเบือนใครก็จะไว้ใจตำรวจเพราะอะไรเพราะตำรวจอาจจะอยากจะได้เงินก็ได้อัยการมุสาวาทผู้พิพากษามุสาวาทจะได้รับความไว้วางใจจากใครไหมแต่ทำไมต้องมุสาวาทล่ะเพราะหนึ่งกลัวอำนาจสองอยากได้อำนาจขยับขึ้นมาสามอยากได้เงินตราที่วิ่งเต้นกันผลร้ายก็คือไม่มีใครไว้วางใจใครแล้วตัวท่านจะอยู่ได้อย่างไรสังคมจะอยู่ได้อย่างไรในเมื่อกฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมเรียกว่าdouble standard คือ2มาตรฐานที่เราพูดกับปัจจุบันเนี้ยเขาว่า2มาตรฐาน double standard นั้นผู้ที่พูดคนแรกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บ่ทําอะไรก็ย้าย2มาตรฐานให้มันเป็นมาตรฐานเดียวถ้าเราทํา2มาตรฐานมันก็ไม่มีใครไว้วางใจท่านดูเถอะรถมาตรฐานยุโรปกับรถที่ขายในแถบเอเชียบางประเทศทำไมมาตรฐานไม่เหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่ตัวเหล็กกล้าไม่เท่ากันคุณภาพไม่เท่ากัน
จนเราจำเป็นจะต้องไปสั่งรถจากต่างประเทศถ้ารุ่นใดประกอบนอกเราที่จะเอามีความมั่นใจอะไรที่มันมาตรฐานนั้นไม่ได้ถนนหนทางไม่มาตรฐานเราทำแบบดับเบิลสแตนดาร์ดคือเราไม่ซื่อตรงการประกอบธุรกิจโดยไม่ซื่อตรงนั้นมันเป็นสองมาตรฐานไม่ได้และบางทีไอ้ความโลภเนี่ยมันก็เกิดจากอยากได้ตระกายศคนอยากได้ตระกายศมันก็ทำให้เกิดความโลภควบคุมไม่อยู่บางคนก็บอกว่าเลยตามเลยถ้าผู้ชมอยากคิดเรื่องบางเรื่องมันเลยตามเลยนะให้ของฟรีนะของดีนะเลยตามเลยไม่ได้ท่านเลยตามเลยไม่ได้ไม่คือไม่อย่าไปเลยตามเลยอาตมาเป็นพระเนี่ยนับตั้งแต่มาเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาคเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาคเป็นเลขานุการวัดบางทีเราก็เลยตามเลยไม่ได้ท่านก็เลยบอกกราบเรียนพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสุดพระพุทธโฆษาจารย์วีรพัฒจารีตอนนั้นท่านเป็นชั้นราชแล้วก็เลื่อนระดับมาเป็นชั้นเทพชั้นธรรมชั้นรองเสด็จชั้นสมเด็จบอกกันเลยว่าผมจะต้องขอพรข้อหนึ่งเพื่อความซื่อตรงหนึ่งเป็นเลขาต้องเอาอย่างพระอานุนแปดประการแต่ประการที่สุดต่อมาที่ขอก็คือว่าขอผมไม่รับกิจนิมนต์ในเขตปกครองได้ไหมพระเดชพระคุณรับได้แต่ถ้าผมไม่รับเนี่ยจะขวยเขินไหมจะกระดากใจไหมถ้าขวยเขินกระดากใจผมก็เป็นเลขาให้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็เลยตามเลยเพราะอะไรเพราะระดับอายุพรรษาของเราที่มีมีจบตำแหน่งเขาก็ถวายปัจจตุปัจจัยอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเรามียศตำแหน่งที่จะเชื่อมต่อกับผู้บังคับบัญชาได้ในตำแหน่งต่างๆที่กฎหมายอำนวยหรือการวิ่งเต้นติดต่อซองที่เขาใส่มาเนี่ยมันเท่าไหร่ เขาคงใส่ไม่เหมือนกับพระรูปอื่นหรอกแล้วมารับมาแล้วเลยตามเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วหน้าที่การงานก็จะเสียหายความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอนุญาตให้ไม่รับกินนิมนต์ในเขตภาคก็จะทำงานถวายจะทำงานถวายแต่ถ้าบอกว่าขวยเขินลำบากใจเพราะรูปอื่นเขารับก็จะไม่ทำงานเพราะจะเป็นปัญหาต่อหน้าที่การงานซองที่ถวายนั้นเลยตามเลยทุกอย่างเลยตามเลยไม่ได้มาตรฐานมันเสียท่านสมเด็จพระคุณหลวงพ่อจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หลวงพ่อจะครองตัวเองเพราะว่าระดับพระผู้ใหญ่ระดับนี้แล้วถ้าครองตัวไม่ดีก็คงไม่กล้าถึงปัจจุบันนี้หรอกถ้าไม่มีอุชุปฏิปันโนเมื่อตกลงกันได้อย่างนี้แล้วก็ไม่รับกิจนิมนต์ในเขตภาคในเขตปกครองยกเว้นความจำเป็นซึ่งก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันมันจะมาเอาค่าน้ำมันมารอจ่ายบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาหนักมือของผู้ที่รับเนี่ยอยู่ใต้มือของผู้ที่ให้เสมอใครให้อะไรกับเราเนี่ยเราอยู่ใต้มือเขาถ้าการให้สิ่งนั้นเขามีจุดประสงค์อย่างอื่นแล้วเราอ่านไม่ออกเหรอต้องอ่านให้มันออกคนอ่านคนไม่ออกเนี่ยปัญหาตามมาเยอะที่ได้กล่าวท่านผู้ชมว่าพระเดชพระคุณพระราชสุรวาทีตอนนั้นท่านอยู่วัดชัยพฤกษมาลาชื่อเดิมชื่อนรงค์ปัจจุบันอยู่วัดมหาธาตุเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดท่านบอกอาตมาตั้งแต่เจอหน้ากันเลยว่าจำไว้นะน้องมีตำแหน่งใหญ่ตอนอายุน้อยหลวงพี่จะขอร้องว่าหนึ่งอย่าให้เกิดความขัดสนจะต้องเลี้ยงตนเองได้ในศิลปะของความเป็นพระถ้าขัดสนเรื่องตัวเอง
เรื่องสำนักงานเรื่องบ้านช่อง

ไปเห็นน้องปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการประกันความไม่ผิดพลาดเรื่องนี้มาพี่จะสอนการเป็นพิธีกรต่างๆให้สองจะสอนการสวดพุทธาภิเษกตำรับพระมหาธาตุให้และตำรับพระสุทธะก็มีน้องก็คงจะสวดได้ทั้งสองทำนองจะสอนวิชาการเทศให้บางเช่นมหาชาติบางตอนบางส่วนการแหล่จะสอนการสวดผ่านยักษ์ให้เอาเพื่ออะไรเพื่อน้องจะได้ไม่ต้องไปแบมือขอใครความขัดสนเกิดขึ้นมาใดทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ผิดอาตมาก็เลยต้องฝึกทุกอย่างไปสวดผ่านยักษ์ในขอแทบแตกนะท่านผู้ชมว่าต้องเรียนรู้เรื่องทำเนียมผ่านยักษ์ทำรองผ่านยักษ์วัตถุมงคลในพิธีผ่านยักษ์แล้วก็ได้เป็นพิธีกรด้วยแล้วเมื่อเราได้โดยสุจริตแล้วก็มาเรียนสำนักงานได้สงเคราะห์คนได้เลี้ยงน้องได้สงเคราะห์ญาติได้สงเคราะห์สิ่งต่างๆได้ก่อสร้างได้สิ่งเหล่านี้เป็นข้อสำคัญท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอกสิบปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนข้อที่สองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสบสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีนก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจึงได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับข่าวคุยกันแล้วใหม่ๆก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ท่านจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียบางวันท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำสกุลธรรมดาจะจำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลาก

0: แล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้นเมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมด
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลด

0: อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพ่อกลับมาอีกเราก็จะใช้สักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับ จะได้ไม่ต้องกลับไปก่อนหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับแล้วเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น. และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยขอนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

0: เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็นสักคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ที่10กันยายนพุทธศักราช2559ท่านเทพคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิไลกรรมการมหาเถรสมาคมได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศคณบดีบัณฑิตวิไลผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มาประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนของวิทยาลัยในวันนี้ซึ่งมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งบรรยากาศที่ได้ร่วมพิธีก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีได้มากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็กล่าวถึงการจัดการศึกษาการทำงานเพื่อการพัฒนาคนและการทำคนให้ได้ทำงานเพื่อสังคมให้มีสันติสุขซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองในขณะเดียวกันก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการการศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นมาในพิธีนี้ด้วยก็แล้วก็ยังมีท่านรองประธานสงฆ์หรือรองนายกพุทธสมาคมจีนท่านพระธรรมจารย์ดร.เซิ่งฟุยท่านรองประธานของพุทธสมาคมจีนท่านอาจารย์หงดู่และพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากวิไลสงฆ์หมินหนานที่เมืองเสี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนและครอบผู้แทนของทบวงกิจการศาสนาจีนมาร่วมพิธีนอกจากนั้นนอกจากที่เราร่วมพิธีแล้วเราก็จะได้ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบซึ่งมีนิสิตที่เรียนอยู่ที่นี่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรับจัดการศึกษาโดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิไลซึ่งก็ได้รับการรับรองเป็นอย่างดีจากการจัดตรวจคุณภาพการตรวจมาตรฐานทั้งด้านครูบาอาจารย์ด้านห้องสมุดเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ผู้เรียนก็เรียนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็ได้จบไปหลายรุ่นด้วยกัน
1: Singapore.

าร่วมพิธีฉลองเนื่องในโอกาสครบ10ปีของการเปิดการศึกษาของวิไลพุทธศาสนาสิงคโปร์นะและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์มาร่วมพิธีด้วยการศึกษาพุทธศาสนาสิงคโปร์เนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีมากเพราะว่าในสิงคโปร์นั้นเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความอยู่ตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฮินดูพุทธศาสนาแล้วก็คริสต์ศาสนาแล้วก็ลัทธิอื่นๆเนี่ยมีชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นตัวเองที่จะต้องอาศัยพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมาให้การศึกษาพระพุทธศาสนานำปฏิบัติพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะว่าในครั้งอดีตนั้นสิงคโปร์ถือว่าเป็นไข่แดงของอาณาจักรสุวรรณภูมินะอาณาจักรศรีวิชัยในครั้งอดีตนั้นอยู่ใกล้ช่องแคบมาละกาพอดีนะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนักนะขึ้นไปก็เป็นยะโฮแล้วก็มาละกาซึ่งเนื่องจากว่าติด

0: แล้วก็ภูมิภาคดีมากพวกนักปราชญ์ราชบัณฑิตพวกนักการทูตทั้งหลายพวกนักพ่อค้าพวกนักการค้านะพวกนักเผยแผ่ศาสนานักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมรวมกันที่บริเวณแห่งในครั้งอดีตทำให้บริเวณในแถบนี้เรียกว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็นการมารื้อฟื้นความรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาในครั้งอดีตนะเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทางวิไลพุทธศาสนาของสิงคโปร์นั้นได้เป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาของเราซึ่งมหาจุฬาของเราก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของโลกอยู่แล้วแล้วก็แผ่อาณาเขตอาณาจักรมาสู่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนึกว่ามันเป็นเรื่องนับเรื่องเป็นเรื่องที่เหมาะมากนะเป็นการเชื่อมโยงกันและกันของวัดองค์กรทางพระพุทธศาสนาสถาบันทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านการศึกษาเนี่ยในปัจจุบันนี้เป็นการเชื่อมโยงอดีตแล้วก็จะเป็นที่มั่นในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประชาชนโลกในโอกาสสืบต่อไป
1: เจริญจิตตภาวนานั้นเป็นพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นคตินิยมกระทำพิธีนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคคลอื่นที่ตนเองเคารพเชิดชูบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระคุณอันประเสริฐได้บำเพ็ญประโยชน์น้อยประโยชน์ใหญ่แก่พระสงฆ์นิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจปรากฏให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นประจักษ์พยานยกตัวอย่างเช่นโครงการในพระราชดำริมีมากมายนับเป็นจำนวนพันโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้ประสบนิกรชาวไทยภายใต้ล่มบารมีของพระองค์นั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญทุกทั่วหน้าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่รวมใจของชาวไทยทุกหมู่เราสถาบันหนึ่งความจริงประชาชนชาวไทยเรามีสถาบันที่สำคัญอยู่สามสถาบันด้วยกันหรือมีหลักรวมใจอยู่สามหลักหลักที่หนึ่งคือหลักชาติหมายถึงบุคคลในชาติที่เกิดในแผ่นดินของประเทศไทยนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าชาติเราเกิดในแผ่นดินเดียวกันหลักที่สองคือหลักของศาสนาหลักศาสนาคือคำสอนที่สอนให้บุคคลได้ละชั่วประกอบความดีและบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์

ารถนาดีเอื้ออารีต่อกันเป็นหลักคำสอนในทางศาสนาหลักที่สามคือหลักของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักรวมใจของชาวไทยเราดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญทำให้ไทยได้ตั้งมั่นหรือมีความมั่นคงถ้าเปรียบอุปมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับขาอย่างสามขาที่พร้อมเพรียงกันถ้าขาดขาใดขาหนึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันกับหลักทั้งสามชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นหลักของประเทศไทยในที่นี้กล่าวโดยเฉพาะหลักสำคัญคือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักสำคัญอันสูงสุดของชาติไทยเรามานับตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

ศาสนาที่เรียกกันว่าทศพิตราชธรรมหรือธรรมของพระราชาผู้ปกครองประเทศซึ่งพระราชทินนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับกระดูตีอยู่ตอนหนึ่งว่าธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าแปลว่าผู้เป็นพระราชาที่ยิ่งกว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมคือทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระราชดำรัสที่ตรัสไว้ในวันที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ญาติสมบัติที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงทศพิตราชธรรมทั้ง10ประการพระมหากษัตริย์แต่โบราณไม่มีกฎหมายไม่มีรัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินแต่พระองค์ทรงใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปกครองเพื่อให้ประชาชนในแผ่นดินนั้นได้รับความสุขโดยทั่วหน้าโดยธรรมที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติทศพิตราชธรรมทั้ง10ประการนั้นขอนำมากล่าวในที่นี้

ตทุกบำรุงสุขแก่ผู้ที่มีความขัดสนแก่ประชาชนที่มีความขัดสนได้รับภัยพิบัติต่างๆทั้งสองพระองค์ก็ได้กระทำเช่นนี้มีปกติประพฤติปฏิบัติทรงไว้ซึ่งพระเกียรติคุณเป็นศีลที่พระองค์ทรงรักษาปริจาคังหมายถึงการบริจาคหรือการเสียสละแต่ไม่ได้หมายถึงทานการให้ปริจาคะตัวนี้หมายถึงการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ทนยากทนลำบากตัวอย่างเช่นเสด็จไปเยี่ยมอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าถิ่นนั้นจะเป็นทุรกันดารพระองค์จะได้ยากลำบากอย่างไรก็เสียสละแม้ในทางจิตหรือทางพระราชดำริต้องดำริโครงการทั้งหลายขึ้นมาก็มุ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เราอาชวังเป็นผู้มีจิตที่มั่นคงตรงต่อพระราชปณิธานในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินปฏิบัติพระองค์นั้นโดยซื่อตรงต่ออาณาประชาราษฎร์มัทวังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือมีความอ่อนโยนต่อประชาชนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดมิได้ถือพระองค์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนคนเฒ่าแก่หรือเด็กก็มีโอกาสดีใครได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดประการหนึ่งตั้งตั้งมีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะดำเนินพระราชกรณียกิจมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแต่ประการใดอโกโทในพระทัยของทั้งสองพระองค์นั้นทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาคุณในหมู่ประสบนิกรชาวไทยแม้จะมีบางคนประสงค์ร้ายก็ให้อภัยหรือพระราชทานอภัยโทษให้แก่คนที่ผิดมีคนประพฤติผิดแต่มีคนประพฤติผิดต่อกฎหมายอาณาประชาชนก็ไม่ได้ทรงมีความโกรธแต่ประการใดอาวิหิงสาไม่มีความเบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์กล่าวกันว่ามีแต่ให้ไม่มีที่จะรับเมื่อรับแล้วก็ให้ไม่เก็บไว้ไม่เบียดเบียนให้

0: ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอหิงสาโดยองค์ธรรมก็คือพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในประการสุดท้ายคืออวิโรธนังไม่เกลียดกราดหรือไม่มีกิริยาที่เกลียดกราดหรือฉุนเฉียวเอาแต่พระทัยโดยส่วนเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงไว้ซึ่งทศพิตราชธรรมทั้ง10ประการดังกล่าวมาเมื่อวันมันเป็นมหามงคลอันประเสริฐเช่นนี้คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษานับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐยิ่งคณะรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแต่ทั้งสองพระองค์พิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นนับเนื่องเข้าในจิตภาวนาเรียกว่าปริกรรมภาวนาโดยอัญเชิญพระบาลีที่เป็นพระพุทธพจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเจริญทั้งผู้ตรวจและผู้ฟังเมื่อได้กำหนดตามบทมนต์ทุกบทตั้นไปตามจงกระแสจิตไปตามบทที่พระสวดหรือสวดเองก็จะสำเร็จเป็นปริกรรมภาวนาจัดเป็นปริกรรมสมาธิคือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองด้วยและเกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยประโยชน์ตนก็ประจักษ์ชัดแล้วประโยชน์ผู้อื่นในที่นี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมนต์ทุกบทนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อำนวยอานิสงส์ให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยและมีความสุขขอยกตัวอย่างเช่นบทสวดกรณียเมตสูตรเป็นบทเจริญเพื่อแผ่เมตตามนต์นี้ถ้าผู้ใดได้สวดได้ท่องเป็นประจำทุกวันจะทำให้อยู่เป็นสุขที่ท่านเรียกว่าตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายมีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เย็นพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่10บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
3: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
1: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
3: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
1: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ตามมาสิฝึกอยู่ตั้งหลายเดือนไม่ได้บอกให้นี่ตามมาไม่ตามใช่ไหมทางกันอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนอย่าไปไหนนะอยู่นี่จุงหมาไม่ได้จุงตัวเองก็ได้ป่ะจุงตัวเองก็ทำได้นะ
1: ให้กล่องภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะ
0: ถามผมหรือครับบล็อกหรือเปล่าครับ
1: แล้วผมอ่ะ
0: ผมก็แฮหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วกล่อง
0: บล็อก
1: แล้วผม
0: เหมือนกันแฮ
1: กล่องผมกล่องผม
0: กล่องเนี่ยบล็อกแฮผู้พอแล้วครับผมจำได้แล้วคุณคือพยัคฆ์ร้าย7942ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง

0: สวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังชมรายการพยักร้ายวัยทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับในบทของหมอหรือว่าทนายนะครับขอต้อนรับคุณอากฤตภาสจันทนะโพธิ์สวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับ
1: นี่ฮะนอกจากบทหมอบททนายเลยอย่างนี
0: ้
1: ผมยังทำอื่นได้อีกหลายอย่างนะ
0: มีอะไรบ้าง
1: ไม่อย่างนั้นเนี่ยมิสเตอร์อาร์เนี่ยเขาคงไม่เชิญผมมาออกรายการนี้หรอก
0: ใช่แน่นอนเลย
1: ว่าแต่ภารกิจของผมวันนี้มันคืออะไร
0: ภารกิจแต่มันมีแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะไปพบอ่ะมันมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆให้คุณอาทำก่อนนะครับ
1: ได้เลยมาน
0: ี่อางงไม่ใช่ละบททดสอบให้คุณอาเนี่ยพาเพื่อนสี่ขาพาไปจุงเล่นสักรอบสองรอบ
1: ไปเลย
0: ไปเลยครับเดี๋ยวคุณอาจะพบเองว่าภารกิจคืออะไร

0: ม่เห็นจะมีอะไรเลยแค่พาหมาเดินเล่นง่าย
1: ง
0: ่
1: ายนึกแล้วเชียว
0: แต่ว่าภารกิจจริงๆเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ
1: คุณอาอยากทราบคุณอาจับไปนู้นไว้ดึงๆๆครับภารกิจอยู่ตรงนี้แล้ว
2: พวกคุมให้สุนัขอยู่ในคำสั่งให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์โอ้นี่แค่พูดภาษาเดียวกันนะยังไม่ค่อยจะเข้าใจกันเลย
1: ใจเย็นๆ
0: นี่จะไปให้สั่งหมาให้ลุกนั่งหันซ้ายหันขวาในเวลาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เอ๊ะแต่มันก็ท้าทายดีนะ
1: เริ่มคิดบวกแล้วถ้าอย่างนั้นพร้อมไหมครับ
0: พร้อม
1: ไปกันเลยครับพร้อมไป
3: เรียกได้ว่าสังคมบ้านเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปทีละน้อยแล้วเมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นน้องหมาจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่ผู้สูงวัยจะเลือกให้มาเป็นเพื่อนคลายเหงามิสเตอร์อาร์จึงอยากให้พยักร้าย7942ได้เตรียมพร้อมรับมือสมาชิกใหม่ในบ้านเอาไว้ให้คุ้นเคยดีกว่าที่จะต้องนั่งเหงารอแต่ลูกหลานมาเยี่ยมนั่นเองครับ
1: นี่เลยครับทางด้านนี้เลยครับพยักร้ายอันนี้ผู้เชี่ยวชาญเรารออยู่แล้วนะครับพี่เอกครูพระสวรแสงตะคลอสวัสดีครับพี่ครับ
4: สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: สวัสดีครับ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ ครับยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางพยักร้ายทั้ง2ท่านนะครับให้เกียรติกับทางศูนย์ฝึกศพของเรานะคร
1: ับ เดียวกันเลยครับผม
5: ครับ
0: คืออย่างนี้ครูเมื่อกี้ได้ไปจุงสุนัขมาเนี่ย
5: ครับ
0: รู้สึกดีมากเลย
5: ครับ
0: ไม่อยากเลี้ยงสุนัขแต่ก็อยากฝึกสุนัขมากเลย
5: ครับ
0: อยากจะถามครูว่ามีสุนัขพันธุ์ไหนบ้างครับที่ผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยเหมาะที่จะเลี้ยงแล้วก็ฝึกฝนที่อยู่ในความควบคุมครับ
5: สุนัขที่เหมาะสำหรับกับทางพยักร้ายนะครับทางนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มของสุนัขที่เป็นพันธุ์ทอยนะครับเช่นชิซูกูเดนทอยฮอกกี
1: ้นน
5: ช
1: ิ
5: วาว่าพอมเมอเรเนียน
1: พวกนี้คุณตาอยู
5: ่เยอะมากนะครับก็เหมาะนะครับถ้าเราไปเลี้ยงสุนัขที่ตัวใหญ
1: ่ๆครับ
5: กับกำลังของเราก็น้อยที่จะไปดึงหรือว่าจะไปสอนเขาหรือว่าจะเราจะไปแนะทำให้เขารู้แล้วก็อยู่กับเราอย่างมีความสุขได้เนี่ยข้อนี้สำคัญมาก
1: ผมเห็นภาพเลยครับถ้าพยักร้ายไปเลี้ยงกูเด้นตัว
0: น
1: ั่
0: นน่ะสิไม่รู้ใครล่าใคร
1: แล้วเจ้าตัวเล็กๆที่ว่ามาเนี่ยฮะแต่ละชื่อแต่ละสายพันธุ์มีนิสัยต่างกันยังไงบ้างครับ
5: นิสัยเป็นข้อสำคัญมากๆถ้าเราจะเลี้ยงสุนัขให้ดีเราต้องควบคุมกับเขาได้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ข้างต้นนะครับเช่นนิสัยของปอมเมอเรเนียนหรือว่าชิสุนะครับชิสุก็จะมีความน่ารักขนยาวมีความออดอ้อนเอาใจ
0: แล้วไอ้พุดเดิ้ลทอยกับปั๊กเนี่ย2,000เนี่ยนิสัยเป็นยังไงบ้างคร
5: ับ ครับก็พุดเดิ้ลเนี่ยนะครับที่เรารู้กันมานานนะฮะพุดเดิ้ลมีนิสัยที่รักเจ้าของตื่นสัตว์ขี้อ้อนเอาใจรักเจ้านายนะครับส่วนของปั๊กนะครับปั๊กก็ซื่อสัตย์นะครับแต่โดยนิสัยของปั๊กเนี่ยจะเป็นสุนัขที่คุ้นอ้วนหน่อยกินเสร็จแล้วก็จะนอนนะครับจะไม่ค่อยมาเอาอกเอาใจเหมือนพุดเดิ้ลเท่านั้นนะครับในลักษณะของ2,000นี
1: ้และคราวนี้คนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยครับต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับ
5: สิ่งแรกนะครับจะต้องเตรียมความพร้อมคือความรู้
1: ครับ
5: ความรักความรักแล้วก็วิธีการเลี้ยงของเขา
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยในเวลาประมาณเท่าไหร่นี่ครับ
5: เราเลือกซื้อสุนัขมา60วันคือ2เดือนเนี่ย2เดือนไปจนถึง10กว่าปีเนี่ยนะสำคัญที่พยักร้ายจะต้องดูแลเขาไปจน10กว่าปีอ่ะ
1: เขาต้องเป็นเพื่อนเราไปตลอดเราก็ต้องเป็นเพื่อนเขาด้วย
5: ใช่ครับ
1: แล้ววันนี้ภารกิจที่ให้พยักร้ายของเราทำเนี่ยเราใช้สุนัขพันธุ์อะไรครับ
5: ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับก็คือโคเดนจะมองว่าเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่แต่ตอนนี้เตรียมให้อายุน้อยอาจจะตัวเล็กลงมา
1: ค่อนยังชั่วโคเดนนี่ให้ใครครับ
5: ก็จะเป็นให้ทางพยักร้ายแล้วก็จะมีพันธุ์แจ็คลาเซลเจอเรียนะครับชื่อน้องแจ็คกี้ก็จะเป็นพันธุ์เล็กลงมาง
1: ั้นไปติดตามกันช่วงหน้าครับว่าภารกิจจะสำเร็จหรือไม่
5: สั่งนั่งครับสั่งนั่งนั่งแล้วเราก็ดึงเสียจุงครับเราดึงเสียจุงขึ้นดึงเสียจุงขึ้นบอกนั่งเห็นไหมครับนั่งแล้วเราก็ให้รางวัลเยี่ยมครับ
0: ขอมือ
5: ดิครับขอมือเยี่ยมครับ
1: ช่วงแท็กทีมไวทองตอนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มมาแล้ว2ตัวนะครับแม่ชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ย
5: ครับก็จะเป็นซ้ายมือผมนะครับจะเป็นน้องแจ็คกี้
1: แจ็คกี้
5: ขวามือผมก็จะเป็นน้องส้มเช้ง
0: ส้มเช้ง
1: ผู้หญิงแน่นอน
5: ผู้หญิงแน่นอนชื่อส้มเช้งครับ
1: ครับอยากจะทราบว่าประโยชน์ของการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี
5: ่ก็จะเป็นในเรื่องของ1
1: 1
5: โรคแรกเลยโรคซึมเศร้าหายไปแน่นอนมีเพื่อนเล่นนะครับได้ออกกำลังกายได้มีกิจกรรมพาสุนัขเดินเล่นได้มีกิจกรรมหลากหลายเข้ามานะครับผม
0: โรคประจำตัวอะไรของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุเนี่ยที่ไม่สมควรหรือไม่ควรที่จะเลี้ยงสุนัขครับ
5: ก็จะเป็นโรคนี้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคแพ้ต่างๆนะครับแพ้ขนสุนัขหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สมควรหลีกเลี่ยง
1: คุณอาพร้อมไหมครับ
4: พร้อม
1: ถ้างั้นถ้าพร้อมเราไปฝึกกันเลยครับ
5: ครับผมครับงั้นเริ่มเลยครับ
3: แล้วพยักร้าย7942ของเราก็ได้น้องส้มเช้งครับเป็นคู่ฝึกนั่นเองเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะเริ่มต้นด้วยการฝึกอะไร
5: ครับจับจูงด้วยมือขวาครับมือซ้ายเราไม่ต้องจับครับเราก็ใช้มือขวานะครับในการคอนโทรลสุนัขนะ
1: ครับ
5: การจับไฟจูงนะครับไฟจูงนะครับเราจะไม่ถือด้วยฝืนธรรมชาติเราต้องทิ้งมือลงไปเลย
1: ต้องทิ้งเลย
5: ทิ้งมือลงไปเราเหมือนถือของแล้วเราเดินแกว่งแขนออกกำลังกายชิดก็เดินเลยครับลองดูครับ
0: เดิน
5: เดินมาเลยครับเดินมาเลยครับยังไม่ต้องมองสุนัขครับเยี่ยมมากเลยถูกต้องเลยครับ
3: และแล้วน้องส้มเชงก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแหมพยักร้าย7942ของเรานี่ผ่านฉลุยเลยทีเดียวส่วนน้องแจ็คกี้กับ00เป็ดของเรานี
1: ่แจ็คกี้อย่าทำให้พี่ขายนะชิด
3: ยังไม่ยอมเดินครับสำหรับแจ็คกี
1: ้แจ็คกี้เชื่อพิธีกรหน่อย
3: น้องแจ็คกี้จะเดินไหมครับเดินแล้วโอ้โหไม่รู้จะชมใครดีเลยนะครับ
5: สั่งนั่งครับสั่งนั่ง
1: คอย
4: นั่ง
5: นั่งเราก็ดึงสายจูงขึ้นครับเราดึงสายจูงข
1: ึ
5: ้นดึงสายจูงขึ้นบอกนั่งเห็นไหมครับนั่งแล้วเราก็ให้รางวัลเยี่ยมครับดีครับ
6: ดีมากครับแ
3: ม่ส้มเฉงนี้ให้ความร่วมมือกับพยักร้าย7942เป็นอย่างดีครับสั่งนั่งก็นั่งเลยทันที
4: ขอมือ
5: ขอมือขอมือดิครับขอมือเยี่ยมครับดีครับพุทธาเราสั่งหมอบเราก็เอามือซ้ายเราไปกดตรงสายกดลงไปที่เท้า
4: หมอบ
5: กดลงไปเลยครับบอกหมอบ
1: หมอบหมอบหมอบ
5: นะครับ
1: ลอง
4: หมอบ
3: ตอนนี้เริ่มการหมอบแล้วนะครับส้มเฉงก็ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแม่สั่งหมอบปุ๊บหมอบทันทีเลยตามสั่งครับส่วนแจ็คกี้นี่ก็ยังสนุกอยู่นะครับ
5: ต่อไปคาน
4: คาน
5: คานแล้วก็กดใส่จูงไปหน้าๆแล้วก็ดึงดึงตัวเข้าไปครับ
4: คาน
5: คานคานครับดึงไปอีกครับดึงไปอีกครับ
3: ถ้าการฝึกเริ่มยากขึ้นครับไปที่คานแล้วแต่ดูส้มเช้งจะหมดแรงครับเลยต้องเติมพลังกันด้วยน้ำเย็นกันสักหน่อยสุนัขเติมพลังแล้วผู้ฝึกก็เติมพลังด้วยนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติภารกิจกันแล้วครับ
1: เอาละครับตอนนี้เป็นช่วงปฏิบัติภารกิจครับพร้อมที่จะลุยแล้วเรียงครับ
0: พร้อมครับ
1: เพราะฉะนั้นเชิญคุณครูครับ
5: ครับก็คำสั่งแรกถ้าเดินชิดครับเชิญครับ
1: เดินชิดดูซิว่าจะทำได้ไหม
0: ชิด
1: อ๋อดูดี
3: ชิดสำหรับท่าแรกครับเดินชิดครับพยักร้าย7942สั่งน้องส้มเช้งได้อย่างสบายสบาย
5: ท่าที่2ครับท่านั่งครับ
1: โอ้จะได้ไหม
4: นั่ง
1: เอ้าง่าย
4: เยี่ยมมากส้มเช้งเก่งมาก
1: ไวมากเชิญท่าต่อไปครับ
5: ท่าที่3ครับขอมือครับ
4: ขอมือซ้าย
1: เอ้าซ้ายก็มา
5: ขอมือขวาครับ
4: ขวา
5: ขอมือขวา
1: ขวาก็มีโอ้ง่ายกว่าที่คิด
5: ท่าต่อไปครับ
1: อะไรครับ
5: ท่าหมอบครับ
4: หมอบ
1: ยากนะ
4: หมอบ
1: เอาได้ซะอีก
5: ได้อีกทำไงครับ
4: เก่งมาก
5: ท่าต่อไปเลยครับ
1: ต่อไปครับ
5: ท่าคลานครับ
4: คลาน
1: โอ้ทำไงเนี่ย
4: คลานคลานนี่ลูกคลานทำไมใหม
1: ่ยังไง
3: คำสั่งสุดท้ายนี่น้องส้มเช้งนี่รับคำสั่งได้ไม่ดีครับพยักร้าย7942ต้องพยายามขึ้นอีกหน่อยนะครับเพื่อจะให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเกือบแล้วครับเกือบแล้วยังครับแม่ส้มเช้งยังไม่ยอมคลานเลยนะครับ
5: คุณหมอบเลยครับ
4: เช้งหมอบอ่ะหมอบเช้งหมอบ
5: โอ้โหได้แล้วได้แล้วคลานอีกหน่อยครับคลานแล้วดึงใส่จุงไปเลยครับเอ้ยได้แล้ว2 3เลย
1: ครับสรุปว่าภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับพี่พาสวรแสงสักครองมากๆเลยครับพี่ครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
1: และช่วงหน้าครับมาพบกันในห้องวิจัยไวท้อง
3: ประโยชน์จากการเลี้ยงสุนัขมีงานวิจัยในต่างประเทศหลายชิ้นที่ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า การเลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็กจะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุได้ครับเมื่อเลี้ยงน้องหมาก็ต้องพาเขาออกไปเดินเล่นเท่ากับผู้สูงอายุได้ออกไปเดินออกกำลังกายด้วยครับลดความเครียดกับการที่ต้องอยู่บ้านเฉยๆอีกทั้งยังได้เสียงหัวเราะกับกิจกรรมที่น้องหมาพยายามแสดงออกเพื่อประจบเอาใจได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเมื่อต้องพาน้องหมาออกไปเดินเล่นซื้ออาหารหรืออาบน้ำตัดขนน้องหมามีสัญชาตญาณในการปกป้องสูงเท่ากับผู้สูงอายุก็จะมีผู้ป้องกันภัยให้ครับสุดท้ายได้แบ่งปันและได้รับความรักจากสัตว์เลี้ยงที่มันไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอื่นใดนอกจากเราเลยครับ

ไรก็ตามค่ะการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงวัยโดยทั่วไปนะคะมีข้อควรระวังและมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกก็คือว่าต้องเลือกสุนัขที่เหมาะกับเรานะคะไม่ควรจะเลือกสุนัขที่ตัวใหญ่มากจนเกินไปนะคะหรือมีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาชนเรา

0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
1: เอาละครับตอนนี้พวกเรามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองกันแล้วนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ไร้008นะคะและพยัคฆ์ไร้7942ด้วยค่ะ คุณอังกฤษนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมที่วันนี้ทั้งสองท่านได้ไปทำมานะคะมิสเตอร์อาร์ค่ะมีข้อความฝากมาถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
3: พยัคฆ์ไร้7942ในเวลาจำกัดเพียงไม่กี่ชั่วโมงคุณสามารถที่จะควบคุมสุนัขได้ดีถือว่าคุณยอดเยี่ยมมากแต่กระนั้นก็ตามมันก็มีข้อควรระวังในการเลี้ยงที่คุณควรจะต้องรับฟังจากคุณหมอด้วยเพราะอย่าลืมว่าร่างกายของคุณไม่ใช่หนุ่มๆแล้วผมเป็นห่วง
2: คุณอาไปฝึกมาแล้วอยากมีสุนัขเลี้ยงที่บ้านบ้างไหมคะ
4: จริงๆก็อยากมีนะครับแต่ที่บ้านเนี่ยจะผู้สูงวัยจะเยอะ
2: ค่ะ
4: และอีกอย่างหนึ่งสถานที
2: ่ค
4: ่
2: ะ
4: แคบแม่อำนวยให้เลี้ยงสุนัขเยอะนั้นมีน้องหมาเข้ามาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องใส่ใจเขาให้มากขึ้นกว่าเดิ
2: มใช่ค่ะ
0: อาจารย์ครับตามที่ทราบมาคุณแม่ผมเนี่ยท่านป่วยนะฮ
2: ะ
0: กลัวท่านเหงาผมอยากเอาน้องหมา
2: ค่ะ
0: มาเลี้ยงได้ไหมฮะเผื่อแก้เหงาให้ท่านนะครับ
2: จริงๆแล้วเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะคุณเป็ดแต่ว่ามีข้อควรระวังค่ะเนื่องจากว่าอาจารย์ทราบมาว่าคุณแม่ของคุณเป็ดเนี่ยมีโรคประจำตัวด้วยนั่นก็คือโรคอัลไซเมอร์หรือว่าภาวะสมองเสื่อมนั่นเองค่ะอาจจะทำให้ผู้สูงวัยที่ไม่เคยเลี้ยงน้องหมาหรือมีสัตว์เลี้ยงมาก่อนเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการมีสัตว์เลี้ยงค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะเอาสุนัขไปเลี้ยงในบ้านเนี่ยก็จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะคะต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันจะอยู่ๆซื้อแล้วอุ้มไปเลยอย่างนี้ไม่ได้การเลี้ยงสุนัขค่ะกับผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยของเราเนี่ยค่ะมีงานวิจัยหลายอันเลยนะคะที่บอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยค่ะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะมีความสดใสร่าเริงขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีเพื่อนพูดคุยแก้เหงาด้วยนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยในต่างประเทศค่ะที่พูดถึงผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านพักคนชรานะคะที่อาจจะไม่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ด้วยเนี่ยก็พบว่าผู้สูงวัยเนี่ยเมื่อได้มีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงก็คลายเหงาไปได้มากค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงวัยโดยทั่วไปนะคะมีข้อควรระวังและมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ
0: ค่
2: ะอันแรกก็คือว่าต้องเลือกสุนัขที่เหมาะกับเรานะคะไม่ควรจะเลือกสุนัขที่ตัวใหญ่มากจนเกินไปนะคะหรือมีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาชนเราได้ใช่ค่ะเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยระบบการทรงตัวเนี่ยอาจจะไม่ดีนะคะอาจจะทำให้เกิดการเซสะดุดหรือหกล้มได้ง่ายนะคะอันที่สองค่ะก็คือสุนัขที่เราเลี้ยงหรือน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะได้รับวัคซีนเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่นำโรคมาสู่เรานะคะรวมไปถึงสุนัขของเราเนี่ยก็จะต้องระวังไม่ไปเล่นกับสุนัขนอกบ้านเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยอาจจะมาติดกันแล้วก็มาสู่กับผู้สูงวัยได
4: ้ถ้าเรามีน้องหมาเข้ามาเนี่ยอย
2: ่
4: างแรกเลยเราก็จะต้องคอยดูแลเขาคอยดูว่าเขาจะทำยังไงเขาจะอยู่ยังไงก็ต้องคอยคือพูดง่ายว่าจะเพิ่มภาระให้เราเพิ่มขึ้น
0: มีห่วงเลยนะ
4: คือตอนนี้จริงๆแล้วผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยห่างเหินจากการที่จะมีเด็กเล็กๆมีการเลี้ยงดูมีการดูแลเงี้ยตอนนี้จะทำยังไงดีครับถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องสุนัขเนี่ย
2: ค่ะโดยมากเวลาที่เราเลี้ยงสุนัขอ่ะนะคะก็มีเรื่องของความผูกพันใช่ไหมคะมากขึ้นมีเขามาอยู่ในบ้านเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตใช่ไหมคะก็ต้องมีการศึกษาก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขแต่ละชนิดนะคะที่คุณอาต้องการเลี้ยงเนี่ยมีความต้องการพิเศษอะไรหรือเปล่าเราต้องดูแลเขายังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาประเมินตัวเราด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่านะคะเราอยากเลี้ยงเขาจริงๆจากการที่เราต้องดูแลเขาประมาณนี้เราไหวไหมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอย่างเช่นคุณแม่ของคุณพยาไร้สุนัขก็อาจจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูสุนัขได้ตลอดเวลาเนื่องจากโรคประจำตัวที่มีอยู
0: ่ผู้อาวุโสส่วนใหญ่

0: ทราบมาเราก็จะทราบว่าท่านจะมีอาการซึมเศร้าบ้างหรือเปล่าเหงาในการเลี้ยงน้องหมาเนี่ยจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะการที่มีสุนัขหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงนะคะอยู่รอบตัวที่ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถเล่นด้วยได้พูดคุยได้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นสดชื่นมากขึ้น
0: ตอนนี้อยากรบกวนคุณหมอสรุปประเมินสุขภาพของพยักร้ายของเราว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1: ค่ะแน่นอนค่ะพยักร้ายไวทองของเราในวันนี้ค่ะคุณอากฤษสามารถทำนะคะได้สมบูรณ์มากเลยคือสามารถฝึกสุนัขได้นอกจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังมีสุขภาพใจที่สมบูรณ์ด้วยนะคะมีความสุขสดชื่นขึ้นด้วยค่ะ
0: ต้องขอมอบประกาศนียบัตรให้พยักร้ายของเรานะครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับ
1: เก่งมากเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
0: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยักร้ายไวทองสวัสดีครับ
3: กลองกลอง
4: บล็อกบล็อก
3: แฮแฮ
0: แฮแฮ
3: อ้าวแฮแฮผมไม่เอาคุณมาไหมเ
0: ออนี่เลยครับทางด้านนี้เลยครับคุณอาอุ้ยโอ้ท้อท้อท้อขอที่พยักร้าย
5: ครูครับแล้วไอ้โกลเด้นทอยกับปั๊กเนี่ยครับนิสัย 2,000 เนี่ยเป็นยังไงครับ
6: ขึ้นครับพุดเดิ้ลพุดเดิ้ล
5: พุดเดิ้ลพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลพุดเดิ้ล
7: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19

เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทําให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทําใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาร์ทหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เคล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยในแต่ละเคสแต่ละคนนั้นก็มีอาการแตกต่างกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ทุกๆข้อมูลนะคะที่เราได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะเป็นแนวทางนะคะให้กับครอบครัวอื่นๆเนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับดีๆจากญาติของผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมาแบ่งปันกันครับ

0: ของผมเวลาผมดูแลคุณพ่อกับคุณแม่นี่ก็จะใช้หลักของอิทธิบาท4นะฮะก็คืออันแรกก็ต้องเต็มใจเพราะว่าเราจะดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเราต้องเต็มใจดูแลเขาก่อนนะก็ด้วยความที่เราเต็มใจเนี่ยเราก็การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแต่ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดถ้าเราทำด้วยความเต็มใจพอเราเต็มใจเสร็จข้อที่2ก็คือต้องแข็งใจก็คือต้องอดทนเพราะว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่มันเป็นโรคที่ไม่ตายตัวแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกันแล้วคนที่ดูแลเนี่ยนอกจากว่าจะเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจแล้วก็จะเครียดนะโดยทั่วไปนะคราวนี้ของผมเนี่ยเรื่องความเครียดก็จะใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะส่วนนอกจากแข็งใจอดทนแล้วก็จะต้องตั้งใจก็คือดูแลทำให้มันดีขึ้นนี่หมายถึงว่าทางกายภาพนะฮะเพราะผลของโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้แต่เราสามารถทำให้มันชะลอความเสื่อมลงได้นะไม่ให้มันลงเร็วเกินไปคือให้มันลงอย่างช้าๆก็อยู่ที่การตั้งใจดูแลท่านนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเข้าใจก็คือเราต้องหาความรู้เข้ามาเสริมเพื่อนำมาใช้ในการดูแลท่านอีกทีครับ
1: คือไงทำใจให้ยอมรับเขาว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อตอนเราเล็กๆเขาก็ดูเราเนี่ยเขากลับมาเป็นเด็กลักษณะของเขาเนี่ยนะมองแล้วเหมือนเด็กเหมือนกับพวกหลานๆนะแล้วเราเล่นกับเขาปกตินี้เราไม่ได้แบบว่าเป็นพ่อแม่อะไรกันเท่าไหร่นะเราจะเล่นกันเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันมากกว่าอยู่แบบเด็กๆเลย
2: การดูแลผู้ป่วยอยู่ที่เราเข้าใจว่าเขาป่วยนะครับเราเข้าใจว่าเขาป่วยแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขาป่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเราเองละว่าเราจะหาวิธีเผชิญกับพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรนะครับบางครั้งเราเรียกมาทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับกว่าแกจะเดินมาทานข้าวได้เนี่ยแกก็จะไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เราก็มีความอดทนพอไหมที่จะรอเขาถ้าเราไม่มีความอดทนไม่พอเราก็จะพยายามเร่งยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าครับเพราะยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าเราก็จะต้องหยุดปล่อยให้แกเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีให้แกหาทางมาที่ทานข้าวเองบางทีเรียกไปอาบน้ำแกก็บอกแกไม่อาบยังไม่อาบเราก็จะปล่อยสักพักหนึ่งปล่อยให้แกไปว่าไม่อาบก็ไม่เป็นไรแล้วสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีเนี่ยมันก็กลับมาถามใหม่อาบน้ำหรือยังแกบอกยังยังแล้วจะอาบไหมถ้าไม่อาบตัวเหม็นนะอะไรเงี้ยแกก็จะลุกไปอาบอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: คือเราต้องมองโลกในแง่ดีให้ได้ก่อนอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่กับเขาอย่ามองว่าเขาว่าเป็นตัวปัญหา1เลยนะคะต้องทําให้ได้เลย2คือว่าต้องคิดว่าเรามีเหมือนการผจญภัยใหม่ๆทุกวันอะแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกสนุกอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยมั้งแล้วอีกอย่างนึงการที่เราหาความรู้เยอะๆเนี่ยจะเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเราก็รู้จักกับตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่จะรู้จักแต่ผู้ป่วยรู้จักตัวเองด้วยในการที่จะรับมือกับทุกอย่างค่ะ
4: เป็นเคล็ดลับที่น่าประทับใจมากเลยนะครับหมอฝนฮะ
5: และใช้ได้ผลจริงด้วยนะคะ
4: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งครับที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะน่ารักขำๆขันๆนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามครับ

0: ก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่าตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องขำนะแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าโหอาจารย์ไม่ขำเลยตอนนั้นบ้านหนึ่งนี่ก็สาวสองคนสามีภรรยานะคะตัวสามีเนี่ยก็มาไม่ค่อยสบายแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเป็นสมองเสื่อมปกติเขาจะต้องมาหาอาจารย์ด้วยกันทั้งคู่นะคะเริ่มหาอาจารย์ด้วยกันทั้งคู่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่เนี่ยมาคนเดียวนะคะลูกชายก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์พ่อวันนี้ไม่มานะว่าพ่อหกล้มขาหักไปนอนที่โรงพยาบาลอ้าวเหรอพออาจารย์ตรวจแม่เสร็จอาจารย์ก็ถามแม่บอกแม่วันนี้อากงเป็นไงบ้างนะคะพอหลานๆเขาเรียกอากงกันก็เรียกตามหลานๆอากงเป็นไงบ้างแม่ก็บอกโอ๊ยอากงสบายดีอ้าวอากงสบายดีเหรอแล้วอากงเขาอยู่ที่ไหนแม่ก็อยู่บ้านไงนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็หันไปมองหน้าลูกชายเพราะลูกชายเพิ่งบอกอาจารย์ว่าอากงป่วยลูกชายก็สายหัวแล้วบอกอาจารย์ก่อนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยผมเพิ่งพาแม่ไปหาพ่อเนาะนะคะสรุปว่าแม่ก็จำไม่ได้ว่าอากงป่วยซะละหลังจากที่อากงสบายดีก็กลับไปอยู่บ้านนะคะดีขึ้นแต่ว่าอากงก็ยังไม่ได้แข็งแรงลูกชายเนี่ยก็จ้างผู้ดูแลมาดูแลด้วยอากงกับคนไข้ของอาจารย์เนี่ยก็นอนคนละเตียงแต่อยู่ห้องเดียวกันนะคะตัวข้างนี้ก็เป็นอาม่านอนอีกข้างนึงก็อากงนอนแล้วก็มีผู้ดูแลซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนอนอยู่หน้าเตียงอากงอาม่าก็ตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาถึงอาม่าก็เดินมาอากงรู้ตื่นได้แล้วนะคะอากงก็ลักแย่ยักยันขึ้นมาจะลุกขึ้นมาเด็กที่เป็นผู้ดูแลก็เห็นอากงยักแย่ยักยันจะลุกขึ้นมาก็จัดแจงนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาประคองอากงให้อากงลุกนั่งได้พออาม่าเห็นเท่านั้นแหละอาม่าโมโหมากเลยอาม่าก็หันไปฉวยไม้เท้าของอากงแล้วบอกไอ้แกนี่เอาเมียนอนตรงนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็อาม่าก็ลำไม้เท้านะคะฟาดทั้งอากงฟาดทั้งเด็กงอมไปเลยค่ะแล้วก็เด็กก็แบบโดนอาม่าฟาดก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เมียน้อยว่าเป็นผู้ดูแลเอาไม่เอากงไม่อาม่าไม่สนใจเสร็จแล้วก็เด็กก็วิ่งหนีไปเรียกลูกชายมานะคะลูกชายก็มาบอกโหอาจารย์แม่ฟาดพ่อสะน่วมนะคะหัวแตกด้วยก็เขาก็แยกทับแยกศึกกันแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วเมียน้อยอะไรพอดีเด็กวิ่งหนีไปแล้วนะคะเขาก็หย่าศึกไปก็พาแม่ไปกินข้าวแล้วก็พาอากงไปทำแผลนะแม่ก็กินข้าวลงไปกินข้าวแม่ก็ถามหาอากงถามว่าไปไหนเขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวเข้ามานะคะเสร็จแล้วอากงก็กลับมาก็มีแผลที่หัวปูดเลยเย็บด้วยนะคะอาม่าก็ลุกขึ้นมาดีใจอากงหรือไปไหนมาไปกินข้าวเร็วเดี๋ยวข้าวหายร้อนอากงยังโมโหมากเลยแล้วก็อาม่าก็ถามอากงหรือไปทำไรมาน่ะดูหัวหรือเป็นไรมานะคะอากงโมโหมากแล้วกำลังจะด่ากลับว่าก็ลื้อตีอัวเนี่ยพอดีลูกก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็ได้แยกทับไปซะก่อนนะคะเรามาเล่าตอนนี้ดูรู้สึกมันแปลกเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะ
1: ก็อย่างที่อาจารย์สรินทร์บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็มีวิธีการตั้งรับสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ในบ้านนะครับ
2: ค่ะก็มีเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์นึงอยากให้ไปชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยที่มีความสับสนระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ

0: วยสิพ
1: ่อเออก็พ่อกำลังลดอยู่นี่ไงแล้วตรงไหนอีกอะตรงไหนอีกอะ
0: นั่นนั่นนั่นตรงนั้น
1: เดี๋ยวเดี๋ยวลดตรงนี้ไปก่อนด้วยเรื่อยๆเออนั่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ได้ได้ได้เออนี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่คนต้นด้วยนะ
1: จ้าจ้าจ้าจ้า
0: พ่อดูสิ
1: เออ
0: แตกใบอ่อนงามงามเห็นไหม
1: มันก็งามเหมือนแม่นั่นแหละ
0: พ่อก็พ่อนี่เก่งนะปลูกต้นไม้งามทุกต้นเลยอ่ะ
1: ก็มีแม่เป็นกำลังใจนี่แม่แกกินยาหน่อยเนาะจะได้หายหายนะเอายาเข้าปากก่อนเลย

กินยาแล้วก็นอนซะนะตื่นเช้าจะได้สบายๆ

0: พ่อเอง
1: พ่อใคร
0: ก็เป็นสามีเธอไง
1: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
0: เอ้ย
1: ไป
0: เอ้ยวาย
1: ไปไป
0: โอ้ยเดี๋ยวสิ
1: ไป
0: เดี๋ยว
1: เป็นใคร
0: โอ้ยเดี๋ยวได้ไหมเล่า
1: ไ
0: ปโอ้โหอะไรกันนะ

0: ถอยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
1: ก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จักแล้วยังล็อกประตูไม่ให้ฉันเข้าอีกอ่ะฉันก็เลยต้องมานอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไงอุ้ยมันเมื่อยมือเมื่อยตัวไปหมดเลยเนี่ย
0: แม่ไม่เคยไล่พ่อเลยนะละเมอหรือเปล่าน
1: ี่ขนาดเอาทะเบียนสมรสมาให้ดูยังไม่ยอมเชื่อเลยโวยวายว่าฉันไม่เคยแต่งงานฉันไม่รู้จักอะไรเนี่ยแล้วน้ำทําเอาหมอนมาไล่ตีอีก
0: พ่อฝันไปหรือเปล่าแม่ไม่เคยว่าอะไรพ่อเลยนะ
1: แม่ฝัน
0: พูดไม่รู้เรื่องทะเบียนสมรสเนี่ยเอามาทําไมเพี้ยนไปหรือเปล่าห้องนอนมีสบายสบายไม่นอน
1: ฉันเนี่ยนะเพี้ยนจะเอาไงก็เอาไปตามสบายไม่ว่าเธอจะลืมอดีตหรือลืมปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
0: ฉันไม่มีวันลืมอดีตหรอกอย่าไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
1: ฉันก็ขอมีเพียงเธออ
2: ๋อที่เรื่องที่หมอฝนบอกว่ามีความสับสนกันระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องที่คุณแม่นอนอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วจำเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ไปนึกถึงเหตุการณ์อดีตที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยไล่คุณพ่อออกนอกห้องไป
3: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนไข้มีความสับสนนะคะระหว่างเรื่องในอดีตกับปัจจุบันก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จำได้ว่าคุณพ่อยังจำได้เหมือนเดิมแต่ว่าจำเหตุการณ์กลางคืนไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำไม่ได้ว่าไล่คุณพ่อจากห้องไปแล้ว
2: ก็ทำสับสนจริงๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อเองก็คงจะไม่สนุกด้วยแต่เนื่องจากว่าความรักของทั้งสองคนเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณพ่อนั้นเข้าใจแล้วก็ให้อภัยคุณแม่ด้วย
3: ใช่แล้วค่ะความรักความเข้าใจของคุณพ่อการดูแลที่อ่อนโยนนะคะก็สามารถที่ทำให้อาการของคุณแม่เนี่ยไม่ถดถอยเราจนเกินไปค่ะ
2: เรายังมีเรื่องน่ารักน่ารักและเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับมาฝากผู้ชมให้เรียนรู้กันต่อนะครับไปฟังกันเลยครับ
4: เรื่องทานไอศกรีมค่ะเราก็เมื่อก่อนนะชอบทานไอศกรีมไปเที่ยวกินไอศเวนเซ่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไอศกรีมตามห้างอะไรเงี้ยแม่ไปกินไอศกรีมกันคนเยอะหน่อยเราไปรอต่อแถวน่ะเขาหันมาว่าเรา

0: เรางี่เง่าเลยติ๊งต้องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเรานี่ดูแล้วตลกสำหรับแม่อะไรเงี้ย
1: เวลาแกมีความสุขทีไรเนี่ยนะแกจะร้องเพลงชาติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแกก็จะแบบนั่งรถเข็นแล้วแกก็ตบมือร้องประเทศประทายรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะทุกคนในลิฟต์ก็ตกใจว่าเออแบบคนแก่คนนี้เวลาเขามีความสุขเขาจะร้องเพลงชาติเขาจะร้องแต่เพลงชาติจนจบเพลงเลยอะค่ะเป็นตัวนี้มากกว่าเขาจะบอกว่าอุ้ยคนนั้นดูแก่แก่คนนี้ดูแก่แก่แก่กว่าเขาทุกคนเลยแต่ที่บอกนั้นมัน5-60แต่ตัวเขาเนี่ย80กว่าแล้วอะแล้วพอตอนหลังที่เขานี่เวลาเขาไปเจอเพื่อนฝูงเดียวกันเขาชอบนึกว่าเขาเป็นเด็กเขาสวัสดีทุกคนเลย
2: คือรองเท้าแกเนี่ยก็จะหายประจำซึ่งแกก็จะเอาไปซ่อนแล้วแกก็จะเดินมาหารองเท้านะอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแกก็จะเดินหาแกละแต่เราก็จะไปรวบรวมมาให้แล้วก็บอกอันนี้ใช่ไหมแกก็จะยิ้มแล้วก็โอเคใช่แล้วก็ให้แกใส่เอง
3: ส่วนใหญ่จะชอบซ่อนของที่เขาคิดว่าเขาหาไม่ได้อย่างเช่นว่าเนี่ยอย่างยาหยอดตาเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อลำบากเขาก็จะซ่อนไปอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ลืมว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่จะของมีค่ากับวางไว้แมะเลยนะไม่สนใจเลยไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้
4: ถ้าถากเป็นเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าจะได้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราดูแลเขาเนี่ยคนหลายคนจะลืมไปว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปได้ตลอดบางครั้งเราก็จะใช้สูตรนี้แต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเคยดีๆอยู่และเขาเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะจะต้องกังวลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทุกทีเขาเคยตื่น7 โมงวันนี้เขาตื่น9 โมงเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรปล่อยนอนอ่ะคงไม่ใช่นะคะ9 โมงเอ้าดูสักครึ่งชั่วโมง9 โมงครึ่งยังไม่ตื่นคุณต้องอาจจะต้องดูแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเขาเกิดนอนบ้างไม่นอนบ้างอันนั้นเป็นอันที่เข้าใจได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในของที่เคยไม่เคยมีอย่างนั้นมาก่อนให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอันหนึ่งที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือเวลาที่คนไข้ป่วนมากๆนะคะเขาบอกอาจารย์ทำยังไงดีเดินทั้งวันเดินไม่หยุดนะคะอาจารย์ว่าเดินไม่หยุดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเนาะคนเราอยู่ดีๆไม่ใช่เดินไม่หยุดมันต้องมีสาเหตุคุณต้องหาว่าสาเหตุเป็นอะไรเช่นเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหนเขาอยากจะไปห้องน้ำไปห้องส้วมแต่บอกไม่ถูกเขาอึไม่ออกอึท้องผูกอยู่ตรงนี้รำคาญมากผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่ได้หรือเขาได้ยาบางอย่างหรือสารบางตัวใครแอบให้เขากินน้ำอัดลมแล้วเลยไม่หลับไม่นอนเดินไปทั้งคืนหรือกินยาแก้แพ้แก่ยาแก้หวัดบางตัวมันกระตุ้นของพวกนี้ค่ะต้องสังเกตไม่ใช่ไปคิดว่านอนไม่หลับหรือเดินตลอดคืนก็จะพาไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมาอย่างเดียวยิ่งจะพังนะคะอาจจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งก็บอกอาจารย์เดินมาขอยาได้ไหมบอกไม่ได้คุณต้องเอามาเพราะว่าเขาบอบบางอยู่แล้วเขามีสมองเสื่อมอยู่แล้วเขาปกป้องตัวเองไม่ได้ถ้าเราให้แต่ยานอนหลับเขาอาจจะตายไปเลยก็ได้ไปหกล้มอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องมองได้อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้ยาหลายอย่างเลยที่ยาไม่มีเราไม่มียารักษานะคะเช่นคนไข้ไม่อาบน้ำไม่มียารักษาโรคไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคเดินทั้งวันทั้งคืนนะคะเราเรียก wandering หรือบางทีเขาเดินติดตามผู้ดูแลเหมือนเป็นเงาเราเดินผู้ดูแลไปทางไหนเขาก็เดินตามจนกระทั่งผู้ดูแลรู้สึกรำคาญมากเราไม่มียาค่ะแต่เรามีของอ้อวันก่อนนี้อาจารย์เพิ่งมีคนไข้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเห็นอะไรปุ๊บเขาจะแกะเขาแกะแกะแกะแกะบางทีเนื้อมันปกติไม่มีอะไรเขาก็เกาจนแกะเป็นแผลทั้งหน้าทั้งหัวเลยค่ะก็คือเขากังวลแล้วเขาไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเอาตัวไปทำอะไรเขาก็แกะแกะแกะเลือดเข้าเลือดออกเลยแผลเต็มหน้าเต็มหัวเลยแต่พอถึงเวลาที่มีคนอยู่กับเขาคนช่วยเขาคุยพาเขาทำนู่นนี่นั่นให้เขามาเขียนหนังสือคุยกับเขาอยู่กับเขาเขาไม่แก่เลยค่ะทุกอย่างหายไปหมดเลยอันนี้เป็นจากโรคเป็นเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกอันนึงค่ะคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่ได้แย่ทุกวันนะบางวันเขาดีบางวันเขาไม่ดีแล้วก็อะไรที่วันนี้เขาดีวันต่อไปอาจไม่ดีหรือวันนี้อาจไม่ดีวันต่อไปอาจจะดีก็ได้เขาไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่เขาเข้าใจน้ำเสียงเข้าใจท่าทีของคุณถ้าน้ำเสียงเราสบายๆท่าทีของเราไม่คุกคามคนไข้ก็จะอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็ตามเราซุบซิบกันในหมู่พี่น้องทำหน้าทะมึงทึงหัวเราะกึกกักแต่ทำท่าให้เขารู้สึกว่าเรากำลังนินทาเขาเขาจะหงุดหงิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนดู

0: ต้องระวังมากๆถ้าคุณเครียดคุณหงุดหงิดคุณโกรธคุณต้องออกไปให้คนอื่นมาแทนเขานะคะนี่ก็หลายอย่างเป็นของน้อยๆที่สำหรับการดูแลแต่อย่าลืมค่ะเขายังรู้จักรักนะคะเขารู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความรักเขารู้จากสัมผัสรู้จากน้ำเสียงรู้จากท่าทางรู้จากสิ่งที่คุณทำให้เขาเพราะฉะนั้นเขาอยู่อีกไม่นานคนไข้สมองเสื่อมอยู่เต็มที่ก็อีก20ปีเวลาช่วงนี้สั้นๆเนี่ยจะทำอะไรก็ทำให้เขาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ
1: การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำโดยเฉพาะผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยทางศาสนาเนี่ยก็ได้สอนว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่ให้กำเนิดเราเนี่ยก็บุญคุณทุ่มหัวแล้วครับและโดยยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลี้ยงดูผมมาผมก็มันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำกับพ่อแม่ครับผมแล้วก็โดยอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยดูแลท่านคุณจะเจอเรื่องมากมายที่มันจะต้องผ่านเข้ามานะฮะทั้งดีและร้ายเราก็ต้องรับกับมันได้แล้วก็ตั้งใจดูแลท่านให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามความรู้มาใช้เพื่อดูแลท่านให้ดีขึ้นครับผม
2: นี่ก็คือบทพิสูจน์ของความรักของครอบครัวนะครับที่ถูกเขียนด้วยมือของผู้ดูแลผู้ป่วยเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกๆท่านมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ครับ
3: และในสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปขึ้นบันได3ขั้นกันค่ะ
2: บันได3ขั้นอะไรครับหมอฝน
3: บันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
4: เรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1/3ของชีวิต

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะ

0: คุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่มั้ยคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัยพร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่พี่อ้อยใจแดนอีสานนักร้องลูกทุ่งขาแดนซ์และนักแสดงมากความสามารถวันนี้จะพาพี่อ้อยใจไปไหว้

0: ขอพรไปชมวิถีชาวบ้านและไปกินของอร่อยขึ้นชื่อในแบบฉบับบ้านสาขลาจังหวัดสมุทรปราการรับประกันว่าสนุกแน่นอนครับวัดสาขลาวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบ้านสาขลาสันนิษฐานกันว่าเป็นวัดที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อครั้งลบชนะพม่าภายในวัดแห่งนี้ยังมีเจดีย์เก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอายุกว่า200ปีด้วยครับชาวบ้านที่นี่ต่างเรียกกันว่าพระปรางเอียง
1: มาถึงตำบลนาเกลือกันแล้วเนี่ยนะคร
2: ับ
1: ก็ต้องแวะมาสักการะหลวงพ่อโตที่วัดสาขากันก่อนวัดแห่งนี้นะครับเขาสร้างมา200กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแถวนี้เลย
2: ครับ
1: นะครับ
3: เลยไม่เกิด
1: ชาวบ้านนับถือกันมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อเป็นสิริมงคลฮะ
0: หลวงพ่อโตพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองปางมารวิชัยมีความงดงามและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านสาขลาเป็นอย่างมาก
1: เอาละฮะเดี๋ยวผมจะพานะครับคุณหมอกับพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับลอดพระราหูเขาเชื่อกันว่าเป็นการนำเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไปทิ้งไว้ข้างในนะครับ

0: ตรงทางออกเนี่ยนะครับจะเป็นช้างพลายมหาลาภเขาบอกว่าตอนจะออกก็คือให้รูปท้องช้างก็บอกขอให้เงินทองความสำเร็จเข้ามาสู่เรามางานเงินมันจะได้เข้ามาสบายเอาละครับประสบความสำเร็จครับผม
1: ครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการ
2: สมุทรปราการ
0: ผมพามาที่นี่ครับตลาดโบราณนะครับบ้านสาขา
3: บ้านสาขาชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีที่นี่จึงมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นวิถีชุมชนที่เรียบง่ายรวมไปถึงบ้านเรือนที่ยังคงลักษณะแบบดั้งเดิมไว้อย่างน่าสนใจ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีของเด็ดเยอะมากแล้วก็หลายๆคนยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราจะพาไปเที่ยวกันที่นี่ดีไหมจ๊ะ
4: ดีมากเลย
0: เดี๋ยววันนี้จะถามความรู้เพิ่มเติมแบบคุณหมอด้วย
4: ยินดีมากเลย
0: กระดูกพรุน
4: กระดูกพรุนครับ
0: เป็นกันเยอะนะ
4: ผมสูงวัย
0: ถูกต้องแล้วมองผมทำไมเนี่ย

0: ที่วิ่งเลยนี่ไหลลง
1: ไม่รู้จักแล้วเรากระดูกคุณน่ะ
2: ป้าก็อยู่น้ำเค็มป้าไม่เป็นหรอก
3: ใครเป็นไม่รู้จัก
4: กินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ถึงได้เกิดโรคกระดูกพรุน
5: ก็ไม่รู้อะค่ะแต่คิดว่ามันต้องอันตราย
6: โรคกระดูกพรุนน่าจะเป็นโรคที่กระดูกเสื่อมหรือเปล่าคะ
7: รุ่นใหญ่พาซ่า
8: ซ่าพาซ่า
9: ซ่า
10: ซ่า
11: ซ่า
12: โรคกระดูกพรุนนี่นะฮะมันคืออะไรไอ้โรคนี้มันคืออะไร
13: โรคกระดูกพรุนเนี่ยก็หมายถึงโรคที่ความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยลดลงจนทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักโดยที่ปกติมันไม่ควรจะหักปกติกระดูกของเราเนี่ยจะมี2ส่วนส่วนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะแข็งครับส่วนที่อยู่ด้านในตรงกลางเนี่ยก็คือกระดูกที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำมีไขกระดูกอยู่ข้างใน
12: ครับ
13: สมมุติว่าคนปกติเนี่ยเราจะหักกระดูกเนี่ยโอ้โหต้องใช้แรงเยอะมากเลยต้องมอเตอร์ไซค์ชนตกที่สูง 2-3 ชั้นแต่คนที่เป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยเราอาจจะแค่เดินสะดุดกล้วยที่พื้นล้มกระดูกสะโพกหัก
12: ก็หักเลย
13: ก็หักละและความสำคัญก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่คนสูงอายุล้มกระดูกสะโพกหักชีวิตเขาจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะการผ่าตัดจะดีเลิศขนาดไหนเนี่ยการเดินก็จะไม่ 100%
12: โอ้เอาแล้วสาเหตุหลักๆของเขาอะฮะมันมาจากอาหารการกินการไม่ดูแลสุขภาพหรือการนอนหรืออะไรฮะคุณหมอ
13: จริงๆแล้วโดยปกติคนเราจะเริ่มสะสมกระดูกมวลกระดูกเนี่ยตั้งแต่ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 30-35 นะครับเพราะนั้นถ้าเรายังอยู่ในวัยก่อน30เนี่ยการออกกำลังกายการทานอาหาร

0: ที่มีแคลเซียมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสะสมมวลกระดูกไว้เยอะ
1: สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมวลกระดูกเราจะค่อยๆลดลงตามเวลาไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นคนที่สะสมไว้เยอะเนี่ยพอเขาอายุเยอะเขาลดไปไม่ถึงจุดที่ทำให้เกิดกระดูกหัก
1: อย่างนี้ก็ต้องทานพวกแคลเซียมสะสมเอาไว้เยอะ
0: ๆสะสมไว้เยอะๆเลย
1: และเนื่องจากว่ากองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยทองใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณหมอป่าและพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับมารับประทานอาหารด้วยกันก่อนบอกเลยว่าดังมาก
2: ดังมาก
1: ถ้าหากว่ามาที่นี่แล้วไม่ทานนี่ถือว่าแบบมาไม่ถึงเป็นข้าวต้มกุ้งน้ำแดงนะฮะผมบอกเลยว่าผมมาบ่อยมาก
0: ร้านนี้หรือเปล่าครับพี่ก๊อฟครับ
1: แอบหมอคุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงผมมาบ่อยมาบ่อยเดี๋ยวผมพาไปนะฮะคือการทานข้าวต้มเนี่ยนะครับบอกว่าคือมันจะทำให้แบบมันกินง่ายมันเคี้ยวง่ายมันไม่ลำบากอยู่ไหนวะ
3: เอาแม่มาตัวแม่ไม่ทักละเดินเกือบถึงสุดซอยแล้วอ่ะสวัสดีค่ะแม่
4: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ
1: ้
4: า
1: แม่สุรางแม่จ๋าแม่เปิดมากี่ปีแล้ว
4: 30กว่าปีแล้วจ้ะ
1: โหเหรอ
4: จ้ะ
1: ไม่เคยปิดเลยเหรอแล้วนอนตอนไหน
5: แสดงฝีมือดีเนี่ยโอ้เปิดมา30กว่าปี
4: จ้ะ
1: แม่จ๋าอธิบายหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ย
4: ก็มีหัวประกาศไข่เป็ดจ้ะแล้วก็ผักชีต้นหอมแล้วก็กระเทีย
1: ม
4: แล้วก็กุ้งสดจ้ะ
1: งั้นเดี๋ยวผมไปนั่งรอนะ
4: จ้ะ
1: เอามาแล้วมาแล้ว
0: ข้าวต้มมาแล้วครับ
1: ขออนุญาตนะครับ
5: น่ากินมาก
1: นี่หน้าตาดีเนาะ
5: ใช
1: ่หน้าตาดีมาก
0: เนี่ยกุ้งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมีแคลเซียมอ๋อ
1: เหรอทานเข้าไปเลยใช่ไหม
0: ทานได้แต่ว่าอย่ากินเยอะมากเพราะว่ามันจะหมดนะ
1: ฮะเดี๋ยวเฮ้ยหมอตลกนี่ว่า
5: อร่อยจริงๆขอบคุณค่ะ
1: อร่อยนะผมชอบรสชาติมันแบบถ้าว่าคุณผู้ชมชอบข้าวต้มแบบโบราณอันเนี้ยมันกลมกล่อมเนาะ
5: ใช่ใช่
1: เนาะพี่เข้าใจเนาะ
5: ไม่ใส่ชูรสใช่ไหม
4: จ้ะ
0: ไม่เค็มไม่หวานเกินไปนะทานได้ทุกวัยนะคุณแม่ครับชามเท่าไหร่ครับเน
4: ี่ย20บาทค่ะ
1: โอ้
0: เฮ้ยราคาก็ย้อนยุคเหมือนกันนะราคา20บาทเอง
4: ถ้าจะกินข้าวต้มกุ้งน้ำแดงต้องกินที่นี่ที่เดียวจ้ะที่อื่นไม่มี
1: ไม่มีนะ
4: จ้ะ
1: อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่อนะครับอ้าวนี่เจอแม่นั่งชิลอยู่เลยคุยซะหน่อยคุยซะหน่อยแม่สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: แม่ทำอะไรเนี่ย
6: ขายของค่ะ
1: ขายของ
6: ค่ะ
1: อันนี้กุ้งนี่แม่จับเองป่ะ
6: ไม่ได้จับเองค่ะเปิดมาจากวัง
1: ฮะ
6: เปิดมาจากวัง
1: เปิดมาจากวังเอาแม่ปะโถจะคุณรุ่นนายก็ไม่บอก
6: วังกุ้งค่ะวังกุ้งค่ะ
1: อายุประมาณนี้น่าจะมีโอกาส
5: รุ่นเดียวบอกว่าใจ
1: มีปัญหาเรื่องกระดูกพุนไหมอ
0: ายุเท่าไหร่ละเอ่ย
6: อายุ67ตอนนี้ก็เขาบอกเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะ
0: คนสูงอายุเนี่ยมักจะมีโรคข้อต่างๆเช่นปวดข้อเท้าปวดเข่าเวลาที่เขาจะลุกเนี่ยจะลุกยากนั้นมีความเสี่ยงที่จะล้มอยู่แล้วเพราะนั้นถ้ามีกระดูกพุนด้วยเนี่ยก็ล้มทีเดียวก็อาจจะชีวิตเปลี่ยนได้จริงๆแนะนำว่าตอนเช้าเราก่อนที่จะมาขายของเนี่ย
6: จ
0: ้
6: ะ
0: ง่ายๆที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะเรายืนขึ้นมาแล้วก็แกว่งแขน
6: จ
0: ้
6: ะ
0: แกว่งแขนง่ายๆเนี่ย
6: จ้ะเอาก็เงียบเลย
1: แม่แกว่ง
0: มาดิประมาณนี
1: ้ครับ
6: จ้ะ
0: ตรงถ้าเป็นเรื่องของเข่าด้วยเลยการออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะนั่งบนเก้าอี้ห้อยขาลงแล้วก็เหยียดเข่าเกร็งค้างไว้ประมาณ10วินาทีทำทีละข้างให้ได้วันหนึ่งสัก 70-80 ครั้งกล้ามเนื้อของเขาเขาก็จะแข็งแรง
1: ออกกำลังกายนะ
6: จ้ะ
1: นะครับไม่รบกวนแม่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ

0: ไอ้โรคนี้มันน่ากลัวไหมคะทำให้เสียชีวิตได้ไหมคะ
1: โรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เสียชีวิตโดยทันทีนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิดภาวะกระดูกหักขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นกระดูกพรุนเราลื่นล้มแล้วกระดูกสะโพกหักนะครับเราราว 15-30% จะเสียชีวิตใน1ปี
2: โอ้ยเหรอทำไมหมอไม่เป็นลูกแล้ว
1: เหมือนกระดูกหักเฉยๆไม่น่าจะเสียชีวิตนะครับแต่เวลาที่เรากระดูกสะโพกหักเนี่ยจะทำใหผู้ป่วยสูงอายุมีโอกาสติดเตียงสูงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราก็จะไม่ค่อยขยับตัวขยับนิดนึงสะโพกก็จะเจ็บนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับปัญหาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในทางเดินหายใจติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งสาเหตุพวกนี้จะนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด
2: โอ้โหอันตรายมากร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โห
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
5: ังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคกระดูกพรุนที่ชุมชนบ้านสาขลาแห่งนี้ครับที่นี่ถึงจะดูเป็นชุมชนเล็กๆแต่ขอบอกเลยว่ามีของดีของเด็ดซ่อนอยู่ในนี้อีกเพียบเลยครับ
2: ร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โห
2: คิดดูว่าอร่อยขนาดไหนไม่งั้นเปิดมานานนี้ไม่ได
0: ้
2: เชิญครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะ
7: ล
2: ้
7: างค่ะ
2: ล้าง
6: แล้วก็เล็ก
2: เล็ก
7: นั่นออสค
2: ่
7: ะ
2: ออส
6: แต่ตัวจริงนี่หลอกกว่าในหนังนะคะในทีวีค่ะ
2: แม่จ๋าแม่พูดเยอะๆผมเสพติดคำชมมีความสุขร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้วอ่ะ
6: ค่ะ80กว่าแล้วค่ะ
2: ตายตั้งแต่สมัยไหนอ่ะ
6: ตั้งเตี่ยค่ะ
2: ก็รับกันมาเป็นทอดๆๆอย่างเงี้ยเหรออ
0: ร่อยจริงนะกาแฟ
6: ผมไม่คะผมไม่คะโน่นถ้าเจ้าตำรับอยู่โน่นเลยค่ะ
2: อ๋อเหรอ
6: ค่ะสมัยนั้นมีคนจะมาจ้างเตี๋ยนี่ไปบอกสูตรเฉยๆนะคะไปคุมเฉยๆเนี่ยให้เดือนละ 8,000 เตี๋ยยังไม่เอาเลยค่ะ
2: สมัยก่อน
6: สมัยก่อน80ปีก่อนนะคะ
2: 80ปีที่แล้วได้ 8,000
6: ค่ะถ้าตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่คะ
2: ตีเป็นแสนเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือยกล้อป่ะ
6: ค่ะอันนี้ยกล้อค่ะอันนี้ยกล้อได้ไหมคะได้ไหมคะ
2: ผมไปไหมถึงแล้วก็แบบคือผมว่าคนที่ชอบกาแฟต้องทานอย่างนี้มาชนปานต้องโกปับปับปับแม่ปับปับปับปับนี่คนสมัยก่อนเขาต้องแบบเอาจิ้มลงไปมันจะแบบอร่อยเห็นไงจิ้มไง
0: แล้วกันฟันป้อมหรือเนี่ยแล้วหมอเขาอยากทราบว่ากระดูกพรุนนี่มันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยป่ะคะ
1: กระดูกพรุนนี่มีส่วนกับกรรมพันธุ์ด้วยนะจะมีหลายปัจจัยมากเลยกรรมพันธุ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยมีประวัติว่าล้มบนพื้นราบธรรมดาแล้วมีกระดูกสะโพกหัก
2: อ
1: ันนี้ถือว่าตัวเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกพรุนละ
2: อุ้ย
1: จะต้องตระหนักแล้วว่าเราอาจจะต้องไปรีบไปเช็คมวลกระดูกของเราม
2: ันเช็คขั้นตอนจริงๆคือเขาตรวจจากเลือดหรือเขาตรวจจากอะไรหมอ
1: เขาจะมีเป็นเครื่องมวลกระดูกพวกนี้จะเป็นเครื่องตัวใหญ่นี
2: ่
1: นอนอยู่ในเครื่องแล้วก็จะสแกนด้วยรังสีปริมาณน้อยๆนะครับที่2จุดสำคัญก็คือบริเวณกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยถ้าตรวจแล้วเจอกระดูกพรุนอันตรายเพราะว่าถ้ากระดูกมันยุบขึ้นมาจะมีผลกับคุณภาพชีวิตสูง
2: พี่อ้อยต้องไปตรวจแล้วเคยตรวจบ้างไหม
0: โอ้ตรวจเช็คร่างกายประจำเลยเมื่อก่อนเยื่อใจกลัวนะเดี๋ยวนี้ชอบไปโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยจะรอนานแค่ไหน
2: สบายใจกว่าเน
0: า
2: ะ
0: ร่างกายของเราใช่ไหมไม่มีเวลาป่วยมาแล้วไม่มีใครมาดูแลเราเงินก็ซื้อไม่ได้ด้วย
2: ว่
0: าบางคนบ่นว่าโอ้ไปหาหมอทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้อยใจไม่บ่นเลย
1: ดีมาก
0: สบายสบายรอได้ตั้งแต่เช้ายันมืดก็รอได
2: ้แม่เคยได้ยินไอ้โรคกระดูกพรุนไหมครับ
6: เคยค่ะแล้วก็เคยไปตรวจ
2: เอาเคยตรวจแล้วนี
6: ่ครั้งหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าไม่พุนแต่ว่ากระดูกบางแล้วก็ให้ทานแคลเซียม
1: โอเค
6: แต่ว่าไปตอนหลังก็ไม่ผิดปกตินะคะ
2: แสดงว่าดีขึ้น
6: หมอก็ไม่ได้แนะนำอย่างอื่น
2: แม่ก็ระวังตัวแล้วค่ะเนา
6: ะ
2: ดูแลตัวเองกันด้วยนะนะสามสาวนะนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โรคกระดูกพรุนนี่นะฮะมันมีความรุนแรงมันแบ่งแยกเป็นระดับได้ไหมครับ
1: เราพูดถึงมวลกระดูกละกันมวลกระดูกเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจมวลค่ามวลกระดูกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3แบบคือมวลกระดูกปกติกระดูกบางและเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้ามวลกระดูกปกติก็คือเราก็เทียบเท่าคนปกติถ้ากระดูกบางเนี่ยเราแค่กระดูกบางเฉยๆแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักจากการพัดตกหกล้มธรรมดาเนี่ยยังไม่มีนะครับอันที่3คือกระดูกพรุนกลุ่มนี้คือถือว่าเป็นโรคแหละ
2: ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเทียบเป็นสถิติเนี่ยฮะไอ้เจ้าโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะครับอยู่อันดับไหนฮะ
1: ปัจจุบันจากสถิติจากการรายงานจากต่างประเทศเนี่ยเขาเจอเป็นอันดับที่2รองจากโรคหลอดเลือดและหัวใจ
2: 2เลยเหรอ
1: เจอบ่อยมาก
0: มันปวดมันทรมานนะคะคุณหมอ
1: ไม่มีอาการอะไรเลย

0: ยยกเว้นที่เราจะอยู่ดีกระดูกหักขึ้นมา
1: อันนี้มันอันตรายมากตรงนี้มันเป็นโรคแบบเป็นภัยเงียบจริงๆไงคือไม่รู้มันจะเริ่มเมื่อไหร่
0: ใช่ครับ
1: เอาละฮะเรานั่งมอเตอร์ไซค์กันมาก็ไกลพอสมควรนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามีของดีที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามาเนี่ยไม่แวะมามันก็กระไรอยู
2: ่ใช่
1: วันนี้นะครับก็มานั่งขูดกองเชียร์มากันร้อยกว่าชีวิต มาโชว์ให้เราดูอันนี้คือต้นอะไรครับ
3: ต้นลุยค่ะ
1: ต้นลุยนี่เราจะเห็นทั่วไปไหมฮะ
3: ไม่ทั่วไปมันจะมีเฉพาะที่น้ำเข็ม
1: อ๋อ
4: แล้วทำไมถึงรู้ว่ามันทานได้คะ
3: ก็รับเป็นเด็กๆก็เห็นครั้งปู่ย่าตายายอ่ะ
1: อ๋อ
3: แต่มัน
1: ฮะ
3: อาจจะพูดอะไร
1: แต่มันลืมแล้วเราก็เผลอไปทัก
3: แต่มันจะมีแค่หน้าเดียวไปปีนึงอ่ะมีตั้งแต่เดือนพฤษภา
1: ถึง
3: ไปถึงตุลาแล้วมันก็จะหมดไปเลย
1: เออเขาบอกว่าอร่อยมากนะเขาจะเอาไปเชื่อมเหมือนพวก
0: กินได้เลยหรือเปล่า
1: พวกเผือก
0: ย
1: ัง
0: ใช่ไหมครับ
1: มันขมงั้นมาเล่าขั้นตอนให้เราฟังหน่อยทำไงฮะอันดับแรกไปเด็ดมา
3: ไปเด็ดจากต้นมาแล้วก็มาขูดอย่างนี
1: ้ครับ
3: ลองแม่ลองขูดดูไ
1: หม
3: ขูดให้หมดเปลือกอ่ะ
1: อย่างเงี้ยแม
3: ่ต้องแผ่วๆหน่อยนะขูดแรงมากเนี่ยเนื้อหายหมด
1: คุณหมอครับเป็นไงบ้างครับปกติตัวแต่คนไข้นี่ต้องมานั่งขูดอย่างเงี้ย
0: ชินนะครับคล้ายๆกับการขูดกระดูกนะครับ
1: โ
5: อ้แล้วฮะกระดูกคนนี้ก็ต้องขูดอย่างนี้เหรอฮะ
0: ขูดเหมือนกัน
5: ว้า
1: วใช่คุณผู้ชมครับผมขูดเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะสวยๆอย่างเงี้ยเขียวๆหน่อยนี่ๆนี่นะครับงดงาม
3: เอานี่ไปต้มใส่ในน้ำ
1: ต้มเลยใช่ไหม
3: ที่หม้อน่ะต้มเปล่าๆเนี่ย6น้ำ
1: ต้ม6น้ำถึงจะ
3: จ้ะ
1: นานเหมือนกันกว่าจะได้กินนะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราต้มไป5นาทีแม่ก็ได้พูดมาว่าลูกเอ้ยแม่มีต้มเอาไว้แล้วด้วยนะแม่ครับแล้วให้นั่งรอทำไมครับแม่อะไรของแม่เขาเนี่ยต้มเสร็จแล้วเป็นแบบนี้อันนี้คือทานได้ยัง
3: นี่ก็ทานได
0: ้อันนี้กินได้เน
3: าะแล้วก็เอาไปเชื่อม
1: ว้าว
3: ได้หมดเลย
1: นี่ฮะเอาหมดเลย
3: ทั่วขน
1: โอ้เราต้องเชื่อมทิ้งไว้กี่นาทีครับ
3: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ได้ให้มันงวดเลยนะแม่ใช่ไหมเอางี้ดีกว่าถามกันตรงๆอย่าบอกนะว่ามีทำเสร็จไว้แล้ว
3: เสร็จแล้ว
1: นั่นไงว่าเชียวเอาละครับได้เวลาที่ทุกคนรอคอกันแล้วนะครับ
0: รอคอยครับ
1: เอามาชิมกันดีกว่าเชิญเลยครับ
0: ขอมือเลยแล้วกันนะครับขออนุญาต
1: ขออนุญาตนะครับนี
6: ่อร่อยอร่อย
0: ว่าหวานกำลังดีไม่ได้หวานมาก
6: ถ้าใส่กะทิไปนี่จะเป็นอีกรสชาติไง
1: ก็ได้นะ
6: ได้
1: มันกินได้หลายแบบมากอ่ะเอางี้ดีกว่า
0: น่าจะไปปรับเปลี่ยนได้หลายแบบเลย
3: แกงบวชก็อร่อย
1: โอ้โ
0: หแสดงว่ามีแล้ว
3: เคยทำกิน
1: ขอบคุณครับแม
0: ่ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณลาเลยนะแม่นะดูแลสุขภาพนะปลายพวกเราเว้ย
3: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกเนี่ยแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลย
1: ทุกคนครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรเปล่า
3: ครกบุ๋ม
1: ครกบุ๋มบ้าจริงเลยเราเนี่ย
7: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
8: อีกหนึ่งของดีที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อของบ้านสาขลาแห่งนี้ก็คือกุ้งเหยียดครับกุ้งเหยียดที่บ้านสาขลาเขาอร่อยเด็ดยังไงเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กัน
1: ผมพามาที่อีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของบ้านสาขลานะฮะบอกเลยว่าที่เนี่ยคือเป็นภูมิปัญญาที่ขึ้นชื่อมากขึ้นหน้าขึ้นตาเหมือนสิวเหมือนฝ้าเอ้าพยักหน้าเอาผมอยู่กับแม่สุนทรสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
1: คนนี้เลยเจ้าของต้นตำรับสูตรกุ้งเหยียดโด่งดังมากไหนไหนมาสอนหน่อยสอนหน่อยทำไง
3: กุ้งเหยียดนะแล้วก็จับมาแล้วก็มาดัดให้มันอย่างนี
1: ้ตั
3: วมันจะตรงอย่างนี้เราค่อยเลียงลงไป
1: อ๋อเหรอ
3: ใช่
1: แล้วมันไม่งอคืนเหรอแม
3: ่มันไม่งอเนี่ยเราก็มันไม่ใช่ตรงของมันเองนะเราต้องทำให้ม
1: ัน เอาเหร
3: อเลียงลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยมันถ้าหากว่าเราไม่มีน้ำตาลตัวมันก็ไม่ตรง
1: มันเคลือบไว
3: ้ใช่มันจะเคลือบไว้อะแล้วก็อันเกลือนิดนึงทีนี้ว่าถ้าเรายกต้มเพราะมันโดนน้ำมันก็จะงออ
1: ่าใช่
3: เราก็เอา
1: เนี่ย
3: เธอยกอันนี้ไหวมาก
1: อันนี้เหรอ
3: ใช่ใช
1: ่อ๋อเอานี่ไปทับเหรอ
3: ใช่ทับ
1: อุ๊ยอันนี้ต้องทำขึ้นมาสิ
3: ทำ
1: ใช่ไหม
3: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกไงแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลยต้องเอาเป็นอย่างนี
1: ้ครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรเปล่า
3: ครกบุ๋ม
1: บ้าจริงเลยเราเนี่ยจริงเลยอ่ะรับทุกมุกเอาแค่ทับไว้อย่าง
3: น
1: ี้
3: ก็ทับอย่างนี้แหละแล้วก็ขึ้นตั้ง
1: แล้วก็ไปต้ม
3: ใช่
1: นานไหมครับ
3: เราไม่ต้องเปิดเลยนะถ้าเราไปเปิดก่อนนี่จะง
5: อว้าวขอบคุณมากค่ะ
1: เออเหยียดนี่นะตรงแนวเนี่ยตรงเป๊ะเลย
2: สุดยอด
5: รสชาตินี่หวานมัน
1: กรอบ
5: กินได้ทั้งตัวนะฮะแคลเซียม
1: คือจะบอกว่าทานเป็นอาหารจานหลักก็ได
5: ้
1: ทานเป็นอาหารทานเล่นก็ด
5: ีเค็มมาก
1: นั่งดูทีวีดูละครดูรายการเราเงี้ยหยิบมากัดเพลิดเพลินดีอ่ะดีแล้วที่สำคัญคืออะไรคือว่ามันมีแคลเซียมไงหมอบอกไงมันก็บำรุงร่างกายด้วยนะหมอนะ
0: ใช่ครับ
1: โรคกระดูกพรุนนี่นะฮะสมมติว่าเป็นละมันมียารักษาได้ไหมครับ
0: ยารักษาเรื่องกระดูกพรุนแน่นอนต้องทานแน่นอนในร่างกายที่เซลล์กระดูกเราจะมีเซลล์ที่สร้างกระดูกและเซลล์ที่ทำลายกระดูกทั้งสองเซลล์เนี่ยต้องทำงานประสานกันอย่างสมดุลนะครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยเขาจะทำงานเด่นขึ้นมาทำให้กระดูกค่อยๆบางลงกลายเป็นกระดูกพรุนในที่สุดนั้นยาที่เราจะใช้ในการรักษากระดูกพรุนเนี่ยก็คือยาที่ยับยั้งการสลายกระดูกของเซลล์ตัวนั้นก็จะทำให้เซลล์ที่สร้างกระดูกเนี่ยเขาค่อยๆสร้างขึ้นมานะครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นยาที่กระตุ้นเซลล์ที่สร้างกระดูกให้เขาสร้างเร็วขึ้นนะครับก็จะมียาอยู่2ประมาณ2แบบนี้ที่เราใช้กันหลักๆ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะคุณอยู่กับตัวแทนสาวงามเรียกว่าส่วนตำบลนะครับที่มีการทำขนมจากนะฮะขอเสียบมือให้กับแม่เปียะนะฮะ
9: ป๊อกค
1: ่ะนั่นแหละสุดยอด
5: ลูกป๊อกคุณหมอหายไปไหนเนี่ย
1: คุณหมอเขาหิวเขาขอเดินไปตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวตามมาแจมต่ออันนี้อยู่ข้างๆผมนี่คืออันนี้คือลูกจาก
9: ลูกจากค่ะผ่าออกมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะมีเนื้ออ
5: ยู่ทำขนมจากเหรอ
9: ใช่ค่ะ
1: ต้นจากแถวนี้เยอะมาก
9: ค่ะ
1: นะฮะมีตลอดทั้งปีสุดท้ายก็เลยหาวิธีการที่จะนำมาแปรรูปนะครับ
5: ไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมฮะใครมาเก็บก็ได
9: ้ที่ใครที่มันนะคะ
5: โอ้
9: แต่เขาไม่ห่วงกันนะคะ
5: ไม่ห่วง
1: เอาจริงปะเนี่ย
9: จริงค่ะ
1: ไม่ห่วงหรอ
9: ไม่ห่วงค่ะเอาเรือไปใส่ได้เป็นลำๆเลย
1: เอาเขาพูดเองนะเดี๋ยวสอยเลยพวกเรา
5: โอ้ปกติเห็นมันยาวๆเลยแม่ทำสั้นนิดเดียวเองเหรอ
9: เยอะแล้วมันไม่อร่อยค่ะ
1: ผมว่ากำลังดีออกเนี่ยกำลังดีคืออร่อยจังเลยอ่ะ
5: อร่อยมากไม่หวานมากค
1: ่
5: ะ
1: ใช่มันเคี้ยวไปนะคุณผู้ชมมันจะมีกลิ่นของความไหม้อ่ะมันนิดนึงมันไม่ได้ไหม้นะแต่มันเป็นกลิ่นของเขาเพราะว่าเขาใช้เตาถ่านหอมหวานอร่อยแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะแทรกอยู่ทุกอนูเลยสุดยอดอร่อยจริงถามถึงความรู้สึกในการมาบ้านสาขาในวันนี้กันบ้างดีกว่าคุณหมอเคยมาไหม
0: โอ้ในครั้งแรกเลย
1: ครั้งแรกเลยนะ
0: แล้วประทับใจมาก
9: ประทับใจ
0: ได้มาทานขนมพื้นบ้านนะครับกุ้งเหยียดโ
1: อ
0: ้รสชาติอร่อยมากเลยและโอ้ธรรมชาติไม่คิดว่าใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยเราจะมีธรรมชาติมีโอโซนออกซิเจนดีขนาดนี้ลมดีสบายมากเลย
1: วันนี้ที่มาพี่อ้อยประทับใจส่วนไหนมากที่สุด
5: พี่อ้อยใจขับรถไม่เป็นมาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ได้มารู้สึกดีใจแล้วรู้สึกตัวเองแบบหายใจคล่องแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสาวขึ้นเยอะ
1: แข็งแรงขึ้นอย่างนี้เนาะวันนี้ก่อนลาจากไปฮะพี่อ้อยฮะสักหน่อยมาไม่เต้นไม่ได้อาจจะป้าลักษณะตอนนี้กระดูกคุณไม่มีปัญหาแล้วฮะมีปัญหาเรื่องหายใจไม่ทันมากกว่าขอบคุณทุกท่านนะครับครับขอบคุณครับพี่อ้อยใจครับครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่ภาษาสวัสดีครับ
10: ครับ
1: นี่เวลาทำงานต้องเอารูปมาดูตลอดเลยเหรอเราติดรูปใคร
3: ติดรูปเธอ
1: เฮ้ยโอ้โหกี่ปีเนี่ย
3: เป็น10ปีได
1: ้10ปีเหรอบ้าน่ะแม่ยังดูเหมือนเดิมอยู่เลย
3: ใช่
1: แหมใช่ด้วยอะไรที่ดีเอาหมด
7: รุ่นใหญ่ภาษา
11: เราเคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตร
10: ุ้นกู้อะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังผ่านรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นเป็นรายการที่จะได้นำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นอริยสัจก็คือความจริงอันประเสริฐคำสอนของพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเป็นการพัฒนาตัวของเราโดยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการพัฒนานะพัฒนาอะไรท่านทั้งหลายเป็นการพัฒนากายของเราพัฒนากายของเราให้มีความสมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์แบบให้มีความสมบูรณ์แบบในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราไม่พัฒนากายของเราให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ก็จะทำให้สังคมเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนและการพัฒนากายในส่วนนี้ได้แก่ในด้านร่างกายของเราคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพัฒนากายในส่วนของร่างกายอย่างเช่นคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาการบริโภคอาหารพอประมาณถ้าเราบริโภคอาหารพอประมาณแล้วก็เป็นการพัฒนากายของเราประการต่อมาศีลภาวนาก็คือพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาพฤติกรรมของเราให้อยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะเราเกิดมานั้นมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปเรียกว่ามาจากนะสังคมคนละแบบคนละอย่างเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะต้องมีการปรับเข้าหากันปรับการใช้ชีวิตปรับพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขประการที่3จิตตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตนะพัฒนาจิตนะให้มีความผ่องใสท่านทั้งหลายพัฒนาจิตให้มีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมพัฒนาจิตของเรานะให้มีความถูกต้องนะให้มีความเห็นชอบถ้าจิตของเราไม่มีความถูกต้องไม่มีความเห็นชอบหรือจิตของเราไม่ผ่องใสจะทำอะไรนะเราคิดลบทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ชีวิตของเราไม่พัฒนาหรือว่าจิตของเราไม่พัฒนาประการต่อมาก็คือนะปัญญาภาวนาได้แก่พัฒนาปัญญานะนี่มีความสำคัญนะโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาของเราที่ว่าภาวนาปัญญาพัฒนาปัญญาของเราเพื่อให้ตัวของเรานั้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อให้เราเกิดความรู้แยกความดีความชั่วออกจากกันความดีเราก็ทำเราก็ประพฤติเราก็พอกพูนให้มากยิ่งขึ้นส่วนความชั่วเราก็เลิกเราก็ลดเราก็ละนี่ก็คือการพัฒนาปัญญาถ้าต่างคนต่างพัฒนาปัญญาตามหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้แล้ว

ก็จะทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมคำสอนไว้มากมายหลายข้อหลายประการโดยคำว่าปัญญานั้นแปลว่าแสงสว่างแปลว่าความรู้ความรอบรู้แต่ในที่นี้ก็จะนำพุทธธรรมทำให้เราเกิดปัญญาคือแสงสว่างในการดำเนินชีวิตนะโดยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะตรัสนะว่าทิวาตปฏิอาทิโจรติมาภาติจันทิมาสันนัตโธคติโยตปฏิชายีตปฏิพรหมโนอัฏฐะสัพพะมโหรติงพุทโธตปฏิเตชะสาซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์ย่อมส่องแสงในกลางวันพระจันทร์ย่อมรุ่งเรืองในกลางคืนพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมรุ่งเรืองพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ย่อมรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดชตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ก็คือคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นแสงสว่างให้แก่ชีวิตของเราดังที่ในสมัยหนึ่งณขณะที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดบุพพารามวัดบุพพารามนั้นเป็นวัดที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้บริจาคทรัพย์แล้วก็องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบัญชาให้พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างวัดบุพพารามก็ใช้ระยะเวลาไม่นานการก่อสร้างนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ก็เสด็จประทับจำพรรษาที่วัดบุพพารามเมื่อพระองค์ประทับจำพรรษาแล้วก็ปรากฏว่านะในช่วงวันออกพรรษาก็คือวันมหาปวารณาเมื่อถึงวันมหาปวารณาพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งเป็นผู้ครองนครสาวัตถีมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาก็ได้เข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์นั้นได้ทรงเครื่องพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์แบบเรียกว่าทรงเครื่องนะพระมหากษัตริย์นะเป็นเครื่องแบบนะนักรบมีความน่าเกรงขามแล้วก็มีความรุ่งเรืองนะเข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในวันมหาปวารณาในวันมหาปวารณานั้นก็ถือว่าเป็นวันเพ็ญนะเป็นวันเพ็ญที่นะมีพระจันทร์นะเรียกว่าเต็มดวงณขณะที่พระเจ้าประสิทธิโกศลพระองค์นะเสด็จนะเข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอานนท์นะซึ่งเป็นพุทธอุปถากนะก็ได้นะอุปถากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าก็นะอยู่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้านะเมื่อนะพระเจ้าประสิทธิโกศลนะนะเสด็จไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าช่วงเย็นๆช่วงโพลเพนะอาจประมาณสักนะ18นาฬิกานะหรือ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาประมาณช่วงนี้แล้วก็ช่วงนั้นนะช่วงออกพรรษาก็เป็นเรียกว่าเข้าหน้าหนาวท่านทั้งหลายเข้าหน้าหนาวก็จะมืดเร็ว

นะเมื่อมืดเร็วแล้วพระมหากษัตริย์นะพระเจ้าประสิทธิโกศลส่งเครื่องแบบนักรบไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็มีความสง่างามเมื่อไปเฝ้าแล้วพระองค์ก็มีเรียกว่าทรงเครื่องแบบเมื่อทรงเครื่องแบบแล้วมีความผ่องใสพระอนนท์นะได้นั่งอยู่ใกล้ๆนะเพื่อที่จะอุปถัมภ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอนนท์ท่านก็สังเกตท่านทั้งหลายท่านก็สังเกตว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลนะณขณะที่พระองค์เสด็จมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มองเมื่อมองแล้วก็เห็นพระเจ้าประสิทธิโกศลมีความสง่านะมีความรุ่งเรืองนะแล้วท่านก็นะมองไปที่พระเถระก็คือพระกฤทายีพระกฤทายีนะก็มีนะเสนาสนะอยู่ไม่ไกลจากที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอนนท์ก็มองไปเมื่อพระอนนท์มองไปแล้วณขณะนั้นพระกฤทายีท่านก็นั่งนะเรียกว่านั่งเข้าฌานนะณขณะที่นะพระสงฆ์ท่านนั่งเข้าฌานนั้นตัวท่านนี้ก็จะนิ่งนะเรียกว่าไม่ขยับแล้วก็นะผิวพรรณนะของพระกฤทายีนั้นนะเรียกว่านะมีผิวพรรณดังทองณขณะที่นะนั่งเข้าฌานสมาบัตินะเพราะเกิดจากนะพระอาทิตย์นะเกิดจากพระจันทร์ท่านทั้งหลายเกิดจากพระจันทร์นี่เรียกว่ากำลังขึ้นพระอนนท์ท่านก็มองไปเมื่อมองไปแล้วท่านก็พิจารณาว่าพระมหากษัตริย์นะทรงเครื่องแบบมีความรุ่งเรืองมีความสง่างามส่วนพระสาวกของอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าผู้สิ้นกิเลสนั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองแล้วก็ขณะนั้นเป็นเวลาช่วงโพลเพนะพระอาทิตย์ท่านทั้งหลายพระอาทิตย์ก็กำลังเรียกว่าจะรับขอบฟ้าเมื่อพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าพระจันทร์นะเรียกว่าพระจันทร์ก็เรียกว่าขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อพระจันทร์ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็ส่องแสงพระจันทร์ลงมาเรียกว่าส่องแสงพระจันทร์ลงมากระทบพระกฤทายีกระทบพระเจ้าประสิทธิโกศลเรียกว่ามีความสุขสว่างสวยเรียกว่ามีความผ่องใสแล้วก็ท่านก็มองเรียกว่ามองไปรอบๆก็เห็นเรียกว่าแสงของพระจันทร์นะเรียกว่าปนกับแสงของพระอาทิตย์นะที่กำลังจะรับขอบฟ้าท่านก็กำหนดพิจารณาว่าพระจันทร์นั้นส่องแสงสว่างในกลางคืนส่วนพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างในเวลากลางวันแล้วท่านก็นะมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอนนท์ก็นั่งมองนะเมื่อนั่งมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะก็ได้เห็นพระสรีโรภาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความรุ่งเรืองเรียกว่าสว่างสวยเมื่อมีความรุ่งเรืองสว่างสวยพระสรีโรภาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทั้งหลายมีความรุ่งเรืองสว่างสวยด้วยท่วมทับหรือว่าแสงของพระจันทร์ท่วมทับแสงของพระอาทิตย์และท่วมทับหรือว่าสรีโรภาสของพระกฤทายี
ที่นั่งเข้าฌานสมาบัติท่วมทับสรีโรภาสของพระเจ้าประสิทธิโกศลที่เรียกว่าแต่งเครื่องแบบอย่างเต็มรูปแบบท่านนั่ง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะเสด็จนะกลับนะไปที่พระราชวังพระอานนท์ก็เข้าไปทูลถามองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะก็แรกๆก็เรียกว่าไม่ใช่เชิงทูลถามนะในเชิงทูลว่าพระอาทิตย์นะส่องแสงในเวลากลางวันพระจันทร์ส่องแสงในเวลากลางคืนพระมหากษัตริย์นะที่ทรงเครื่องแบบนะเต็มหรือว่านะเต็มพระยศของพระองค์หรือว่าทรงเครื่องพระราชอิสริยาภรณ์หรือว่าเต็มรูปแบบมีความผ่องใสพระเถระนะที่นั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองก็จริงแต่ว่าพระสรีโรภาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความผ่องใสเรียกว่ากลบนะรัศมีนะของรัศมีทั้ง4ประการนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้พระอานนท์นะได้รับฟังเป็นภาษาบาลีว่าทิวาตปติอาทิโจนะเป็นอาทิตามที่นะอัตมภาพได้นะอัญเชิญมาเบื้องต้นแล้วองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตัดต่อไปอีกว่าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะพระองค์เรียกว่ามีเดชมีเดชถึง5ประการคำว่าเดชนั้นนะแปลว่าอะไรแปลว่าความเจริญแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าการเผาไหม้หรือแปลว่าความร้อนก็ได้อย่างเช่นคำว่าเตโชนะคำว่าเตโชนี่ก็คือเป็นภาษาบาลีนะบ้านเราก็เรียกว่าเดชนะเตชะก็แปลว่าความรุ่งเรืองนะแปลว่าความร้อนแปลว่าการเผาไหม้นะหรือแปลว่าการย่ำยีนะความมืดมิดนะการกำจัดความมืดมิดก็ได้องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะตรัสให้พระอานนท์นะได้ฟังว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตนั้นเรียกว่ามีความรุ่งเรืองด้วยเดช5ประการเดช5ประการนั้นประการที่1ก็คือจรณเดชประการที่2คุณเดชประการที่3ปัญญาเดชประการที่4ปุญญเดชประการที่5ธรรมเดชก็คือ5ประการนี้เป็นเดชก็คือเป็นสิ่งที่ทำลายความมืดเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเรามาดูคำว่าเดช5ประการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้ประการที่1จรณเดชคำว่าจรณเดชนี้คืออะไรท่านทั้งหลายจรณเดชคือศีลเครื่องดำเนินไปเราเกิดมาบนโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วท่านทั้งหลายจะต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีศีลแล้วจะอยู่ที่ไหนก็เกิดความทุกข์เกิดความลำบากเกิดความเดือดร้อนเอาพื้นฐานง่ายๆศีล5เนี่ยท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดมีไม่มีศีล5จะอยู่ที่ไหนได้ไหมอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นหรือเพียงแค่ขาดศีลเพียงข้อเดียวเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็ลำบากเพราะฉะนั้นศีลแปลว่าเครื่องดำเนินไปเครื่องดำเนินไปอย่างไรท่านทั้งหลายเครื่องดำเนินให้ชีวิตเป็นไปข้างหน้าหรือเครื่องดำเนินให้ชีวิตมีความเจริญไปข้างหน้าถ้าไม่มีศีลแล้วความเจริญไปข้างหน้าจะไปต่อได้ไหมไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าศีล

มีความสำคัญคำว่าศีลนั้นมีความหมายหลากหลายนะแปลอย่างไรก็ไม่ผิดนะท่านทั้งหลายนะบัณฑิตต่างๆบัณฑิตหลายๆคนแปลว่าศีลแปลว่าเย็นก็ถูกศีลแปลว่าความปกติก็ถูกศีลแปลว่าสูงสุดก็ถูกนะศีลแปลว่าศีรษะก็ถูกนะศีลแปลว่าความงดเว้นจากความชั่วก็ถูกศีลแปลว่าเจตนาศีลแปลว่าคุณความดีก็ถูกหรือว่าคำว่าศีลนั้นแปลได้หลากหลายแต่ว่าแปลได้หลากหลายแล้วให้เรามาขมวดคำว่าศีลนะศีลนั้นคืออะไรท่านทั้งหลายคือความดีงามที่เราประพฤติปฏิบัติความดีที่เราประพฤติปฏิบัตินะไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นก็ถือว่าเป็นศีลนะถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์นะคนอื่นไม่เดือดร้อนนะสัตว์อื่นไม่เดือดร้อนนั่นก็เรามีศีลเราไม่ไปขโมยของผู้อื่นนะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแสดงว่าเรามีศีลเราไม่ประพฤติผิดในของรักของหวงของผู้อื่นในของที่ผู้อื่นเกิดความหวงเรียกว่าผิดศีลข้อที่3นะเราไม่ผิดศีลข้อที่3ก็ทำให้คนอื่นนะไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราก็มีศีลนะเราไม่พูดโกหกเราไม่นะพูดคำหยาบนะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหลอกลวงเราก็มีศีลแล้วนะเราไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทรวมทั้งนะสิ่งเสพติดต่างๆท่านทั้งหลายหรือแม้กระทั่งสิ่งใดก็ตามที่เราดื่มเข้าไปแล้วทำให้เราเกิดความมัวเมาเกิดความประมาทนะนั่นก็คือว่าสงเคราะห์นะเข้าในศีลข้อที่5เมื่อเรามีศีล5ข้อแล้วชีวิตของเราดำเนินไปได้ไหมดำเนินไปได้เราจะไปที่ไหนเรามีศีล5ไม่ต้องกลัวท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายใครทำใครจะมาทำลายหรือใครจะนะมาแกล้งใครจะมาทำอะไรเราไม่ต้องไปกลัวเพราะเรามีศีลเป็นเครื่องป้องกันศีล นั้นถือว่าเป็นพื้นฐานของบุญกุศลเป็นพื้นฐานของการความดีเพราะศีล นั้นท่านทั้งหลายถือว่าเป็นพื้นฐานของความดีข้อต่างๆเช่นเรามีศีลนะ5ข้อข้อที่1เราไม่ไปฆ่าสัตว์ข้อที่2ไม่ไปลักขโมยข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในประเวณีข้อที่4ไม่โกหกไม่มุสาข้อที่5เมื่อดื่มสุรามีรันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อเรามีศีลแล้วจะไปติดต่อกิจการการงานต่างๆคนให้มีคนมีความเชื่อถือไหมคนมีความเชื่อถือเพราะอะไรเพราะเรามีศีลคนไว้เนื้อเชื่อใจไหมไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเรามีศีลแต่ถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วชีวิตดำเนินไปไม่ได้เลยแม้แต่จะก้าวขาออกจากบ้านท่านทั้งหลายคนไม่มีศีลจะก้าวขาออกจากบ้านนะบางทีไปไม่ได้เลยกลัวอะไรนะกลัวเจ้าหน้าที่กลัวผู้ที่เราเคยทำร้ายจะมาทำลายเรากลัวคนนั้นกลัวคนนี้กลัวสิ่งต่างๆเพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลนะเกิดจากพฤติกรรมเพราะฉะนั้นจรณเดชจึงมีความสำคัญที่จะทำให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วนี่ท่านทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องมีศีลนะให้ครบถ้วนถึงแม้ว่าบางทีบอกโอ้เราไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลอย่างน้อยท่านทั้งหลายให้เรารักษาศีลก็คือเจตนาเจตนานี่ก็คือศีลเจตนาในการไม่ทำความชั่วนั้นเป็นศีลนะเรามีเจตนานะ
ไม่ฆ่า

เรามีเจตนาไม่ลักทรัพย์เรามีเจตนาไม่โกหกเราไม่มีเจตนาในการทำความชั่วนั่นถือว่าเป็นศีลนะและการรักษาศีลนั้นนะไม่จำเป็นที่จะต้องมาสมาทานศีลกับพระนะเพราะบางท่านคิดว่าการรักษาศีลจะต้องไปสมาทานศีลกับพระจะต้องไปวัดอันที่จริงแล้วคือการรักษาศีลนั้นมี2แบบก็คือศีลสมาทานได้แก่การสมาทานการเปล่งวาจารับจากพระสงฆ์อีกประการหนึ่งก็คือศีลอธิษฐานได้แก่เราอธิษฐานเราอธิษฐานศีล5นะศีล5ข้อก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราก็อธิษฐานศีล5อธิษฐานเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาบาลีก็ได้เราไม่ต้องไปกังวลใจว่าเราอธิษฐานหรือว่าท่องศีล5ข้อเป็นภาษาบาลีกลัวท่องไม่ถูกกลัวท่องไม่ถูกเราก็อธิษฐานศีลเป็นภาษาไทยอธิษฐานศีลในใจของเรานี่แหละอธิษฐานศีลทุกๆวันหรือว่าก่อนออกจากบ้านหรือก่อนที่เราเรียกว่าตื่นนอนพอตื่นนอนปั๊บเราก็อธิษฐานเลยวันนี้เราจะรักษาศีล5ข้อให้ครบถ้วนบริบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลนะถึงแม้ว่าเราจะขาดจะพลั้งเผลอไปบ้างแต่อย่างน้อยท่านทั้งหลายเราก็เป็นผู้มีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราดำเนินไปข้างหน้าศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญนะเรียกว่าเรามีศีลศีลก็จะเป็นพาหนะนำเราไปสู่ความสุขนี่ก็คือเป็นข้อแรกเรียกว่าจรณเดชก็คือศีลได้แก่เจตนาหรือว่าศีลคือเครื่องดำเนินไปเพราะฉะนั้นวันนี้รายการพุทธธรรมนำปัญญานะก็ได้นำปัญญานะให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นว่าการรักษาศีลมีความสำคัญอย่างไรโดยตอนต่อไปนั้นอัตมภาพจะได้มาเล่าถึงเดชอีก4ประการนะให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยการปาฐกถาในวันนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงรวมเป็นเดชะเพราะว่าปัจจัยปกป้องท่านทั้งหลายพร้อมทั้งบุคคลผู้เป็นที่รักให้มีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเธอ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้พระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

0: ขอถวายความเคารพมายังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนีหรือที่อาตมาเรียกเสมอว่าหลวงพี่หลวงพี่เจ้าคุณแต่ก่อนเรียกหลวงพี่บุญมาบางวันก็เรียกหลวงพี่มาแต่ชื่อหลวงพี่มาก็ไปตรงกับแม่สมเด็จพระสุทัศน์ท่านก็งงๆเหมือนกันนะคนละบุรีมันก็ชื่อมีชื่อมาอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ท่านพระครูพระคุณเจ้าเจริญพรคุณหญิงทิพยวรรณตันตกิจซึ่งวันนี้ไม่สบายใช่ไหมพอคุณหญิงไม่สบายก็ผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะพี่นะพระเจ้าคุณคุณหญิงไม่มาเนี่ยผมอึดอัดนะเพราะผมไม่จะเบิกกับใครปัญหาแต่ได้มอบให้คุณมนเทียนตันตกิจมนเทียนคนไหนลูกกำลังมาคุณคริมาคุณชรนัทยาในคริมาคนไหนแปลว่าอะไรลูกน้องนาเรียนบาลียังไม่รู้แปลว่าอะไรคริมานี่เหรอภาษาอะไรลูกภาษาคนไหมฮะมันออกสันสกฤตใช่ไหมพี่คริมาใช่ไหมฮะภาษาเทพที่ว่าภาษาคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปดูถูกภาษาเทพเข้าใจยังภาษาอะไรภาษาเทพเขามันออกสำเนียงอินเดียหน่อยเคยไปอินเดียไหมลูกไปอินเดียนี่ต้องว่าตามพีกรัมปัสพูดเสร็จพีกรัมปัสซูมายอริดอยพีกรัมปัสซูมายอริดอย
1: อร่อยดี
0: พีกรัมปัสผัดกรัมปีสูงไปใส่หมูอริดอยอร่อยดีภาษาอีรวมแล้วผักกะหล่ำปีใส่หมูอร่อยดีนะฮะทิศนะคุณชรนัทยาทิศนะคนไหนเป็นอะไรกับคุณคริมาชื่อประหลาดพอกันทิศนะแปลว่าอะไรมีอะไรมีเมียสวยดุโหดหรือไงฮะพลังนะโอ้กลัวเขาไหมนะฮะถ้ากลัวเขาเหรอลงหน้าเห็นที่แรกยังกลัวเลยลูกนะเนสราภาทัพสุวรรณอามาเนสราภาถูกไหมฮะท่านทั้งหลายก็สบายสบายยังไม่ต้องนินทาฉันละเอาละทางนี้นี่แล้ววันนี้ก็มาสวดมนต์กันเดือนละครั้งใช่ไหมพี่ครับเดือนละครั้งปีหนึ่งก็มี12ครั้งที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหมท่านแล้วต้อนรับดีวันนี้เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรหนูแซนด์วิชอะไรนะแฮมแซนด์วิชและข้าวต้มมันจะกินกันยังไงเนี่ยข้าวต้มกุ้ยหรือข้าวต้มเครื่องแล้วก็แฮมกับแซนด์วิชโอ้กินกันอุดมสมบูรณ์เนาะสงสารแต่พระท่านนะพี่นะนั่นก็ไม่มีที่จะไปสองมีใจศรัทธาท่านก็มากันไม่มีใครบังคับใช่ไหมท่านมาชุมนุมกันโดยไม่มีใครบังคับเป็นความสมัครใจแบบพระอรหันต์1,250รูปคือเล่นสนุกกันได้เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ท่านความแตกสามัคคีไม่ใช่เรื่องสนุกนะท่านอ่ะสามัคคีเนี่ยมันผลดี10ประการท่านที่อยู่ที่นี่กับที่อื่นต้องจำไว้1สร้างสรรค์ความเจริญ2เผชิญอุปสรรค3หันหักศัตรู4อยู่ด้วยความผาสุกสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกะที่ไหนมีความพร้อมเพรียงกันที่นั่นบันดาลประโยชน์ให้สำเร็จเราจะร้องเพลงสามัคคีชุมนุมร้องได้ไหมร้องได้ไม่ให้ร้องถ้าร้องไม่ได้จะสอนให้ร้องพอร้องได้แล้วใช่ไหมฮะแต่แม่นี้บุญคุณอันใหญ่หลวงก็ต้องหลับตาร้องแล้วก็เปล่งให้มันเต็มที่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพระโถประกาศมาบุญคุณพ่อแม่ประกาศไปเถอะท่านประกาศไปเถอะท่านความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแล้วก็เต็มสิ่งพ่อด้วยนะ
1: ไม่ใช่ว่าร้องเพลงแม่แล้วไม่ร้องเพลงพ่อหลวงพี่เจ้าคุณท่านมีแม่อย่างเดียวมั้งทำไมมีพ่อมั้งลองหาเพลงพ่อมาร้องมาสิเออไม่ร้องใช่ไหมท่านก็พูดเอาก็ได้ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดาชีวิตเป็นของใครท่านของเรามากไปอดดีนักเจ๊เดี๋ยวไปหลังเมนวัฒน์ศิลป์หน่อยชีวิตเป็นของพ่อใช่ไหมฮะวิญญาณเป็นของแม่นั่นเขาบอกเมื่อออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเราจึงมีเจ้าของชีวิตสองคนแสดงชีวิตออกจากท้องพ่อก่อนและจึงออกจากท้องแม่พ่อเป็นกาอะไรกาวาลูกกาดำกาวาไข่ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทธรณ์ไปคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนทนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินเป็นเจ้าอ่อนคลอแคร์ท้อแท้จะสอนบินแม่กาเคยร้องไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมแม่กาเอ้ยลูกก็นอนฟังแม่ก็เงียบไป5นาทีแล้วลูกก็หาวเมื่อไรจะมาอีกสักประโยคแล้วก็มาทีละ5นาทีทีละประโยคอายุ3ขวบแล้วเพลงนี้ยังฟังไม่จบเลยท่านแต่หลังพอแม่ขึ้นแม่กาเอ้ยลูกหลับเลยกูไปแล้วเออแล้วเป็นเพลงอะไรกระทบกระเทียบสามีไอ้สามีเนี่ยนะเอามาไขไว้ให้เราแล้วตัวมันไปไหนก็ไม่รู้ยายแม่ก็เนี่ยลูกเราผัวทิ้งแล้วก็ลูกเรามึงไปได้แต่อย่าเอาลูกกูไปนะปล่อยให้ไอ้กาวาวมันไปหาใหม่และกะวาก็โชคร้ายท่านไม่มีใครเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นมีลูกอย่าทิ้งผู้ชายคนใดทิ้งลูกเนี่ยหาความสุขไม่ได้ท่านอย่าได้ทิ้งลูกเชียวท่านก็จะมีแต่ละคนใช่ไหมท่านมันง่ายไหมมียังมีลูกยังแล้วอะไรวะไม่มีก็ไม่มียังไม่มีทำไมยังไม่มีและจะตกในภาวะอะไรท่านสังคมผู้สูงอายุถูกไหมฮะมียังลูกแล้วจะลองหาพระแสงอะไรแล้วลูกเธอปล่อยให้มันเกิดยังปล่อยในนี่ลุงหน้าอาบน้ำมนต์ให้รับรองไม่ต้องทำคลิปลูกเอาจริงๆเออพอจะได้เกิดแต่ละคนมันง่ายไหมท่าน
2: ยาก
1: ยากต้องละขอจากพระขอจากเจ้าบนบานศาลกล่าวหาหมอโอ้จะประคุณขอสักคนเถอะแล้วมันมาง่ายไหมท่าน
2: มัน
1: มาไม่ง่ายเพราะยิ่งเราสวดมนต์เราทำความดีท่านวิญญาณผีพุ่งใต้ผีปงผีเปรตผีปอบมันไม่เข้ามามันกลัวมนต์และเทวดาก็เสด็จอายุยืนอีกท่านถูกไหมฮะบันทีบุญมันไม่มากแล้วท่านแต่เรากรวดน้ำให้ทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่เจ้าคุณท่านจะพา

น้ำใช่ไหมท่านไอ้เทวดาซึ่งไม่ใช่ญาติเราก็ได้รับกฎกับน้ำแสงจะดับอยู่แล้วนะท่านนะจาก500แรงเทียนหรือ3แรงเทียนพอชาวพุทธกดน้ำปุ๊บทูตสวรรค์ชั้นฟ้ากูแอปเพียอีกแล้วแสงสว่างปรากฏอีกแล้วมันก็ไม่มาเกิดกับเรานั้นมีโอกาสเกิดไปท่านอย่าไปคิดว่ามีลูกแล้วลำบากมีลูกเหมือนปลูกโผเมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพามีลูกเลี้ยงไม่เป็นจะเกิดความลำเค็ญในภายหน้าระวังสังคมผู้สูงอายุแล้วในคนรวยลำบากกว่าคนจนเพราะท่านต้องจ้างคนชนชาติอื่นมาปฏิบัติท่านแล้วนี่ถ้าสมบัติมากไม่มีใครดูเลยรับรองถ้าแก่ยายแก่สมบัติเยอะทางที่ดีนะเวลาสูงอายุแล้วไม่มีลูกนะบริจาคให้วัดขายเลยท่านวัดประยูนไม่รับวัดสุทัศน์จริงๆเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์หากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าพ่อไม่ว่าเลยครั้นลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยญาติโยมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลับตานึกถึงแม่เราก็ตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่พ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราน้ำแกงเนี่ยน้ำนมน้ำแกงน้ำต้มเนี่ยเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนว่ายังเยาว์พอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจถูกไหมตอนเด็กๆก็คุยกับพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้นะพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้แล้วพ่อก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทให้ลูกมีลูกหรือยังคุณมียังผู้ชายที่นั่งแถว2มีลูกยังเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ประเภท2คนนั่นน่ะเคยเป็นม้าให้ลูกขี่มั้ยเคยครับผมเป็นสิงโตมั้ยเป็นวัวมั้ยเป็นควายมั้ยสารพัดสัตว์เดรัจฉานแหละตามแต่ลูกมันจะแล้วฮะให้เราเป็นลูกหญิงลูกชายได้ทั้งนั้นไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านเพราะฉะนั้นแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนเมื่อยังยาวพอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจยามเราเจอแม่นอนแช่หนุนตักกอดด้วยความรักคิกคักสุขใสสุขทุกลูกถามด้วยความห่วงใยมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวเจอแม่แล้วก็แม่สวัสดีพ่อมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวสวัสดีพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะเดินข้ามกอพุทธรักษาที่ริมรั้วไปหาดอกมะลิที่อยู่ในบ้านใช่ไหมท่านจะดอกมะลิก็จูบพร้อมท้องกันแม่จะบายดีละพ่อก็นั่งกอดสักครั้งกอดข้างหลังสวัสดีพ่อกอดหน่อยไม่กล้ากอดข้างหน้าก็กอดข้างหลังได้ใช่ไหมท่านรู้จักใจผู้ชายบ้างถ้าลูกกอดน้ำตาไหลนะเธอรีบมีลูกและเธอจะรู้คุณค่าของการมีลูกแล้วอย่าลืมมีแทนหลวงน้าทั้งสององค์ด้วยเพราะเราไม่มีลูกนะช่วยๆกันนะของเธอหนึ่งใช่ไหมของวัดประยูนหนึ่งวัดสุทัศน์หนึ่งแสดงว่าสามนะจริงๆนั่นแหละมีใครไม่ใส่ใจพ่อตัวแต่พ่อเรานี้ก็ดียิ่งนักไม่ทวงความรักให้ลูกหนักหัวไม่ทวงบุญคุณให้ลูกขุ่นมัวอภัยให้ทั่วโกรกกังวลไม่เป็นไรไปคุยกับแม่แกไปคุยกับแม่แกไปแต่ถ้านะแม่กับพ่อนั่งไกลๆกันนะถ้าท่านแวะกับพ่อก่อนนะยังไม่ไปหาเขานะแม่จะมองเงี้ยยิ่งยุกยิกยุกยิกเอาอะไรให้กันนะแม่จะมองเงี้ยเดี๋ยวเธอมึงเริ่มอิจฉาพ่อแม่นี่คือตัวอิจฉาในบ้านให้ลูกยุกยิกให้นั่นเนี่ยนะสวัสดีแม่ทำท่าเหมือนคุณหญิงคุณนายในโทรทัศน์ช่อง3ช่อง7แม่มาคุยก่อนเลยจะคุยอยู่นี่กันแล้วเอาอะไรพ่อมึงอ่ะโถแม่ไม่มีอะไรให้พ่อบ้างให้ก็ได้สะใจที่กูไม่ต้องก็ได้วันหลังอ่ะสวยเลยท่านพ่อก็จะบอกไปให้แม่แกไป
เดี๋ยวเรื่องใหญ่เดี๋ยวเรื่องใหญ่ไปเถอะลูกไปก็เป็นทุกคนแหละท่านเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในท้องของเขามาเขาถือเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมท่านมียังมีลูกยังพี่มีลูกยังคิดอย่างนั้นไหมฮะตัวอิจฉาในบ้านเปล่า ยังสิยังยังเออเพราะฉะนั้นกลัวลูกอภัยให้ทุกลูกกังวลยามแม่เจ็บไข้ลูกไปพร้อมหน้านวดแขนนวดขาเห็นมากมากล้นเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำทั่วทุกคนผัดเปลี่ยนเป็นวนป้อนข้าวป้อนยาพอแม่เจ็บไข้ใช่ไหมท่านเช็ดเนื้อเช็ดตัวพาเข้าห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำฟอกสบู่กันยามพ่อเจ็บไข้กลับไม่เหมือนกันไม่ค่อยแข็งขันนวดแขนนวดขาพ่อก็อดทนไม่บ่นสักครากลัวว่าลูกยาจะพาเศร้าใจกลัวว่าลูกๆจะทุกข์กังวลพ่อสู้อดทนน้ำตาไม่ไหลปลอบลูกทุกคราว่าไม่เป็นไรพ่อเป็นไรไหมไม่เป็นไรลูกถ้าคิ้วขมวดเงี้ยไม่เป็นไรแสดงว่ารักษาอารมณ์ลูกไม่เป็นไรยันตายนะพ่อพอทนได้อย่าไปอาวรณ์ลูกหญิงทั้งหลายลูกชายเจ้าขาจำไว้เถิดหนาอย่าหาว่าสอนพระคุณบิดาเทียบฟ้าอัมพรพระคุณมารดรเทียบพระธรณีพ่อเป็นฟ้ากว้างใช่ไหมท่านแม่เป็นธรณีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาตมาก็แต่งแทนพ่อไว้แต่งเป็นแหล่ท่านเวลาไปงานพ่องานศพพ่องานพ่อก็ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้นะพ่อให้แต่นี่มันเย็นแล้วท่านเสียงเสริงใช่จะแย่เขาต้มเครื่องสักถ้วยหนึ่งพอใช้ได้ท่านเช้าๆเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงพ่อกันบ้างนะแต่ถ้าท่านร้องเพลงข้าน้ำนมนะต้องนึกถึงข้าน้ำเหงื่อบ้างเพราะพ่อก็เลี้ยงลูกมาเท่ากันคนละสีน้ำแม่ก็สีน้ำพ่อก็สีน้ำเสมอกันและเอาทั้งสีน้ำมาสมานกันท่านจึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นพวกเราแม่สีน้ำคืออะไรบ้างท่าน 1. น้ำนม 2. น้ำเสียง 3. น้ำมือ 4. น้ำแรง 4. น้ำน้ำนมนมแม่กระแสสายเลือดในกายแม่ผสมเป็นอาหารอันอุดมที่พระพรหมแม่ประทานยามที่ลูกหิวโหยร้องอดโอยแม่สงสารมิกลบ่นรำคาญให้ดูดนมจนสมใจบางครั้งน้ำนมแห้งลูกดูดแรงก็เลือดไหลดื่มเลือดของแม่ไปแม่ทนได้เพื่อลูกยาลูกทวนและหวนคิดอดชีวิตลูกนี่หนาดื่มเลือดของแม่มาทุกหยาดหยดเกินจดจานมารายน้อยร้อยเป็นพวงน้ำตาร่วงด้วยสงสารอยากรีบไปกราบการสองเท้าท่านสองเท้าท่านผู้มารดากราบแนบสองแทบเท้าเอาผมเผ่ากราบเกศารับรองสองบาทาเอาน้ำตาล้างธุลีเอาน้ำตาล้างเท้าแม่ซะบ้างด้วยความซาบซึ้งนี่คือน้ำนมสองน้ำเสียงแม่เลือดน้ำเสียงเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานพอวันนี้ไม่มีแม่แล้วท่านนะตั้งแต่อายุ16ก็กำพร้าพ่อแล้วท่านพอวันนี้ไม่มีแม่เนี่ยมันเหงาๆท่านมันปลงได้แต่เป็นโรคซึมเศร้าอาตมาตั้งแต่เผาแม่พี่ครับผมตั้งแต่เผาแม่เนี่ยจัดศพ13วันตั้งแต่เผาแม่เสร็จผมคืนนิมนต์หมดเลยนะผมไม่มีอารมณ์เทศนี่เป็นงานที่2นะที่ผมเทศน่ะเพราะว่ารายได้สูง แต่ผมไม่มีแม่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากกินเอ้ยปรุงได้นะเพราะแม่อายุ88แล้วเจาะคอมา3ปีแล้วแต่พอแม่ตายเนี่ยมันเหงานะท่านนะปรุงได้ท่านแต่เราไม่มีใครเลยตะกี้ที่นั่งฟังเพลงเนี่ยถ้าพระพูดมากมันไม่ชวนฉันคุยนั่นลูกน้องหลวงพี่มันคุยจอดนะฮะคุยจนเราไม่มีโอกาสคิดแต่ได้ยินเสียงเพลงข้าน้ำนมแต่จากวันนี้ไปท่านไม่มีเสียงแม่แล้วนั่นหลวงพ่อองค์หนึ่งวัดมหันนภารามพระครูพระชนสุพลใช่ไหมพี่อยู่ทันไหมชอยสลานนท์ใช่ไหมฮะถ้าเป็นนักแต่งกลอน
อาตมาก็จำได้ตั้งแต่เป็นเด็กเข้าใจหนังสือได้บางๆท่านบอกเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพ

เราะสนอยิ่งเสียงแม่สายไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานคือเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักคือเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานคือเสียงแม่ปลอบไพเราะสนอมานคือเสียงแม่ขานไพเราะสนอเอ่ยเสียงแม่มีสี่กีตาร์มีกี่เส้น6เส้นแม่มีสี่เสียงเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักใครจะกล่อมเพราะถ้าแม่ไม่มีเพราะเอาเสียงพระพรหมมากล่อมนักร้องใดๆก็แล้วแต่นะฮะกล่อมไม่หลับแล้วท่านแต่เสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักและกล่อมให้หัวใจมันค่อยๆนะค่อยๆสงบสงบสงบแล้วก็หลับไปด้วยสมาธิอันสูงท่านจำไว้นะเด็กนี่ในสมาธิสั้นเพราะแม่ไม่กล่อมการมีลูกแต่ละคนเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันตำราเลี้ยงลูกเนี่ยมีกันไหมมีผัวมีเมียไม่ยากแต่มีลูกเนี่ยเคยสร้างตำราเลี้ยงลูกกันไหมตำราเลี้ยงลูกคืออะไรท่านก็อาตมาก็ประมวลกอดกกกล่อมกล่าวส่งเข้านิทราเช้าขึ้นมาต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบแสดงกริยาหยาบต้องปราบอย่าทำเลยความเลวทรามให้ลูกเห็นอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังให้สตังตั้งสติส่งเสริมความดำริริเริ่มของลูกๆทำชอบทำถูกต้องชมเชยกอดลูกให้เคยเป็นกิจวัตรอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์การศึกษานี่คือตำราเลี้ยงลูก16ข้อถ้าจะมีเมื่อไหร่นะมีลูกเมื่อไหร่ลุงน่าจะมาสอนเธอไม่แพงอย่างที่คิดลูกในฐานะรู้จักกันแล้วกอดลูกกอดเยอะๆไม่กอดแล้วมันคนเรามันเกิดมาเพื่อการกอดกันท่านกกนอนซ้ายขวาลูกนอนเป็นเวลาองคารักษ์ลูกหันไปทางนี้กับพ่อหันไปทางนี้กับแม่พอลูกหลับขยับตูดลูกนอนบนฟูกมีหน้าที่การงานอะไรออกมาทําให้เขาหลับสักคนปิดไฟเขาหลับสักคนเขาจะรู้ว่าเขาหลับท่ามกลางแล้วท่านท่ามกลางองคารักษ์ที่วิเศษที่สุดในโลกกล่าวท่านค่อยๆสอนทีละน้อยละน้อยนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะลูกนะส่งเข้านิทานเขาหลับเช้าขึ้นมาต้องปลุกลูกให้ตื่นกี่โมงให้มีโอกาสขับถ่ายเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วรับประทานอาหารของเสียจะได้ไปท่านเข้าในร่างกายใช่ไหมท่านนั่นแหละมีทุกต้องปลอบถ้าลูกร้องไห้มาปลอบอย่าซ้ำเด็กที่มันมีปัญหาเนี่ยสมัยนี้ตมาไม่รู้นะสมัยลุงพี่สมัยพระครูนี่ไหมเด็กข้างบ้านเราที่ร้องไห้มานะแม่ไปละไปเดี๋ยวถีบกระเด็นอะไรละมึงอะอะไรแล้วสิไปหาเรื่องแล้วดิดึงมอไม้ขันมอมาใช่ไหมพี่ป้าบนะตีแล้วหมุนด้วยท่านตีไปหมุนไปฮะแล้วโตขึ้นมันทำผิดมันจะกลับมาหาเราไหมท่านเด็กมันจะไม่กลับมาหานะท่านนะและเราจะเสียลูกไปเลยเพราะฉะนั้นลูกวิ่งเข้ามาหาเนี่ยกอดซะก่อนท่านทำแบบแม่ไก่เนี่ยรุ่นนาเนี่ยฟังเพลงพรพิรมใช่ไหมท่านพรพิรมดาวลูกไก่เคยฟังไหมแม่ไก่เป็นไงฮะเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกางสองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเราแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วคุยข้าวออกเผื่อต่างคุยเหยื่อออกให้แม่ไก่ลูกไก่ไร้ทุกสิไม่มีสุขใดเข้าแล้วเหยื่อเฉียวโฉบเนี่ยลงมาที่ธรรมะปึ๊ดเห็นมาแล้วไอ้ลูกร้องปุ๊บน่ะวิ่งเอาปีกกันลูกแล้วท่านจิกหลังกูถ้าอยู่บนฟ้าปีกมึงแข็งถ้ามึงลงดินตีนมึงอ่อนแต่อย่ารังแกลูกกูยอมให้จิกตีนั่นมีลูกเนี่ยท่านนะจำไว้ถ้าลูกร้องเข้ามาหาเผชิญภัยต้องกอดการสงเป็นคุณพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าเขาเลยไปพอน้ำตาแห้งนะท่านยังไม่แห้งแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเรื่องอื่นเดี๋ยวแม่จัดการเองเดี๋ยวพ่อจัดการเองไม่ใช่ควงปืนไปยิงมันนะท่านนะเด็กทะเลาะกันเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันอย่าถือเป็นหมากัดกันแมวกัดกันเด็กทะเลาะกันนะเลี้ยงนกแล้วแมวไปกัดนกอย่าไปฆ่ากันตายเพราะเราเลี้ยงสัตว์ที่เป็นศัตรูกันเลี้ยงสัตว์คู่ศัตรูกันนั้นยังไงมันก็ต้องมีปัญหาอย่าให้คนมีปัญหาอย่าไปควงปืนแล้วไปยิงนะไปทำความเข้าใจกันเดี๋ยวเด็กมันดีกันมันก็ดีกันเองแหละอย่าเอาเด็กเป็นอารมณ์หน้าแหกตาแหกมามันก็เล่นด้วยกันมันหมาเล็กกัดกันใช่ไหมท่าน
มาเล่นในการธรรมดาท่านปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญไอ้เสียงกุ๊กกุ๊กมันเหมือนกันนะถ้าเสียงกุ๊กกุ๊กเช้าๆเนี่ยปลุกลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแม่ไก่จะบอกลูกกุ๊กกุ๊กลูกลุกลูกลุกค่อยๆลุกเธอลุกเช้าแล้วไม่ใช่เตือนแหกตาดูสิกี่โมงแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองกันเฮ้ยตายเลยท่านเด็กประสาทแดกตั้งแต่เช้าอ่ะฟ้าผ่ากลางบ้านทุกวันไม่ได้กุ๊กกุ๊กเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กลูกลุกเถิดเจ้าตื่นเช้าเร็วเข้าจะเกิดภพผลแม่ไม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินไก่มีนมไหมท่านไก่เห็นตีนงูเห็นนมจริงไหมไม่จริงไก่เห็นตีนงูไอ้ไก่มันนึกไอ้หางูงูนี่มันเร็วชิบหายเลยแสดงตีนมันเยอะพอจริงงูมีตีนไหมท่านไม่มีงูเห็นนมไก่งูไม่เคยเลี้ยงลูกแต่ไก่มันเลี้ยงลูกมันไงมันโตแสดงนมมันเยอะพอจริงไก่มีนมไหมท่านไม่มีแต่มันว่าปลุกลูกมันแม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินแต่ว่าลูกคนทำตนประมาทขี้เกียจอึดอาดต้องพลาดทรัพย์สินสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายอาจินเมื่อพ่อแม่สิ้นหากินไม่เป็นแม่ไม่มีโรงครัวนะลูกนะแม้กระทั่งอะไรลานวัดใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้วัดเขาลาดอะไรนะซีเมนใช่ไหมท่านซีเมนลาดซีเมนท่านแล้วไก่ไปหากินที่ไหนท่านไม่มีพื้นดินเลยถึงขนาดนั้นน่ะมันจิกพื้นซีเมนท่านจนแม่มันปากด้วนปากเลยครึ่งเดียวจนเล็บตีนด้วนไม่มีอะไรไม่มีดินให้มันคุยกินท่านน่าสงสารน่ะมันคุยให้ลูกมากินไม่กินแล้วกินทรายไปก่อนลูกเอาไปบดอาหารใช่ไหมท่านหนอนจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ปลูกอะไรปลูกต้นมงต้นไม้ให้ดินมันมีปุ๋ยบ้างจะได้คุยกินหนอนมันบ้างสงสารมันนกนะนกกาไก่อะไรนะสงสารมันท่านแต่นี่ไก่ไอ้ตัวพ่อล่ะตัวพ่อออกไปดูแหละออกไปเซอร์เวย์หนทางใช่ไหมท่านพอลูกตื่นหมดแล้วก็บอกลูกโอกอีโอกโอกตื่นเช้าจะมีโชคถูกไหมฮะตื่นเช้าจะมีโชคไอ้ลูกที่เชื่อแม่ตื่นมาก็ไปหากินไอ้บางตัวไม่เชื่อแม่นะตัวอื่นไปหมดแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไอ้ลูกบางตัวนั่งเนี้ยไม่ไปซึมเศร้าเขาออกไปหมดแล้วซึมเศร้าเมื่อคืนเล่นคอมพิวเตอร์ดึกแม่กดแชทดึกไปหน่อยไม่ไปอ่ะพ่อมันด่าอยู่ไปก็รกโรคไอ้แจมก็ด่าลูกมันอ่ะไอ้ตัวพ่อหาไม่พอแดกหาไม่ทันแดกใช่ไหมหรืออาจจะบอกว่าตื่นมาสู้โลกเราสู้ไหมท่านเราก็ต้องตื่นก่อนใช่ไหมท่านแล้วทีนี้เป็น AECมีหูทิพตาทิพโอ้โหท่านโลกใบนี้ as the future catches you ถูกไหมฮะแปลว่าอะไรอาตมาแปลภาษาไทยไม่ได้ เพราะมันอยู่ในนี้เลยใช่ไหม as the future catches you เพราะอะไรเมื่ออนาคตกำลังไล่ล่าคุณมันหมายไว้เลยว่าอีกหน่อยก๋วยเตี๋ยวชามละ100ลูกชิ้นก็4ลูกเหมือนเดิมหมูบางๆแต่กว้างๆถ้าน้ำเยอะๆเดี๋ยวนี้กาแฟที่ในโรงแรมถ้วยเท่าไหร่ท่านอาตมาไม่เคยเชื่อเป็นเด็กอายุเป็นเนี่ยอายุ12น่ะอ่านนะพี่ครับผมอ่านหนังสือบางกอกอ่ะติดนิยายเขาบอกกาแฟที่ญี่ปุ่นถ้วยละ60บาทพระเจ้ากาแฟ60บาท60บาทกูซื้อข้าวได้ถังนึงข้าวสารกาแฟอะไรถ้วยละ60บาทในเมื่อเราซื้อโอโยขวดนึงท่านท่านบาท50เดี๋ยวนี้กาแฟถ้วยเท่าไหร่ท่านกาแฟต้มถ้าบลูมัลเทนใช่ไหมฮะถ้ากาแฟจากอิตาลีฝรั่งเศสจะมันมีหลายตระกูลใช่ไหมท่านถ้ากาแฟแบบอะไรโกปี้ก็กินได้ท่านเดี๋ยวจะมาไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้กินแล้วเจ็บคอท่านถ้าแต่เป็นชั้นล่างเนี่ยกินกาแฟธรรมดาเจ็บคอ ที่มันขายมามันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขันให้คนหันเห็น
ขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้พวกมีปีกมานะฮะมันเอาไปกินหมดเรามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั่นเราต้องตื่นเช้ากว่านกขันมีความหมายอยู่แล้วเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกสองท่าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมขันเจ้าว่าเสือกเอาเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกมีโอกาสขันแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่โกรธตามให้ได้นะแซงคนข้างๆให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไล่พ้นนะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางพระเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขา1ชื่อโรงแรมดีท่าน2อายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่านก็49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะฮะขนมมี since ไหมท่านช็อกโกแลตมี since ไหมมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งใจเขาว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้วนะตัดท่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข่งขันไม่เฉาจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะท่านนะจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กับท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนะหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่ก็ถ่ายรูปด้วยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมณเทียนแล้วหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละถ้าแข่งขันกับเขาผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะฮะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างมันสำคัญเท่าการแต่งตัวและเขาวัดเขาว่าแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางว่าท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสักสี่ห้าสายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองแล้วก็ใส่ไปเถอะท่านให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บ
สิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพรากทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่น

ผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านยิ่งขึ้นมานะเป็นสายบึ้งกระจกเนี่ยมือสั่นปังโดนกระจกเสียงปังโอ้โหผู้หญิงมาลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามันนี่นะอาตมาขอบคุณแล้วจะมีการแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละและการไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่จะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำเป็นสุขสนุกสนานไก่มันมีเหงาไหมท่านก็เก๊กก็เก๊กจิ๊กนะพอแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บเจ็บเจ็บอะไรแซบแซบแซบแซบแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านแล้วฟังภาษากันมันสนุกสนานเกิดมาเป็นคนนะท่านจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกไม่ใช่โชว์ช้าละมกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยแต่มาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังนะไม่เอาโมปอบุญจินดูจะมาหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมาแล้วมันรับเหล่าปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารธรรมเนียมนักโทษเขาประหารเขาต้องให้พระประเทศใช่ไหมเคยประเทศเป็นพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาติปเราวันนี้เขาโดนประหารเขาวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันเป็นลมตำรวจได้จับได้ต้องโทษประหารโดนที่ช่วยฝากขนมให้เขาสองก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากไหมให้กินก่อนตายบอกเพชฌฆาตด้วยขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตก็ไอ้อมาตย์คนนี้เขาไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กินสองก้อนเนี่ยมันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าเลยท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามเพชฌฆาตสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสาฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพออธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาเอาธรรมเนียมตรงนี้มาท่านก่อนประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่ากูนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้สำส่อนผมต้องฆ่าทิ้งเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเด็ดไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันซ้ำซ้อนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาเปล่าไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอส
แล้วไปบ้านนอนกับผู้ชายก็เอาเอ็ดไปติดเขาสิ

จริงหรือเปล่าวะจริงหลวงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยก็คุยอย่างนี้มั่งไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเอาปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ไหมเออวันที่เราไปอยู่ใช่ไหมพี่เออก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าจะมาบ้าบอก็คนมันบ้ากันแล้วน่ะท่านแต่บ้าไปพี่ภัยใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เออเล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระหว่างคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นเหนือลิ้นที่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเงี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออมาเพราะนั้นขันคำเป็นสุดสุดขันอาสานายไม่ยายานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนท่านผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากเอองานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะเออผมเคยไปงานอะไรงานสวดมนต์มั้ยไม่เคยลุงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้มั้ยเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าแท้ใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมถ่อมตนเปล่าเราท่านอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้องบ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านเอองานใครนิมนต์ไม่ไปเมื่อวานเขาวัดสะเก็ดพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสะเก็ดส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนพบก่อนงานเออผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปแม่พัดไปไปถึงเอาของขวัญไปฝากเออเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะฮะพอใกล้ๆ4โมงครึ่งนี่รุ่นนี้ไปนี่ฉันก็แฉบกลับเอองานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากมั้ยท่านนี่งานยากเอองานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านนะทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าถูกไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะเออนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วไหมกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะนั้นขันอาสนะไม่ใช่ขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมผลจะเดี๋ยวจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไก่ป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะฉะนั้นไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเออเพราะฉะนั้นเออเสียงไม่กล่อมไพเราะสนอนักเสียงไม่ทักไพเราะสนอหวานไม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไม่ทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนพอจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคงไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูเอาแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูกเออชื่นใจท่านแล้วเสียงแม่ทักพระรสนอหวานเสียงแม่ปลอบพระรสนอหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ย

เลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องไห้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่ว่าจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะไปโอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักซาลงแล้ว

0: มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังเคราะห์คือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเสียงแม่ปลอบพระรสนมันเสียงแม่ขานพระรสนมแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีแม่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวเออแม่ไอ้แม่ก็จ๋าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอมเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ๋าแม่ มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานึกโอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องจริงๆท่านเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กองกำลังสงฆ์ท่านชักคือมันถูกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝักคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกัลยาณเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งนะอีแม่ก็กลัวว่าลูกคนจะรังเกียจลูกกระชากลูกมาเย็บซ่อนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีปล่อยมันสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้ามาถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่านสัตว์เดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียๆผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนะคะถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเรารู้จักกตัญญูรู้คุณทดแทนบุญคุณถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์พึงมีค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการบรรยายธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีนั้นจบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมตอนต่อไปได้นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้

0: ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกัน นอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
3: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แม้ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาที่สำคัญแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณครูหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ได้ดูแลเด็กสักคนนึงการได้อยู่ร่วมกันแล้วก็การเข้าใจซึ่งกันและกันเราอาจจะทำให้การเติบโตไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดกค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดกนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจวิชานี้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทำให้เราได้เข้าใจพัฒนาการเด็กๆและที่สำคัญก็เป็นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ให้เราได้ทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเติบโตมาอย่างไรและจะพัฒนา

โตต่อไปได้อย่างไรในหัวข้อแรกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางอารมณ์เด็กที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กคือผ้าขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่เราคิดเพราะพวกเขาอาจจะเป็นผ้าหลากสีก็ได้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่พวกเขาเกิดซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันนั้นก็คือพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งโทมัสกับเชสและจิตแพทย์หลายท่านได้แบ่งรูปแบบของพื้นฐานทางอารมณ์เด็กออกเป็น3แบบด้วยกันดังนี้ค่ะรูปแบบที่1เรียกว่า Easy Child หรือเด็กที่มีการปรับตัวง่ายกลุ่มเด็กรูปแบบนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะกินง่ายนอนง่ายหลับง่ายแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบแล้วก็เข้าไปทำความรู้จักกับมันแล้วก็ชอบที่จะสำรวจโลกมากๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแล้วบางครั้งพ่อแม่ก็จะติดกับดักว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยเขาก็จะมีความอดทนหรือว่าเขาจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆแต่อย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนแตกต่างกันไปค่ะบางครั้งเขาก็จะมีช่วงที่ยากลำบากบ้างหรือว่าเผชิญปัญหาดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ควรคาดหวังเขาตามวัยให้ความช่วยเหลือให้การสอนแล้วก็การเคียงข้างนะคะส่วนเด็กรูปแบบที่2เรียกว่า slow to warm child หรือว่าเด็กที่มีการปรับตัวที่ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะคะหรือบางครั้งก็ใช้เวลาในการปรับตัวที่มากเขาใช้เวลามากกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยในการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆสมมุติว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวกับโรงเรียนเพื่อนๆแล้วก็สภาพแวดล้อมสักหน่อยเด็กๆ กลุ่มนี้เขาต้องการเวลาต้องการโอกาสและเขาก็เป็นนักสังเกตชั้นยอดดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้เป็นในลักษณะแบบนี้สิ่งสำคัญของผู้ใหญ่ก็เลยต้องให้เวลาเขาสักหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายเรียกว่า difficult child ตามชื่อเลยค่ะมีการปรับตัวที่ยากคือใช้เวลาและบางครั้งแม้จะใช้เวลาแล้วก็ยังจะปรับตัวไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีการร้องไห้ง่ายโกรธง่ายหรือแม้กระทั่งมีความหวาดกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือใครสักคนที่เขาไว้วางใจได้ถ้าเราเป็นบุคคลนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นข้อสำคัญคือเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวมากแล้วก็อาจจะต่อต้านปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งหงุดหงิดเขาเนี่ยจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งไม่อยากเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่คือการที่เรามั่นคงให้ความมั่นใจกับลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเคียงข้างเขาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กๆจะเป็นผ้าสีอะไรพวกเขาทุกคนต่างต้องการโอกาสแล้วก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลเขาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกันไม่ว่าเราจะเติบโตมาเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกับผู้อื่นเช่นไรเราควรจะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในแบบของเราค่ะในหัวข้อที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการโดยที่เราจะมาเรียนรู้ไปกับทฤษฎีของนักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อว่าอีริกอีริกสันเขาได้กล่าวถึงว่าพัฒนาการมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น8ขั้นโดยเริ่มตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ในวันนี้ครูเมย์จะโฟกัสที่4ขั้นแรกนะคะก็คือตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นก็คือขั้นที่4ผู้ใหญ่หลายๆคนที่พบว่าในวัยเยาว์ของเราขาดบางสิ่งไปและเราไม่สามารถย้อนกลับไปเติมเต็มได้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันไปค่ะว่าแต่ละขั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างเริ่มจากบันไดขั้นที่1เลยนั่นก็คือบันไดที่ชื่อว่า trust versus mistrust นะคะความไว้วางใจที่เด็กมีต่อโลกใบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่เด็กคนนึงเกิดมาในโลกใบนี้เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีคุณพ่อคุณแม่จึงเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือการตอบสนองกับเด็กแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเด็กร้องหิวนมคุณพ่อคุณแม่ให้นมเขาถ้าเด็กรู้สึกเหนื่อยหนักก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาได้หรือเขาร้องต้องการให้ใครสักคนมาปลอบประโลมเขาคุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็กอดเขาอย่างอ่อนโยนเด็กรับรู้ว่าตัวเขาเป็นที่ต้องการของเราและเขารับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีใครสักคนที่เป็นที่พึ่งให้เขาได้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราไม่ให้การตอบสนองเด็กในขั้นพื้นฐานเหล่านี้เช่นเมื่อเขาร้องไม่มีใครสักคนเลยที่ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเมื่อเขาหิวเขาถูกปล่อยให้หิวต่อไปเรื่อยๆเด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนโลกไม่ให้การตอบสนองไม่มีใครสักคนที่มอบความรักหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาเลยสิ่งที่เด็กจะพัฒนาต่อมาคือความขัดแย้งในตัว

เองว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการและโลกใบนี้อาจจะน่ากลัวกว่าที่เขาคิดการพัฒนาต่อไปในเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการหรือโลกน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีแรกเด็กรู้สึกกลัวที่จะออกไปเผชิญโลกเด็กอาจจะแสดงออกในลักษณะที่หวาดกลัวกับคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาอาจจะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาภายนอกแต่ข้างในในกลุ่มเด็กนี้ก็คืออาจจะรู้สึกเปราะบางภายในเขารู้สึกว่าตัวเองต้องปฏิเสธก่อนที่ตัวเองจะถูกปฏิเสธหรือแม้แต่กระทั่งเขาต้องพยายามที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวเองล้มก็ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบๆหรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่กล้าแม้กระทั่งขอความรักจากผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในวัยเยาว์ดังนั้นในบันไดขั้นนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับบุคลิกภาพของผู้ใหญ่หลายๆคนถ้าหากเราให้การเติมเต็มเขาให้ความรักการเคียงข้างและการตอบสนองเด็กจะพัฒนาตัวเองแล้วก็การรับรู้คุณค่าในตัวเองก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาค่ะเมื่อบันไดขั้นที่1ก็คือการที่เด็กสามารถไว้วางใจต่อโลกใบนี้ได้เขาก็จะก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่2ของพัฒนาการนั่นก็คือบันไดในขั้นที่เรียกว่า autonomy versus shame and doubt การที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองและก็สามารถที่จะยอมรับว่าตัวเองนั้นมีความสามารถหรือทำสิ่งต่างๆได้ช่วงวัยนี้ก็คือจะเป็นช่วงวัย 2-4 ปีในเด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มพบว่าพวกเขาสนมากๆเลยไม่ว่าเขาจะอยากลองกินเองหรือแม้กระทั่งบางทีอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านแต่ประเด็นมีอยู่ว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาอาจจะเดินแล้วหกล้มเขาอาจจะหยิบจับข้าวของแล้วหกตกแตกถ้าเราให้การยอมรับให้โอกาสที่เขาจะได้ลองเด็กๆจะพัฒนาออโตโนมีขึ้นมาหรือความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าเด็กพยายามจะทำอะไรด้วยตัวเองแล้วแต่มันผิดพลาดไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เพียงแค่จับผิดเขาแล้วก็ตำหนิเขาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือความสงสัยในตัวเองว่าฉันนั้นมีความสามารถจริงๆหรือเปล่าหรือ shame and doubt นั่นเองนะคะความสงสัยนี้จะติดค้างในใจเด็กไปยันถึงพัฒนาการขั้นอื่นๆด้วยเช่นเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรแล้วจะผิดพลาดไหมกลัวความผิดพลาดถ้าไม่เพอร์เฟกต์ฉันไม่ทำดีกว่าดังนั้นในขั้นนี้เนี่ยถ้าหากเด็กสามารถที่จะได้รับการยอมรับแล้วเขาจะกล้าทำสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาจะรู้ว่าแม้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเมื่อเด็กๆมีพื้นฐานที่มั่นคงจากที่บ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถไว้วางใจได้เขาค่อยๆก้าวขาออกไปสู่การที่เขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นบันไดขั้นที่3จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง initiative หรือที่เรียกว่าการคิดริเริ่มเขาเริ่มมีจินตนาการมากมายซึ่งเด็กวัยที่ให้ความสำคัญกับบันไดช่วงนี้คือวัย 4-5 ปีซึ่งโลกของเด็กๆวัย 4-5 ปีเนี่ยจึงเต็มไปด้วยการคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอะไรก็ตามที่เป็นไปได้เสียทุกอย่างถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดให้เด็กๆได้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าการประดิษฐ์ต่างๆการละเล่นหรือการที่เขาอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆแล้วรอให้เขาได้ลองเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาความคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยในตัวเขาหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกผิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งความรู้สึกผิดนี้คือบ่อเกิดของการที่เด็กๆจะไม่กล้าลงมือทำรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากเรากำลังอยากให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาต่อไปคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ความเชื่อใจให้การรับฟังและให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นค่ะเมื่อเด็กๆมีบ้านที่ปลอดภัยมีตัวของตัวเองที่พัฒนาขึ้นมามีความคิดที่ได้รับการยอมรับแล้วขั้นที่4เป็นบันไดที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยเรียนอย่างแท้จริงวัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึง12ปีนะคะเป็นวัยที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยประถม1นั่นเองวัยนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีจินตนาการแล้วเขายังเริ่มใช้เหตุและผลเป็นด้วยโลกแห่งแฟนตาซีของเขาในวัยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มเข้าใกล้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเด็กบางคนในช่วงวัยเล็กๆเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆเขารู้สึกว่าแค่ทอดไข่เจียวได้ก็เก่งที่สุดในบ้านแล้วหรือวิ่งเร็วที่สุดก็อาจจะเร็วที่สุดในโลกแล้วแต่เมื่อเขาเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าความคิดเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปมีเพื่อนที่เร็วกว่าเขามีเพื่อนที่เก่งกว่าเขาเมื่อเด็กๆรับรู้ว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเขาสามารถที่จะขยันต่อไปอดทนและฝึกฝนเขาก็จะสามารถไปตามเป้าหมายของตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กๆรับรู้ว่าตัวเองพัฒนาต่อไปยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้น

ซึ่งมักจะเกิดจากคำพูดของสภาพแวดล้อมคือผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีขึ้นสักทีนะหรือเรามักจะเปรียบเทียบเด็กคนนึงกับเด็กอีกคนนึงที่เก่งกว่าเนี่ยค่ะเด็กๆจะรับรู้ว่าตัวเองอ่ะแม้ว่าจะพยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีเขาก็จะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกด้อยขึ้นมาว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ยังไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มองว่าเราอยากให้เขาพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเราควรที่ชื่นชมที่ความพยายามของเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเก่งที่สุดของเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นก็จริงแต่เขารู้สึกว่าตัวเองเก่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่เขาจะพยายามจะเป็นตัวเองต่อไปนอกจากนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่บางคนที่เติบโตมากับความรู้สึกที่ว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะติดในขั้นพัฒนาการนี้ในวัยเด็กได้นะคะซึ่งพบว่าในวัฒนธรรมที่มีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการที่ต้องแข่งขันสูงเนี่ยเด็กๆหลายคนพัฒนาความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอหรือว่ารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยดังนั้นในวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือกลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่คนมาบอกเราว่าเราทำได้ดีนะเราต่างหากที่ต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้ดีหรือเปล่าและเมื่อเราทำได้ดีแล้วอาจจะไม่ต้องดีพอเหมือนใครๆแค่ดีพอสำหรับตัวเองก็เพียงพอแล้วค่ะเมื่อเราทราบพัฒนาการเด็กทั้ง4ขั้นนี้แล้วเราจะทราบว่าสิ่งใดสำคัญกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อเราจะไม่พลาดสิ่งสำคัญนั้นไปจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางอย่างอาจจะขาดหายไปไม่ได้รับการเติมเต็มในวัยเด็กของเราก็ไม่เป็นไรอีกเช่นกันเพราะว่าในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาและเติมเต็มตัวเองต่อไปอย่างไรได้เพื่อเป็นตัวเราที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะในหัวข้อที่3เราจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือเด็กกับผู้เลี้ยงดูหลักเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นบันไดขั้นที่1ของพัฒนาการมนุษย์เราในทุกๆคนเลยค่ะความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญกับโลกใบนี้ไหมและโลกใบนี้มองเขาอย่างไรบ้างดังนั้นความสัมพันธ์ในวัยแรกเกิดของเด็กเนี่ยสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ในตอนที่เรากำลังจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสังคมของเรานะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่เราควรจะมอบให้กับเด็กคนนึงเราเรียกว่า healthy relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือ healthy relationship เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยให้การรับฟังให้การยอมรับให้การเคียงข้าง2คือเด็กและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยมีการที่ยอมรับในกันและกันไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเป็นแบบเราหรือเขาต้องดีกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและ3คือการที่เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้การสบายใจเนี่ยหมายรวมถึงเด็กๆสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดบ้างเขากลัวที่จะผิดพลาดต่อหน้าเราและคุณพ่อคุณแม่ให้การสอนเขาได้ไม่ได้ใช้การลงโทษอย่างรุนแรงนั่นคือ healthy relationship ค่ะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเป็นในลักษณะของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความรักอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปการที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเขาเด็กมีความสำคัญกับเราและวิธีการตอบสนองก็คือว่าในวัยแรกเกิดเราให้การดูแลให้การเอาใจใส่และมีเวลาเวลาในที่นี้ไม่ใช่แค่เอาตัวของเราไปอยู่กับเด็กนะคะแต่คือการที่เราเนี่ยมีเวลากับลูกมองตาเขายิ้มให้เขาหัวเราะไปกับเขากอดเขาอ่านนิทานกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เรายอมที่จะสละเวลาของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับลูกทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบของ healthy relationship เนี่ยก็มีความแตกต่างกับ toxic relationship อย่างชัดเจนถ้าหากเป็น toxic relationship แล้วเนี่ยก็จะทำให้1คือเด็กอาจจะหวาดกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกลัวจะผิดพลาดต่อหน้าเรากลัวว่าจะเป็นตัวเขาแล้วไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากเด็กเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเราคาดหวังเขาเกินกว่าวัยหรือว่าเราแทบจะไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยอันดับที่2ก็คือการที่เรารู้สึกว่าเด็กกับเราเนี่ยไม่สามารถพูดคุยหรือยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขาเรียนเก่งมากๆเลยแต่ว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนัก
เด็กก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขี้อายคุณพ่อคุณแม่อยากให้กล้าแสดงออกแต่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณพ่อคุณแม่สินะและตัวอย่างที่3ก็คือการที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกติดขัดในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะทำสิ่งไหนมันก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากเราพัฒนา healthy relationship เขาก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบที่ดีได้แต่ถ้าเราพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะของ toxic หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเด็กอาจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับผู้อื่นได้เช่นกันอาจจะเป็นในรูปแบบของความหวาดกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรักในอนาคตหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเช่นไรเพราะที่ผ่านมาเขามีรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้กับเราค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ในวัยเยาว์มีผลต่อการที่เราจะสร้างสายสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่จอห์นโบวี่เชื่อเสมอว่าการสร้างสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงซึ่งงานวิจัยของรูดอล์ฟเชฟเฟอร์แล้วก็เพ็กกี้เอมเมอร์สันเนี่ยได้ศึกษาเด็กทารกทั้งหมด60คนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัย1ปีพวกเขาได้ค้นพบว่าสายสัมพันธ์มีพัฒนาการที่เป็นลำดับที่ชัดเจนอยู่ซึ่งพวกเขาได้แบ่งลำดับสเตจของพัฒนาการออกเป็น4ขั้นด้วยกันเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกสุดเลยก็คือขั้นที่เรียกว่า pre-attachment หรือว่าก่อนเริ่มสายสัมพันธ์เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัย6สัปดาห์ค่ะพวกเขาอาจจะยังไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้เพราะว่าพวกเขาแค่ต้องการการอยู่รอดแล้วต้องการใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เขาได้ไม่ว่าหิวได้กินเหนอะหนะได้การเปลี่ยนแพมเพิร์สหรือว่าป่วยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแม้ว่าเด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาแต่เขาเริ่มรู้สึกมีความผูกพันกับคนที่มาให้การอุ้มให้การกอดให้การให้อาหารเขาแล้วซึ่งเด็กวัย6สัปดาห์ถึง7เดือนเนี่ยค่ะยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า indiscriminate ก็คือแยกแยะไม่ได้นั่นเองค่ะว่าใครเนี่ยเป็นใครคุณพ่อหรือคุณแม่คุณปู่หรือคุณย่าแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาเขาเขาอาจจะยิ้มให้แล้วก็อยากให้เราอุ้มค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าช่วงนึงของเด็กเนี่ยเขาให้ใครอุ้มก็ได้แต่ทำไมพอโตขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆกลับไม่ยอมให้อุ้มซะงั้นก็เพราะว่ามันนำไปสู่พัฒนาการในขั้นที่3นั่นเองค่ะคือขั้นที่เรียกว่า discriminate คือเด็กสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วว่าใครคือพ่อใครคือแม่หรือใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาเด็กๆจะเริ่มแยกแยะได้ในช่วงวัย7เดือนขึ้นไปนี่แหละค่ะเขาจดจำได้แล้วนะคะว่าคนไหนมาหาเขาบ่อยที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นคุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็ให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงมากกว่าหรือพี่เลี้ยงเลี้ยงเขามากกว่าเนี่ยเด็กก็อาจจะติดบุคคลเหล่านั้นมากกว่าเราได้นะคะถ้าอยากจะให้เด็กๆเชื่อมั่นในตัวเราวางใจในตัวเราเราก็ต้องปรากฏตัวในสายตาของเด็กๆในวัยนี้และก็ให้เวลากับเขามากๆที่สุดในวัยนี้ค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายของพัฒนาการในช่วงวัยก็คือ10เดือนขึ้นไปเนี่ยค่ะเราเรียกพัฒนาการสายสัมพันธ์อันนี้ว่า multiple หรือว่าเด็กเรียนรู้แล้วว่าสายสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงสายสัมพันธ์เดียวที่เขาสามารถสร้างได้แต่เขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาได้ค่ะสายสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่สายสัมพันธ์กับคุณปู่คุณย่าสายสัมพันธ์กับพี่น้องสายสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆค่ะเด็กๆสามารถแยกระดับความสนิทใจได้ตามการที่เรามีเวลาให้มากหรือน้อยหรือว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เขาไว้วางใจได้มากเด็กก็จะมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งกว่าค่ะ

แต่แอนนาบอมไลน์ได้ศึกษาต่อจากจอห์นโบบี้ว่าแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยเยาว์รูปแบบไหนที่จะส่งผลกระทบกับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแบบต่างๆซึ่งเธอได้พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ย4รูปแบบด้วยกันซึ่งเราจะเริ่มจากรูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบที่ควรจะเป็นนะคะคือรูปแบบที่เรียกว่า authoritative หรือในชื่อภาษาไทยที่เรียกง่ายๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเอาใจใส่การที่คุณพ่อคุณแม่มีความเอาใจใส่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตามใจลูกนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีเวลาให้เขาสอนสิ่งต่างๆตามวัยแล้วก็ให้การยอมรับลูกในแบบที่เขาเป็นเด็กๆจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือว่าบุคคลอื่นๆในสังคมในรูปแบบที่ดีต่อได้ค่ะแต่ในรูปแบบอื่นๆต่อจากนี้จะเป็นรูปแบบที่เราไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรที่จะสร้างสายสัมพันธ์รูปแบบนี้กับใครหรือแม้แต่กระทั่งกับลูกเรานะคะรูปแบบแรกเรียกว่า authoritarian หรือเรียกง่ายๆว่าค่อนข้างเผด็จการคุณพ่อคุณแม่รูปแบบนี้เนี่ยจะคอยใช้การสั่งบอกว่าลูกต้องทำแบบไหนและค่อนข้างคาดหวังผลลัพธ์ค่อนข้างสูงแม้ว่าลูกจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือว่าลูกอยากจะเสนอความคิดเห็นแบบไหนเราจะมักจะไม่ค่อยฟังแล้วก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเพราะเรามองว่าลูกก็คือลูกและเราคือพ่อแม่เราควรจะมีสิทธิ์แล้วก็ลูกควรที่จะฟังซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์รูปแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ เนี่ยเกิดความหวาดกลัวมากกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเก่งหรือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายนึงเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องยอมอีกคนนึงก็ได้แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกับที่เราพัฒนากับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะหวาดกลัวกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสายสัมพันธ์เป็นอะไรที่ทำให้เขาหวาดกลัวในวัยเยาว์ต่อมาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เรียกว่า permissive attachment style นะคะหรือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจลูกๆมากๆนั่นเองค่ะการตามใจเนี่ยปรากฏในรูปแบบของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัวลูกจะไม่รักกลัวการปฏิเสธกลัวการขัดใจเขาการขัดใจเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นกับเด็กๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าหากเราไม่สามารถที่จะสอนเขาได้ในสิ่งที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกจะไม่ชอบลูกจะเหนื่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ยอมตามเขาไปเสียทั้งหมดเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสั่งเพื่อนๆไปเสียหมดทำให้เขาอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเสียเท่าไหร่เมื่อเขามีรูปแบบความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในวัยผู้ใหญ่เขาอาจจะเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า uninvolved attachment style หรือเรียกว่าการปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งนั่นเองค่ะยิ่งกว่าการไม่รักคือการที่เขาไม่ได้รับการมองเห็นเลยเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการของโลกใบนี้เพราะว่าแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ทอดทิ้งเขาด้วยมักจะพบที่สถานเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้เลยหรือว่าทอดทิ้งเขาไว้กับใครบางคนแล้วก็แทบจะไม่มีเวลากลับมาดูแลเขาเด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกกังวลหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอทำให้ไม่ได้เป็นที่รักแล้วที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขากลายเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้เขาควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมคนอื่นจะยอมรับในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกทอดทิ้งในวัยเยาว์เนี่ยเขาก็จะกลัวการถูกทอดทิ้งเช่นกันบางคนเลือกที่จะปฏิเสธคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะโดนปฏิเสธตอบนะคะหรือบางคนเลือกที่จะสร้างกำแพงหนาไม่อยากให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่าเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่คนรู้จักเพราะเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนทิ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับสักวันนึงค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเยาว์มีความสำคัญกับเด็กมากๆดังนั้นเราทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้ดูแลเด็กสักคนนึงเราควรที่จะรักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะสุดท้ายแล้วในวันหนึ่งเด็กทุกคนก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เราพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีความเจ็บป่วยทางกายทางใจมักจะมีบาดแผลในวัยเยาว์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าได้รับการทำร้ายมาก่อนดังนั้นวัยเด็กจึงเป็นวัยที่สำคัญมากๆที่เราจะให้การดูแลให้การยอมรับให้ความรักแล้วก็ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณค่าในตัวของเด็กคนหนึ่งในฐานะที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเป็นนักบำบัด
หรือเป็นคุณปู่คุณย่าก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลเด็กๆอย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสดูแลเด็กคนใดเลยขออย่าลืมที่จะกลับมาดูแลเด็กน้อยในตัวเราค่ะ

สำหรับในตอนถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสรีระไม่ว่าจะเป็นด้านสมองสภาพแวดล้อมหรือทางกายภาพของเด็กคนหนึ่งว่ากว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรบ้าง

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชําระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang Pacayang namasami. ต่อมาเพิ่งกลับมาจากเมืองจีน ไปเมืองจีนไปที่ไหนคนเยอะพลเมืองของเมืองจีนทั้งหมด 1,400 ล้านคนเมื่อคนมากเราจะมองไม่เห็นความเป็นคนของคนและความเป็นมนุษย์ของคนได้ง่ายๆมองคนมากเป็นพันเป็นหมื่นดูเหมือนมดเหมือนมดดำมดแดงมากกว่าโดยสัญชาตญาณนั้นถ้า

ถ้าไปในที่ที่มีคนมากตมาจะระลึกถึงคำพูดของ นักเขียนชาวอเมริกันคนหนึ่งคงต้องกล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะว่า if anyone matters everyone matters คำว่าในประโยคนี้คำที่ยากหน่อยก็คำว่า matters ใช่ไหม matters แปลว่ามีความหมายมีความสำคัญนักเขียนคนนี้อยากบอกว่าทุกคนไม่ว่าเป็นคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักคนที่เรารักหรือคนที่เราชังหรือคนที่เราเห็นแล้วเฉยๆทุกคนชีวิตเขามีความหมายมีความหมายสำหรับเขามีความหมายสำหรับครอบครัวเขาเราต้องให้เกียรติในฐานะเป็นผู้มีความหมายผู้ที่ต้องการความหมายเมื่อเราเห็นคนเยอะเราจะลืมมักจะลืมว่าเขามีความรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับเราเขามีพ่อมีแม่แล้วอาจจะมีแฟนมีคู่ครองมีลูกมีหลานเขาเป็นคนมีครอบครัวเหตุผลของนักเขียนคนนี้ก็คือถ้าเรายอมรับว่าชีวิตเรามีความหมายมีความสำคัญหรือว่าชีวิตของคนที่เรารักเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นมีความหมายมีความสำคัญเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีความสำคัญนี่ปัญหาในโลกปัจจุบันก็อยู่ที่เราชอบมองข้ามสิ่งที่ทำให้พวกเราเหมือนกันเราไปจดจ่อไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่ทำให้เราต่างกันจนกระทั่งความรู้สึกว่าเราว่าเขารุนแรงเช่นถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มันจะเห็นว่าผู้มีอำนาจจะใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการปกครองเพราะคนที่กลัวก็เป็นคนโง่เพราะความกลัวครอบงำจิตใจสติปัญญาดับไปแล้วผู้ที่กลัวบังคับง่ายดังนั้นถ้าเราฝ่ายผู้มีอำนาจ มีข้อบกพร่องหรือว่าปกครองอย่างไม่ยุติธรรมวิธีป้องกันตัวเองก็คือให้ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองกลัวคนต่างชาติเรียกว่ากลัวคนต่างศาสนาและกลัวคนสีผิวไม่เหมือนกันเอาเรื่องที่ไม่เหมือนกันเป็นจุดตั้งความรังเกียจให้เรากลัวสิ่งที่ไม่เหมือนของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่แตกต่างมันก็มีอยู่แน่นอนแม้แต่ในโรงเรียนเราเป็นคนไทยเกือบทุกคนจะพูดถึงความเป็น

ความเป็นอยู่ฐานะในสังคมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อย่างไรก็ตามพอมาอยู่ด้วยกันก็เรียกว่านานาจิตตังจริตนิสัยของแต่ละคนไม่ค่อยจะเหมือนกันก็ทำให้เกิดมีปัญหาได้เหมือนกันเองพุทธองค์ไม่ให้เรา ลืมหรือไม่ปฏิเสธความแตกต่างแต่พร้อมกับความแตกต่างเราต้องพยายามคำนึงถึงสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกันท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็มี ประโยคของที่ท่านใช้เป็นประจำคือเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนเพราะทุกคนที่อยู่ที่นี่วันใดวันหนึ่งเกิดแล้วต้องแก่วันใดวันหนึ่งต้องเจ็บแล้วสุดท้ายต้องตายสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดบ่อยๆก็เรื่องที่ความคิดเห็นไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันจริตนิสัยไม่เหมือนกันสีผิวไม่เหมือนกันการแต่งตัวไม่เหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่กระทบทันทีไม่ต้องคิดอะไรส่วนความจริงของชีวิตเรื่องการที่เรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายด้วยการทุกๆคนปกติไม่ค่อยอยู่ในสมองใช่ไหมถ้าไม่ตั้งใจคิดจิตก็ไม่อยากจะคิดนอกจากเวลาที่เราเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่า เราพลัดพรากจากคนที่เรารักเป็นต้นหมายถึงว่าถ้าธรรมชาติไม่บังคับโดยสัญชาตญาณของเราไม่อยากจะคิดนั้นพุทธเจ้าสอนว่าคนเหล่านี้จะดีจะเจริญงอกงามเพราะรู้จักฝึกตนสิ่งที่มาเองโดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติมันไว้ใจไหมว่าการฝึกตนต้องเป็นระบบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างการตั้งสติเป็นเรื่องสำคัญยิ่งพุทธองค์เคยเปรียบเทียบสติกับนายกรัฐมนตรีพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าในรัฐบาลหรือในการปกครองของมหากษัตริย์ก็เหมือนกันว่าจะมีพวกรัฐมนตรีพวกอำมาตย์ที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆในกิจกรรมต่างๆแต่ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความรู้ในงานของทุกกระทรวงของทุกกรมไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเฉพาะกรมที่ต้องรับผิดชอบพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสติต้องเข้ามามีบทบาทในทุกๆ กิจกรรมในชีวิตในทุกๆเรื่องในชีวิตไม่งั้นงานจะเสียชีวิตเราจะเสีย ต้องฝึกให้รู้ตัวต้องฝึกตนการฝึกตนคืออะไรคือนอกจากการเรียนการสอนการทำหน้าที่ต่างๆแล้วเราต้องมีความเพียรมีความเพียรป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองต่างๆเช่นความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทความซึมเศร้าความฟุ้งซ่านวุ่นวายต้องมีความเพียรด้วยสติ

ดูแลจิตใจไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาครอบงำแต่เมื่อเราเผลอไปสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอยู่ในจิตใจเราแล้วเราต้องมีความเพียรจัดการปล่อยวางนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะได้ดีมนุษย์จะปลอดภัยด้วยการฝึกในเรื่องการจะป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองความเห็นแก่ตัวความวุ่นวายฟุ้งซ่านทั้งหลายที่เข้ามาในจิตนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเอง ไม่ใช่ว่าจะเป็นทวยทากรรมจะเป็นได้จะป้องกันอันตรายได้ด้วยความเพียรถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายเศร้าโศกอะไรมีโลภมีโกรธมีหลงครอบงำอย่าไปหวังเลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะหายเองถ้าไม่ดูแลไม่เก่งในการจัดการกับอารมณ์ตัวเองแล้วจะเป็นเหยื่อของอารมณ์ตลอดชีวิตเลยทุกวันนี้เราดูสิในโลกที่เจริญคนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยสี่อาหารการกินก็พอสมควรอยู่แล้วเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคไอ้สิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเนี่ยได้แล้วแต่เมื่อไม่ต้องกังวลไม่ต้องทุกข์กับการเอาตัวรอดในระดับนี้แล้วมนุษย์เราจะเริ่มจะเป็นโรคทางจิตใจโรคเพราะกิเลสนั้นเราถามว่าถ้าเราเคยซึมเศร้าไหมเคยวิตกกังวลไม่จนนอนไม่หลับเคยมีไหมเคยโกรธเคยเกลียดเคยอิจฉาเคยอะไรไหมแล้วถามว่าดีไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วถ้าเป็นทุกข์นะเรามีเราวางแผนไม่ว่าจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราต่อไปยังไงไหมถ้าหวังว่าจะไม่เข้ามายุ่งกับเรามากอันนี้เรียกว่าประมาทมีโอกาสยิ่งทำงานทางโลกความกดดันก็เพิ่มมากขึ้นกดดันด้วยเวลาความกดดันด้วยความคาดหวังของคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้เลี่ยงไม่ได้แต่ความรู้สึกกดดันกับความรู้สึกตึงเครียดไม่ใช่อันเดียวกันเราต้องรู้จักดูแลจิตใจให้รู้สึกกดดันถ้าเป็นความกดดันอย่างเดียวมันกระตุ้นให้เราขยันนะแต่ถ้าปล่อยถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจความรู้สึกกดดันก็กลายเป็นตึงเครียดทุกข์จะตึงเครียดหรือไม่ตึงเครียดไม่ใช่เพราะความกดดันแต่เพราะเราไม่เก่งในการรับมือกับความกดดันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณงามความดีต่างๆมันมีความดีอะไรบ้างไหมที่ไม่เคยเห็นในตัวเราก็คงมีเยอะเหมือนกันแต่พุทธเจ้าท่านให้ข่าวดีว่าไม่มีความดีข้อไหนที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเราไม่ได้ถ้าเราเก่งถ้าเราฝึกตนให้ถูกวิธีฝึกตนให้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องความดีต่างๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นเองรวยเท่าไหร่สะดวกสบายเท่าไหร่นะก็ไม่ใช่ว่าถึงคนหนึ่งที่คุณงามความดีจะพุทธขึ้นมาเองเป็นผลเป็นกำไรชีวิตมันเกิดขึ้นด้วยการฝึกตนเท่านั้นความดีต่างๆ

บางนะมันก็มีอยู่บ้างนะเราทุกคนแต่ความดีที่เราเห็นอยู่ในตัวเรามั่นใจได้ไหมว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นไปได้ไหมที่มันจะเสื่อมไปมันจะหายไปถ้าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงก็คงไม่มีใครรับรองตัวเองได้ถ้าไม่ได้หลักในการฝึกตนผู้ที่ฝึกตนเท่านั้น

บำรุงให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปนั้นวิชาการกับวิชาชีวิตต้องไปด้วยกันนะวิชาชีวิตก็เพราะว่าวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่อชีวิตไม่ใช่แล้วนั้นไอ้ที่จริงก็มีแต่วิชาชีวิตที่โรงเรียนเราสอนว่ามีวิชาการวิชาชีวิตก็มีวิชาชีวิตโดยตรงกับวิชาชีวิตทางอ้อมวิชาชีวิตทางอ้อมเรียกว่าวิชาการแต่วิชาการก็เพื่อรับใช้ชีวิตให้ชีวิตเราเจริญเจริญอย่างต่อเนื่องเจริญในลักษณะที่จิตจะเป็นที่พึ่งของตนได้ในที่สุดนั้นการฝึกตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในบางครั้งสิ่งที่หลายคนอาจจะโอ้โชคร้ายสิ่งไม่ดีเลยเกิดขึ้นแต่สำหรับผู้มุ่งมั่นในการฝึกตนอาจจะกลับเห็นว่าเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไปตอนที่อาตมาไปเมืองจีนเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ไปเยี่ยมเพื่อนท่านเป็นพระทิเบตแล้วท่านเกิดอะไรแรงโดนบันดาลใจว่าจะสร้างวัดตรงซากของวัดเก่าซึ่งสมัยก่อนมีพระสงฆ์ถึง1,000 รูปแต่ในช่วงวัฒนธรรมปฏิรูปวัฒนธรรมของจีนวัดถูกทำลายไปถูกเผาหมดไม่เหลือท่านอธิษฐานจิตว่าจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่อาตมาไปรู้จักกับท่านครั้งแรกท่านก็กางเต็นท์อยู่กับสามเณรก็ยังไม่ได้ก่อสร้างอะไรเลยต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาช่วยอุปถัมภ์วัดก็เจริญอย่างรวดเร็วมากยังไม่น่าเชื่อ เมื่ออาตมาไปเมื่อ2-3 ปีที่แล้ววัดก็จวนจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะท่านก็ดูวุ่นวายเหมือนกันรับผิดชอบเยอะแต่คราวนี้ไปท่านก็ดูผอมลงมากแต่ดูผ่องใสอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจนผิดสังเกตอาตมารู้สึกน้ำตาจะไหลด้วยความมุทิตาที่จะเห็นท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมเป็นพระมานานมากแล้วแต่ยอมวันนี้จะยอมรับว่าแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจความหมายของคำว่าปฏิบัติแต่3 ปีที่ผ่านมาผมป่วยตลอด3 ปีที่ผ่านมาผ่าตัด10 ครั้งและตอนนี้ต้องเปลี่ยนตับเสียแล้วต้องระวังตัวตลอด ผมไม่เสียดายบอกว่าเพราะท่านถึงว่าเหมือนผมขี้เกียจผมประมาทแต่เพราะธรรมชาติบังคับผมจึงตั้งใจปฏิบัติอย่างที่ไม่เคยตั้งใจมาก่อนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าได้ผลในระดับหนึ่งท่านก็ออกท่านก็ทอมตัวมากท่านก็ไม่อยากจะพูดอะไรในรายละเอียดเพราะอยู่ต่อหน้าญาติโยม แต่เราก็ดูว่าท่านก็ดูผ่องใสมาก ทีนี้แหละคนเราแม้แต่พระแล้วนะบางทีต้องถึงขั้นนั้นถึงขั้นที่เจ็บปวดจวน

ายจึงจะขยันทำกิจของตน เจริญด้วยวิชาชีวิตตรงตรงแต่คนเราไม่ควรจะปล่อยถึงท่านก็ไม่ถึงกับปล่อยมากหรอกแต่ท่านก็มีกำลังเป็นพิเศษเพราะการท้าทายของธรรมชาติถ้าคนเราเนี่ยอายุแค่นี้ยังวัยรุ่นเริ่มต้นคอยเป็นคอยไปคอยพัฒนาจิตใจของตนเจริญสติสำรวมกายสำรวมวาจาค่อยๆฝึกตนก็จะเป็นการสะสมอริยทรัพย์จะเป็นกำไรชีวิตโดยแท้ความสุขที่เราจะได้จากความเจริญทั้งโลก มันก็มีอยู่แอนก็น่าชื่นชมในระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายมันก็แค่นั้นแหละหลายคนนี่ก็ตีค่าตัวเองด้วยตำแหน่งด้วยเงินด้วยทองด้วยสินค้าต่างๆแล้วเมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอันนี้ก็คือไม่เก่งทั้งวิชาชีวิตอย่างคนที่ต้องซื้อสินค้าแพงๆมียี่ห้อต่างๆเพื่ออะไรก็ไม่ได้อยู่ที่การใช้สอยสิ่งนั้นเท่าไหร่ใช่ไหมมันอยู่ที่การอวดมากกว่าการอวดให้ทุกคนทราบว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มีเงินซื้อยี่ห้อนี้ได้คือไม่ใช่ความสุขมันเป็นการประกาศให้คนอื่นมันยังเป็นความต้องการจากคนอื่นถ้าซื้อเพราะว่าใช้สอยได้ดีทำหน้าที่ได้ดีอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการให้คนอื่นเห็นมันก็เป็นความอ่อนแอของจิตใจใช่ไหมวันก่อนตอนเดินทางมีคนให้ดูในหนังสือพิมพ์มีนักฟุตบอลโรนัลโดใส่ใส่นาฬิกาหมื่นนี่ราคาถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ต้อง60-70ล้านอะไรเงี้ยเราคิดว่าโอ้เนี่ยคนเต้นบอลเก่งขนาดนี้แต่ยังสติปัญญานี่ต่ำสามขนาดนี้มึงใครว่ามีเงินมากแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงซื้อของแพงๆให้คนอื่นเห็นมันก็แค่นั้นเหมือนเด็กฮะมันนี่ไม่ใช่ลักษณะผู้มีสติปัญญาผู้มีวุฒิภาวะอะไร คือความคิดจะอวดก็แสดงว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราไม่เห็นคุณค่าชีวิตของตัวเราก็ถือว่าค่าของตัวเราขึ้นอยู่กับการชื่นชมของคนอื่นเราคือเราในสายตาคนอื่นถ้าไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครชื่นชมเราไม่มีใครสนใจเราไม่รู้อยู่ทำไมอย่างนี้ก็เป็นโรคจิตที่คนเป็นกันทั่วโลกในปัจจุบันถือว่าตัวเราดีตัวเราเก่งตัวเรามีคุณค่าเพราะคนอื่นชื่นชมเพราะคนอื่นกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องถามตัวเองว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ตรงไหนถ้าคุณค่าเราขึ้นอยู่กับคนอื่นมันจะใช่เหรอเอ้คุณค่าของเราที่มีทั้งวันทั้งคืนคนอื่นเห็นคนอื่นไม่เห็นมีไหมที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นกับการยอมรับของคนอื่นว่ามีอะไรอยู่ในตัวของเราไหมที่ดีที่งามที่ไม่ต้องสนใจคนอื่น
็อยากให้เรา

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศ

ในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยอาจจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้อง

0: น้องหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับ

และที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: องทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเม้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

สหัสสมภินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องน่าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชะวรังอติตะภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญ

กับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะคัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจามานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภะกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเ

เทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพุทธวิธีเอาชนะนะหรือว่าพุทธวิธีในการชนะพูดถึงเรื่องชนะแล้วหลายคนก็มีความพอใจอยากที่จะชนะไม่อยากที่จะแพ้แต่การชนะที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการชนะตนชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะอื่นถึงจะชนะมากมายยิ่งใหญ่เท่าไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองหักห้ามจิตใจของตัวเองจากสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วให้เจริญในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลได้การที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เรากระทำหรือว่ามีปัญญาในสิ่งที่เรากระทำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะกระทำการต่างๆไปตามคนอื่นทำตามสังคมหรือทำตามกันมาโดยไม่รู้หลักเหตุผลที่แท้จริงอย่างเช่นในเรื่องเถน2บาทลูกศิษย์เห็นอาจารย์ยกบาทขึ้นมาส่องลูกศิษย์ก็ทำตามบ้างพออาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์ขึ้นมาส่องทำไมนั่นท่านเรียกว่าลัทธิเถน2บาทแต่ก่อนนั้นอาจารย์ท่านใช้บาทดินเวลาท่านล้างท่านเช็ดทำความสะอาดท่านก็ต้องยกขึ้นมาส่องว่าบาทมันทะลุไหมบาทมันรั่วไหมนะถ้าส่องแล้วเห็นรอยรั่วท่านก็จะทำการปะทำการดูแลให้ใช้ได้แต่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ทำก็ทำตามอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตามกันมาหรือพิธีการต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เห็นเขาทำก็ทำบ้างเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเอาชนะสัจจกนิครนในอดีตการนั้นเพราะว่าการที่จะเอาชนะบุคคลที่อวดอ้างตนเป็นครูเป็นเจ้าของลัทธินั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้ยอมจำนนด้วยปัญญาสัจจกนิครนเป็นบุคคลที่อวดอ้างตนเองว่าเป็นคนมีปัญญาเหนือคนอื่นคอยที่จะยกวาทะยกคำพูดของตนเองในการทำให้คนอื่นได้รับความอับอายขายหน้าอะไรก็ตามที่เขาว่าไม่ที่เขาว่าดีสัจจกนิครนก็จะหาเหตุผลหักล้างจนคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่สัจจกนิครนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำสอนคนอื่นใช้ไม่ได้หมดทำให้สัจจกนิครนมีความหลงลืมตัวเองคิดว่าเรานี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วฉลาดที่สุดแล้ววันหนึ่งเดินไปเจอพระอัสสชิก็ถามพระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งออกตามเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกบวชและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว

แล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเป็นรูปที่5นะถือว่าเป็นผู้ที่ใหม่ที่สุดสัจจกานิคนเดินไปเจอแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าท่านบวชในสำนักของใครพระอัสสชิก็ตอบว่าในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพระสมณโคดมสอนอย่างไรพระอัสสชิก็ตอบว่าพระพุทธองค์สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือว่าขันธ์5เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสัจจกานิคนก็ถามว่าพระสมณโคดมสอนเท่านั้นหรือพระอัสสชิก็ตอบว่าถูกแล้วสัจจกานิคนก็คิดในใจว่าถ้าสมณโคดมสอนแค่นี้เรานี่แหละจะปราบสมณโคดมปราบพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราปราบพระพุทธเจ้าได้แล้วคนอื่นก็จะหันมาความให้ความเคารพนับถือเราว่าอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระราชากราบทูลพระราชาว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงวาทะหรือว่าโต้วาทะกับพระพุทธเจ้ากับพระสมณโคดมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ข้าราชบริพารตลอดทั้งลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นพยานในการโต้วาทะครั้งนี้ว่าแล้วพระสัจจกานิคนก็ไปเฝ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสมณโคดมท่านแสดงธรรมหรือว่าแสดงแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ารูปก็คือรูปร่างตัวตนของเราเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยทั้งรูปและนามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าใช่แล้วเราแสดงขันธ์5ว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัจจกานิคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพืชทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ถ้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วมันจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ผิดสัจจกานิคนคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วพระพุทธองค์คงจะยอมจำนนแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวตนเนี่ยอะไรล่ะจะเจริญเติบโตพระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่าสัจจกานิคนท่านเข้าใจว่าขันธ์5เป็นของเที่ยงมีความสุขและสามารถบังคับบัญชาได้ใช่หรือไม่สัจจกานิคนก็ตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นท่านจะบังคับร่างกายของท่านไม่ให้แก่ชราได้ไหมท่านจะบังคับเวทนาของท่านไม่ให้รู้สึกอะไรต่างๆได้ไหมท่านจะบังคับสัญญาของท่านไม่ให้จดจำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ท่านจะบังคับจิตใจของท่านไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยได้หรือไม่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยท่านไม่ต้องปรุงแต่งเลยได้ไหมท่านบังคับได้ไหมและสุดท้ายท่านบังคับไม่ให้จิตของท่านรับรู้อะไรเลยได้หรือไม่สัจจกานิคนนิ่งในคำถามของพระพุทธองค์แล้วก็ตอบไปอ่อยๆว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะสัจจกานิคนตอบทั้งที่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ถามมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ถามว่าสัจจกานิคนคำพูดของท่านครั้งแรกกับคำตอบเมื่อสักครู่นี้ไม่ตรงกันครั้งแรกท่านบอกท่านยืนยันว่ารูปหรือว่าทั้งรูปร่างจิตใจหรือว่าขันธ์5เนี่ยเป็นของเที่ยงไม่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขและสามารถบังคับบัญชาได้แต่ในตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์5เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วท่านจะยืนยันได้อย่างไรพระพุทธองค์ถามอย่างนี้ถึง3ครั้งสัจจกานิคนจึงยอมในพระปัญญาของพระพุทธองค์นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะปราบคนที่มีปัญญาก็ต้องหาเหตุผลให้เขายอมรับให้ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังขู่บังคับหรือใช้อำนาจต่างๆทั้งหลายมาบังคับให้เขายอมรับ

พระสัจจกนิคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเมื่อเขาเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าคำพูดของเขาคำพูดที่เขาแสดงออกมาไม่สามารถที่จะหักล้างเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงได้ก็ยอมตนเคารพนับถือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า

ยาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นใดจะเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะเหตุไรจึงกล่าวเช่นนั้นโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ให้ความสว่างดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันสว่างของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สาดส่องมาจากข้างในสามารถที่จะทำคนให้รู้จักหนทางที่เดินได้โดยสะดวกโดยถูกต้องถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตได้ด้วยความยากลำบากเราก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะได้ไม่กระทําการอันเป็นทุจริตไม่กระทํากายกรรมหรือว่าการกระทําทางกายที่เป็นทุจริตไม่ทําชั่วทางกายไม่ทําชั่วทางวาจาไม่ทําชั่วทางใจการที่เราจะไม่ทําชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้นั้นเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีปัญญานั้นจึงประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกระทําสิ่งที่เป็นสาระสำหรับชีวิตได้บุคคลบางคนกระทําการโดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับเราสิ่งนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราบางครั้งอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วก็จะนำไปสู่ความเห็นผิดนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการสองอย่างวิธีการอย่างแรกก็คือการได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นหรือการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าปรโตโคสะปรโตโคสะก็คืออาศัยบุคคลอื่นได้ยินได้ฟังจากสิ่งอื่นแล้วให้เกิดปัญญาสมัยนี้จะมีทั้งการอ่านหนังสือการอ่านการศึกษาความรู้ในห้องสมุดการฟังเทศฟังธรรมการฟังบรรยายการอบรมสัมมนาตลอดทั้งการศึกษาค้นคว้าต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆนั่นคือการแสวงหาความรู้เหล่านี้เรียกว่าปรโตโคสะคือการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาและประการที่สองเหตุให้เกิดปัญญาก็คือการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านอย่างเช่นการใช้บริขารหรือว่าการใช้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคการบริโภคเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเวลาเราเลือกใช้เสื้อผ้าประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือการปิดบังร่างกายไม่ให้เกิดความละอายป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อโก้เพื่อหรูเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยหรือว่าการบริโภคอาหารเราก็บริโภคหรือว่ารับประทานเพื่อที่จะบรรเทาทนาคือความหิวเพื่อที่จะบำรุงร่างกายให้สามารถกระทำความดีได้ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อความโก้หรูเพื่อความเมามันเพื่อความคึกขนองแบบนี้ก็ไม่ใช่ในการพิจารณาในด้านที่อยู่อาศัยก็เพื่อที่จะป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายและเป็นที่สำหรับพักอาศัยในการ

ทำคุณงามความดีเหล่านี้ชื่อว่าการพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานปัญญานี้ก็ยังแบ่งเป็นอีก3ระดับก็คือในระดับต้นที่เรียกว่าระดับที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาศึกษาเล่าเรียนการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้หรือว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาการฟังแล้วคิดตามคิดหาเหตุผลตามและปัญญาในระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องที่ประกอบปัญญาคนเราต้องมีทั้งศรัทธาและก็มีปัญญาเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายใครบอกอะไรใครเชื่ออะไรเราก็ปฏิบัติตามหมดนั่นเพราะว่าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแต่บางคนอาศัยว่าตัวเองมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มีศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำก็จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างของสัจจกนิคนก็คือว่าเป็นคนที่ยกตนข่มท่านไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอวดตนว่าเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคนที่มีพระปัญญาเหนือกว่าสัจจกนิคนก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินตามพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาเพราะว่าศรัทธาและปัญญานี่แหละจะทำให้เราทั้งหลายประสบความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นที่สุดนั้นดำเนินไปได้ด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสว่างสดใสด้วยอาศัยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ถึงความสำคัญของปัญญาอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความถึงพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้น

ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ลิเกเป็นที่ยอดนิยมเป็นสาขาศิลปะที่มีคนดูมากที่สุดเราภูมิใจมากที่เราได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์หอมหวนก็อยากจะให้ศิลปินทุกคนอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของเราเพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีศิลปะพื้นบ้านอันเนี้ยคู่ชาติคู่แผ่นดินต่อไป
1: พระเอกลิเกมหาเสน่ห์ประจำคณะลิเกชื่อดังหอมหวนที่มีรูปงามร่ำสวยร้องเพราะเจรจาอ่อนหวานน่าฟังแสดงที่วิกไหนแฟนลิเกจะรุมล้อมกันแน่นขนาดชื่อเสียงของพระเอกบุญเลิศเลื่องลือไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทยและดังไกลไปถึงต่างแดนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาฏพินิจจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ถ้าอาจารย์น้อมบวชนี่ท่านพาคนในพื้นบ้านมารวมกันหัดลิเกท่านก็เป็นหัวหน้าคณะก็เล่นแถวอยุธยาอ่างทองลพบุรีสุพรรณบุรีก็เล่นอยู่แถวนั้นจนมีชื่อเสียงสมัยสงครามครั้งที่สองท่านก็เล่นอยู่อยุธยาทางกรมศิลป์เขามีประกาศให้ลิเกเนี่ยต้องทำบัตรลิเกท่านก็ต้องเลยเข้ามาทำบัตรลิเกที่กรมศิลปากรท่านก็เลยพาคณะเข้ามาเล่นวิกบางลำพูวิกบางลำพูก็ต้องตลาดตอนนั้นเรียกตลาดทุเรียนท่านก็ได้มาเล่นประจำอยู่ที่นี่คือเล่นทุกคืนเลยเล่นประจำจนหัดลูกศิษย์ถึง9คณะในกรุงเทพก็แยกกันเล่นแต่ละที่ละที่ไปก็เลยเป็นคณะหอมหวนที่ดังที่สุดในสมัยนั้นมาหัดพวกผมเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นหอมหวนรุ่นพิเศษผมก็ไปเริ่มหัดทีแรกก็ไปหัดที่บางประหันอยุธยาเริ่มเล่นจนเริ่มรู้สึกชักแข็งขึ้นแล้วนะก็ได้หัดเรื่องวรรณคดีเรื่องนิยายอะไรได้หลายเรื่องแล้วท่านเห็นว่าลิเก

ในกรุงเทพเนี่ยมันก็มากนะก็เลยเอาออกไปแสดงทางภาคตะวันออกจนพวกผมเนี่ยไปมีชื่อเสียงทางโน้นมากหลังจากนั้นผมก็มาเป็นพระเอกประจำอยู่วิกบางลำพูในกรุงเทพตั้งนั้นมาจนกระทั่งอายุ22ก็ลาท่านออกเป็นหัวหน้าคณะเองจากนั้นก็หัดลูกศิษย์เองจนเป็นหัวหน้าคณะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสมัยนั้นผมดังมากไปเล่นที่ไหนก็ดีก็ดังก็ดังคือแม่ยกก็เหมือนสมัยหนึ่งเราไปเล่นตามบิ๊กต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาข้าวเอาพวกปลาพวกกับพวกผักอะไรเนี่ยมาให้แต่ต่อมานี่เขาก็เปลี่ยนเป็นพัฒนาเป็นมีให้เป็นพวงมาลัยกันหนักเข้ามีให้สร้อยให้เพชรให้ทองให้รถแม่ยกพี่ยกอะไรทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์คือผู้ลิเกจะส่วนมากนะไปจากคนจนการแต่งเนื้อแต่งตัวมาที่เขาพัฒนามาสมัยหลังมีแต่ของแพงๆชุดหนึ่งลิเกเนี่ยตกเท่าไหร่รู้ไหม40,000-50,000ก็ได้จากแม่ยกพี่ยกพวกนี้ช่วยกัน

0: หอมหวนเป็นลิเกที่ถ้าเปรียบเหมือนเป็นสำนักก็เราจะเปรียบเป็นสำนักเซาหลินที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายล้วนแล้วแต่ฝีมือฉกาจฉกรรจ์มีชื่อมีเสียงทั้งนั้นหลายท่านนะเป็นลิเกที่ลำสวยหอมหวนจะลำสวยนะในถ้าบอกว่าเป็นศิษย์สำนักหอมหวนเนี่ยอันดับต้นๆเลยก็คือลำสวยแต่งตัวสวยเป็นลิเกลูกกรุงอะไรประมาณนี้ครับสำหรับครูบุญเลิศนี่ท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเนาะในแขนงลิเกของเรานี่แหละผมก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถของท่านถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งของวงการลิเก
1: ยังไฟ

0: ด้วยความละเมียดทุกสำเนียงการร้องด้วยความอ่อนช้อยทุกวงรำผนวกกับพรสวรรค์เฉพาะตัวของพระเอกบุญเลิศทำให้ทุกบทบาทการแสดงของคณะหอมหวนติดตรึงใจแม่ยกจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
1: ตอนนี้ก็เขียนบทพวกร้อยแก้วร้อยกลองลูกศิษย์ลูกหลานอะไรต้องการร้อยกลองอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเขียนไปให้ไม่ได้หยุดนะไม่ค่อยได้หยุดแล้วก็ต้องทำไปเสมอ เรื่องดนตรีนี่เราก็ซ้อมไปบ้างคือท่องเพลงไว้เผื่อลูกศิษย์จะมาต่อซึ่งจะมาต่อก็จะเราจะได้เลือกเพลงให้ถูกกับลักษณะของการแสดง เรื่องการแสดงลิเกก็นานๆครั้งหนึ่งบางครั้งน้องๆเขาเชิญบางครั้งเจ้าภาพที่เคยดูเก่าๆเขาอยากจะดูอีกก็เชิญไปเล่นนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่มากอะไร
2: จงร้องรำไปเถิด

0: ปิดลำ
1: ลูกศิษย์สมัยก่อนกับปัจจุบันมันก็ผิดกันนะสมัยก่อนเราเอาลูกศิษย์มาเลี้ยงไว้ในบ้านเลย20-30คนเราก็เลี้ยงรับผิดชอบทั้งหมดสมัยนี้ลูกศิษย์ก็จะอยู่ตามบ้านของเขาเราก็ตั้งใจว่าศิลปะพื้นบ้านของเราเนี่ยได้อยู่คู่พื้นแผ่นดินไทยไปตลอดแล้วก็อยากจะได้เด็กๆทั้งหลายที่มีความรักในด้านศิลปะทั้งหลายเนี่ยมาหัดกันให้มากๆคือเราหัดเราสอนเราก็ไม่ได้คิดสอนค่าอะไรเลยหัดได้ฟรี
2: ก็คือเมื่อก่อนนี้จริงๆแล้วพ่อของผมเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงลิเกแต่เป็นลิเกที่อยู่บ้านนอกไม่ค่อยจะมารู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิเกจริงๆแล้วก็พอใจของผมเป็นลิเกเหมือนตามสายเลือดก็คิดไว้ว่าอยากครั้งหนึ่งถ้าจะเป็นลิเกแล้วก็อยากจะให้มันถึงที่สุดเจอของที่มันจริงที่สุดก็เลยเข้ามาฝากตัวกับอาจารย์บุญเลิศนะพินิจแล้วก็ท่านก็รับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็สอนวิชาในด้านการแสดงลิเกทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้พอสมควรนะครับพ่อเราเป็นคนดีมากเลยที่วงการลิเกยกย่องสมที่เป็นศิลปินแห่งชาติจริงๆครับเป็นผู้ให้จริงๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลิเกทุกคนไม่จำเป็นต้องผมใครก็ได้ที่มีเวลาเข้าไปหาท่านท่านให้หมดความภาคภูมิใจของผมก็คือพ่อเมตตาผมให้ผมใช้นามสกุลแล้วก็รับผมเป็นลูกบุญธรรมรับผมเป็นลูกศิษย์นี่คือความภูมิใจที่บางครั้งบรรยายไม่ถูกแล้วผมก็คิดว่าจะสืบทอดในสาขาของลิเกตามที่แบบของพ่อสอนมาก็จะทำให้พ่อเท่าที่ความสามารถผมจะทำได้มีพ่อบุญเลิศท่านเปิดโอกาสให้ผมใช้นาฏพินิจผมดีใจที่ได้เป็นศิษย์ไม่เคยจะคิดท้อถอยขอยึดคำครูผู้เจริญศิษย์จะขอเดินตามรอย
1: ยังไฟเวอร์จุดไฟเติมฝัน
3: ลิเกศิลปะชั้นสูงที่ต้องใช้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณในการแสดงทุกท่วงท่าของการร่ายรำทุกสำเนียงที่ขับขานดำเนินเรื่องราวสร้างความสุขให้กับแฟนลิเกหอมหวนมาหลายทศวรรษวันนี้บุญเลิศนาฏพินิจพระเอกลิเกประจำคณะหอมหวนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในลิเกเช่นเดียวกับเขาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้องเกล้าแห่งนี้ค่ะ
4: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าของเรานะครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชมรมลิเกโรงเรียนเรานะครับที่ได้ต้อนรับศิลปินแห่งชาติผู้ที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงลิเกไทยของเรานะครับจะมาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้เราจะได้พบกับท่านอาจารย์บุญเลิศนาฏพินิจนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงนาฏดนตรีหรือลิเกครับ
1: เป็นไงเรียนลิเกลำบากไหมแต่ถ้ามีความพยายามพอเราเริ่มเรียนตั้งแต่เบสิกของเขาคือเพลงช้าเพลงเร็วไปก่อนเนี่ยนะเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันมีความสำคัญกับพื้นฐานของลิเกทั้งลิเกทรงเครื่องลิเกลูกบทแต่ว่าการรำเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของทั้งสองลิเกทั้งสองอย่างเลยเพราะฉะนั้นต้องเรียนแม่บทไว้เป็นเบสิกครั้งแรกครับมีอะไรสงสัยอะไรก็ถามนะถามได้ทุกคน
5: ในการคัดเลือกนักแสดงนะครับคัดเลือกจากอะไรบ้าง

0: แล้วก็มีวิธีดูนักแสดงว่าควรจะแสดงเป็นตัวไหนบ้างครับ
1: ตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเขาจะเลือกหนึ่งคือรูปร่างก่อนหน้าตาคือไม่ต้องหล่อมากพอดูว่าพอแต่งหน้าแต่งตาแล้วน่าจะเป็นพระเอกพระรองได้สิ่งที่สอนสำคัญที่สุดคือเสียงแล้วก็ต่อมาก็เป็นการรำจากนั้นก็เขาก็จะเลือกจะลองว่าใครสมองดีสมองไวแล้วก็คิดว่าจะต้องรำได้ก่อนร้องได้ก่อน
2: ผมอยากจะทราบว่าคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะเล่นลิเกนะฮะมันต้องมีอะไรบ้างครับ
1: คุณสมบัติของลิเกเราก็ไม่มีอะไรมากคือหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีความนอบน้อมนะนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ท่านพูดสิ่งใดก็ควรจะจำเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องติดตัวเราประจำว่าเราจะต้องทำในสิ่งนี้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้ให้แม่นยำอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราจะเชื่อคำที่ไม่ทุกข์ซนไม่ทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ห้ามหวง
3: อยากให้อาจารย์ช่วยสอนท่าเมตตาหรือท่ารำค่ะที่ทำให้คนดูชื่นชอบ
1: คนจะชอบครั้งแรกเลยเนี่ยลิเกเนี่ยออกจากฉากเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าลิเกคือเนี่ยจะคือเป็นลิเกรำหรือเปล่าหรือเป็นลิเกออกมาเดินไปเฉยๆจะเป็นลิเกที่มีความรู้มีภูมิรู้ครูจะรำออกมาให้ดูสมมติว่าออกจากฉากมาเลยก็รำออกมาเลยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้องเสมอลักษณะของลิเกลำมันก็มีลำหลายอย่างลำสำคัญอยู่ว่าเราตีบทนะลำตีบทแสนเอ้ยบิดเนื้อตุราดบิดเนื้อตุราดโปรดประทานบิดตุราดโปรดประทานเป็นมิ่งขวัญยีมันก็มีบทเกลียวบทโกรธนะบทเกลียวบทโกรธบทรักก็ยังมีรักมากรักน้อย
4: อาจารย์ครับในสมัยก่อนคนที่จะเป็นลิเกได้ต้องฝึกฝนอะไรบ้างครับยากไหมครับ
1: สำคัญที่สุดคือใจต้องรักมันถึงจะเกิดความสำเร็จได้รู้จักใจของคนที่อยู่รวมกันต้องมีความสามัคคีรักใคร่กันและจะรู้ใจกันคนอยู่หลังก็ต้องดูคนหน้ารำยังไงก็ต้องรำตามกัน
3: คืออยากทราบว่าในสมัยของอาจารย์นะคะมีวิธีในการจำบทแบบไหนคะแบบจำบทยากไหมคะ
1: คือลิเกสมัยก่อนเนี่ยเขาหัดเนี่ยสองบทเนี่ยอาจจะฝึกถึงปีหนึ่งคือครูสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมานั่งจำจี้จำชัยอะไรเขาจะแกล้งดูว่าใครจะมีความเฉลียวฉลาดใครจะสอนแล้วก็ไปพอจะเป็นบทนึงเนี่ยแสนยากลำบากมากลูกไม่ใช่ง่ายเลย
5: อาจารย์ครับถ้างั้นผมขออนุญาตโชว์ให้อาจารย์ดูได้ไหมครับแล้วก็ ให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าผมต้องแก้ไขยังไงบ้างครับ

0: ลิขิตผมขอกล่าวใครลิขิตมาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตคัดขีดเขียน
1: มาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตคัดขีดเขียน
0: ผมอัตตคัด

0: ื่องตำราวิชาลบ
1: แต่เรื่องตำราวิชารบเรียนจนรู้จบตำรับ
0: เรียนจนรู้จบตำรับ
1: เรียนจนรู้จบตำรับเรื่องรบรับรอบรู้จนท่านหลวงปู่ให้เรียนเรื่องอังโลให้ล้มไม่แลเพราะผมมุ่งแต่เฝ้าเรียน
0: ค่อยๆครับบทพวกนี้บทสำคัญไม่ใช่ว่าคนอู้ลำขวานลำดาบลำทวนลำอะไรเก่งพอมาลำตีบทนี่ตีไม่ถูกก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเพราะเรื่องลำดาบลำทวนลำฝานอะไรเนี่ยมันลำจากหัดมาจึงได้มาเป็นจังหวะแต่การที่เราออกไปร้องเนี่ยร้องแล้วตีบทให้ถูกอันนี้สำคัญกว่าครูก็ดีใจมากที่มาวันนี้ได้มาพบลูกศิษย์ทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาแล้วก็สนใจในศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องต้องการจะให้ครูสอนก็พร้อมที่จะทำให้และก็จะเป็นที่ปรึกษามีสิ่งใดขาดเหลือก็ถามได้อนุญาตทุกๆคนเลยนะ

0: ครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกรงใจท่านนิดหน่อยแต่พอได้นั่งคุยกันสักพักก็รู้สึกว่าท่านเป็นกันเองมากครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องเพลงสมัยก่อนๆ นะครับที่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังครับผมก็จะเก็บไว้สอนคนรุ่นหลังไว้ใช้ในการแสดงแล้วก็สืบต่อศิลปะวัฒนธรรมลิเกไว้นะครับให้อยู่กับแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานครับ
1: รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ท่านได้มาให้ความรู้กับพวกหนูเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอท่านตัวจริงค่ะหนูว่าวันนี้เนี่ยใช้เวลาน้อยแต่ว่าได้ความรู้ที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะทั้งเรื่องแบบว่าการเปรียบเทียบลิเกสมัยนี้กับสมัยโบราณการทำให้คนชื่นชอบในตัวเราค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันก็ยากที่คนอื่นสอนแล้วเราจะเข้าใจง่ายขนาดนี้ค่ะหนูยังต้องฝึกอีกเยอะมากเลยค่ะกว่าจะได้เป็นแบบท่านค่ะเพราะว่าท่านก็ใช้เวลานานแล้วก็ทุกคำสอนที่ท่านสอนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรำการร้องเพลงเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันปรับใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะ
2: คือถ้าพูดถึงหอมหัวเนี่ยเราเหมือนเป็นลิเกเมืองนะฮะเพราะว่าเราเป็นเด็กลิเกอยู่บ้านนอกแล้วถ้าได้ยินคำว่าหอมหัวเนี่ยมันจะเป็นลิเกเมืองที่มีความมาตรฐานเปรียบเทียบเราเป็นลิเกบ้านป่าเนี่ยถ้าได้ยินนามสกุลต่อท้ายว่าหอมหัวนั้นแสดงว่าโอ้น่ากลัวมีของอ่ะแล้วก็จริงๆแต่ละคนที่ผ่านคำว่าหอมหัวมาเนี่ยเขาจะมีการฝึกที่เข้มข้นไม่เหมือนลิเกบ้านป่าเราที่แบบว่าลำขึ้นเตียงเชิดเข้าฉากได้ก็ออกไปหากินกันแล้วคำว่าบุญเลิศหน้าพินิจเนี่ยเป็นลิเกที่เขาเรียกเป็นลิเกดารานะเพราะว่าเป็นผู้ที่มาปลุกวงการลิเกทีวีอ่ะก็คือบุญเลิศหน้าพินิจที่ได้ยินชื่อนะฮะเราก็ได้ดูจากตอนนั้นแล้วก็เก็บตำนานตรงนั้นเอาไว้ในความรู้สึกว่าลิเกทีวีที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วเราก็ไม่เคยเจอมาเลยแล้วจนมายุคหลังเนี่ยฮะได้มีโอกาสได้สัมผัสพ่อเลิศเนี่ยจะเป็นคนที่อุทิศให้กับวงการลิเกในส่วนที่เราได้เห็นนะก็คือเหมือนกับว่าในวงการลิเกต้องการจะให้แกไปทำอะไรอย่างเงี้ยแกค่อนข้างจะให้ความสำคัญใครอยากเป็นลูกศิษย์ลูกหาตรงไหนที่แกถ่ายทอดได้แล้วก็แกก็พร้อมที่จะทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกับวงการลิเก
3: เกือบศตวรรษของลิเกคณะหนึ่งที่จัดการแสดงหน้าม่านสรรสร้างความสุขถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยืนยงต่อไปในแผ่นดินนี้ผ่านพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาฏพินิจคณะลิเกหอมหวน
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครครบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุกผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญกับเราก็คือตา
1: ครับผม
0: ต้อหินก็ถือเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับดวงตาของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โรคนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคะ
1: ครับจริงๆโรคต้อหินเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับของคนทั้งโลกเลย
0: ว้าวอันดับหนึ่งเลย
1: นะก็คือเป็นตาบอดที่ไม่สามารถรักษาให้คืนมาได
0: ้ะ
1: นะครับไม่เหมือนโรคต้อกระจกเจอเยอะกว่านี้แต่รักษาให้กลับมาเป็นปกติได
0: ้คือถ้าเป็นต้อหินแล้ว
1: ใช่ครับถ้าบอดแล้วก็บอดเลยรักษาไม่ได้แล้วนะครับ
0: ถือว่าเป็นโรคที่รุนแรงใช่ไหม
1: ครับเป็นโรคที่รุนแรงมากๆโรคนึงนะครับ
0: สาเหตุของโรคเกิดจากอะไรคะ
1: ครับจริงๆแล้วคำว่าต้อก็คือแปลว่าตาคำว่าหินเนี่ยหมายความว่าลูกตาแข็งเหมือนหินคนสมัยก่อนคงเข้าใจอย่างนั้นนะครับเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อหินปกติในลูกตาคนเราเนี่ยครับมันจะมีการสร้างสารน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงในลูกตาเพื่อให้สารอาหารให้ออกซิเจนกับอวัยวะข้างในดวงตาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำก็ต้องมีการสร้างเข้าไปแล้วก็ต้องมีรูระบายออกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาทำให้น้ำ

0: น้ำที่สร้างเข้าไปแต่ว่ารูระบายออกมันตันหรือมันตีบจะทำให้น้ำเนี่ยไปคั่งอยู่ข้างในลูกตาความดันในลูกตาซึ่งไม่สัมพันธ์กับความดันโลหิตนะคะก็จะสูงขึ้นเมื่อความดันในลูกตาสูงขึ้นเนี่ยมันจะไปกดขั้วประสาทตาทำให้ขั้วประสาทตาเกิดการเสื่อมก็มีทั้งแบบเสื่อมแบบเฉียบพลันหรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับส่วนใหญ่ที่เราพบโรคต้อหินเนี่ยส่วนใหญ่จะเสื่อมแบบเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนในที่สุดจากคนไข้เริ่มมองไม่เห็นจนสุดท้ายก็อาจจะตาบอดไปทั้งตาเลย
1: จะพบในเพศหญิงหรือเพศชายมากกว่ากันคะสำหรับต้อหิน
0: ครับจริงๆโรคต้อหินมีทั้งเป็นแบบเฉียบพลันนะครับแล้วก็แบบที่เป็นแบบเรื้อรังนะครับก็จริงๆแล้วทั้ง2 อย่างเนี่ยก็พบได้พอๆกันนะฮะยุติธรรมทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เป็นเหมือนกัน
1: มีความเสี่ยงได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วในช่วงอายุอะค่ะมีผลไหมคะว่า
0: ครับจริงๆโรคต้อหินก็สามารถเจอได้ในทุกช่วงอายุแต่ช่วงอายุที่ถือว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นก็เหมือนหลายๆโรคของร่างกายนะครับปกติเราจะได้ยินว่าพออายุ40ปีขึ้นไปคนก็จะเริ่มบ่นเป็นนู่นเป็นนี
1: ้
0: เช่นกันครับดวงตาเนี่ยพอหลังอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยรูที่ใช้ในการระบายน้ำออกจากตาเนี่ยก็อาจจะมีการตีบมีการตันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในคนอายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินนะครับ
1: ไอ้ตัวน้ำที่คุณหมอว่าที่ต้องมีผลกับดวงตานี่คือหมายถึงน้ำตาหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่ครับเป็นน้ำทางภาษาแพทย์เขาเรียกว่าน้ำเอควอสก็คือเป็นน้ำที่หล่ออยู่ด้านในลูกตาครับไม่ได้เกี่ยวกับน้ำตา
1: คนละส่วนกับน้ำตาเลย
0: ใช่คร
1: ับ
0: เพราะว่าน้ำนี้เป็นน้ำที่คอยให้สารอาหารในการเลี้ยงดูอวัยวะข้างในลูกตา
1: ค่ะคนที่จะเป็นต้อหินเขาจะมีอาการเริ่มต้นบ่งบอกไหมคะว่าจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงอะคะในเบื้องต
0: ้
1: น
0: ครับโรคต้อหินเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับถ้ากลุ่มที่อยู่ๆเกิดอะไรขึ้นผิดปกติกับดวงตาแล้วก็เกิดการอุดตันของรูระบายเอเควียสออกจากตาอย่างฉับพลันเนี่ยพวกนี้จะมีอาการความดันตาขึ้นสูงมากคนปกติเนี่ยความดันในลูกตาเนี่ยเขาความสูงของความดันลูกตาไม่เกิน21มิลลิเมตรประหลอดนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นต้อหินเฉียบพลันเนี่ยมันอาจจะมีความดันขึ้นไปถึง40ถึง50มิลลิเมตรประหลอดคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมาด้วยอาการปวดตามากนะครับตามัวลงเฉียบพลันนะครับคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้นี่ชัดเจนฮะคนไข้อยู่บ้านไม่ไหวเพราะว่ารู้สึกปวดตามากเหมือนหัวจะระเบิดเหมือนลูกตาจะระเบิด
1: คือปวดตาไปจนถึงปวดศีรษะ
0: ปวดศีรษะจนขึ้นไส้อาเจียนเลยพวกนี้เป็นต้อหินเฉียบพลันก็เจออยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่ายังสัดส่วนการเจอน้อยกว่ากลุ่มที่2ก็คือเป็นต้อหินแบบเรื้อรังนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยความดันตาจะค่อยๆขึ้นนะครับพอขึ้นเสร็จมันก็จะพอลูกตามันความดันในตาสูงมันก็จะไปกดขั้วประสาทตาค่อยๆเสื่อมทีละน้อยเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้บางทีไม่รู้ตัวเลย
1: ะ
0: นะครับรอจนวันดีคืนดีหรือวันร้ายคืนร้ายไม่รู้เกิดขยี้ตาหนึ่งแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมตาข้างนี้เห็นน้อยมากพอไปตรวจก็จะพบว่าบางทีการมองเห็นลดลงเหลือสัก 20-30% แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะรู้ช้าไม่ค่อยมีอาการนำมาก่อนยกเว้นเราทดสอบตาของเรา
1: อ๋อแสดงว่าการที่จะเกิดต้อหินเนี่ยไม่ได้เกิดพร้อมกัน2ข้างใช่ไหมคะจะเกิดข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าอาจจะเกิดได้ทั้ง2ข้างพร้อมกัน
0: ส่วนใหญ่ถ้าสมมติเป็นต้อหินเฉียบพลันเนี่ยแน่นอนเป็นข้างเดียวก่อนเพราะเป็นแค่ข้างแรกเป็นก็อยู่บ้านไม่ได้แล้วก็ต้องมาหาคุณหมอแต่ต้อหินอย่างเรื้อรังเนี่ยก็เป็นได้ทั้งเป็น2ตาแล้วก็เป็นตาหนึ่งก็ได้
1: ค่ะคือต้อหินเนี่ยที่เรียกว่าต้อหินคือลักษณะจะมีอาการแข็งตาจะรู้สึกแข็งแล้วก็ปวดอย่างนี้หรอคะ
0: ใช่ครับเวลาคุณหมอมาวัดความดันในลูกตาให้ความดันในลูกตาจะสูงแต่ตัวคนไข้อาจจะบอกไม่ได้ว่าไอ้ตาเรามันแข็งหรือยังไงนะครับ
1: วิธีการวัดความดันในลูกตาที่คุณหมอวัดบอกว่าเป็น
0: มิลลิเมตรประหลอด
1: มีวิธีการวัดยังไงคะ
0: ครับก็มีหลายวิธีครับเดี๋ยวนี้ถ้าใครไปตรวจที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะได้เห็นว่ามีให้การอ่านตัวเลขเสร็จก็อาจจะมีกดเครื่องที่จะรู้ว่าค่าสายตาสั้นเท่าไหร่แล้วก็จะมีอีกเครื่องนึงซึ่งจะเหมือนมีลมยิงใส่ตา
1: ค่ะ
0: นะครับมีลมยิงเสร็จปุ้งปุ๊บมันก็จะแปลผลออกมาว่าความเราเท่าไหร่อ๋อ
1: เป็นตัวเครื่องวัดที่ให้เรามองไปใช่ไหมคะอย่างนี้ในหลายๆร้านที่เป็นร้านตัดแว่นนะคะไอ้ตัวเครื่องที่เขาวัดระดับสายตาอันนี้คือสามารถวัดค่าของ
0: ความดันตา
1: ความดันตาไม่ได้
0: มันเป็นคนละเครื่องกันลักษณะเครื่องจะคล้ายกันแต่ทำหน้าที่คนละอย่าง
1: คืออันนั้นใช้ได้แค่วัดสายตาว
0: ่
1: าเอียงสั้นไหม
0: ใช่ครับเพื่อประกอบแว่นแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะรู้ความดันตาเท่าไหร่นี้คงต้องไปที่ที่มีจักษุแพทย์มากกว่าเพราะว่าเครื่องนี้น่าจะอยู่กับจักษุแพทย์
1: ค่ะสำหรับโรคนี้จะต้องมีการวินิจฉัยโรคไหมคะ
0: ใช่ครับคือโรคนี้จะเป็นโรคที่เราเรียกกันว่าเป็นมหันตภัยเงียบนะครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะตาบอดโดยจะไม่รู้ตัวมาก่อนเนื่องจากว่าโรคต้อหินเนี่ยเวลาเกิดการเสียของการมองเห็นเนี่ยมันจะเสียเป็นหย่อมๆก่อน พราะอันเนี้ยไอ้มองตรงกลางเนี่ยคนไข้อาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะยังเห็นชัดอยู่ต่างกับโรคต้อกระจกซึ่งมันจะมีหมอกบังหมดทั้งการมองเห็นเพราะฉะนั้นคนไข้จะรู้ตัวเร็วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นต้อหินเนี่ยมันอาจจะเสียหย่อมนี้หย่อมนี้หย่อมนี้ในขณะที่มองด้วยตาอีกข้างนึงไม่เสียเราก็เลยไม่ได้มีปัญหาในการเห็นนะครับยกเว้นว่าเราไปเข้าเครื่องตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์นะครับคุณหมอก็จะมีตั้งแต่การตรวจระดับการมองเห็นซึ่งอาจจะยังปกติอยู่ก็ได้ในช่วงแรกแล้วก็มีการวัดความดันตาว่าความดันตาสูงไหมนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะดูลักษณะขั้วประสาทตาว่าถูกกดทำลายไปเยอะหรือไม่แล้วก็ตัวที่ช่วยบอกได้อีกอันนึงก็คือการวัดความหนาของขั้วประสาทตาว่าถูกกดทำลายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์รวมทั้งการทำงานของขั้วประสาทตาเราเรียกการวัดอันนี้ว่าการตรวจลานสายตา
1: ลานสายตา
0: ใช่ครับก็คือว่าลานสายตาตรงหย่อมไหนมันหายไปหรือเปล่าเข้าลักษณะกันกับคนเป็นต้อหินก็แสดงว่าเป็นโรคต้อหิน
1: หมายถึงว่าการมองหนึ่งภาพเนี่ยในมุมซ้ายหรือมุมขวาในบางจุดเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดหรอคะถ้าเราปิดหนึ่งตา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋ออันนี้คือเรียกว่าภาพ
0: ลานสายตาเสียก็คือเป็นลักษณะที่เจอในคนเป็นโรคต้อหิน
1: ค่ะถ้าทราบแล้วว่าคนไข้ท่านนี้เป็นต้อหินวิธีการรักษามีวิธีใดบ้าง
0: ครับจริงๆวิธีการรักษาต้อหินก็ยังนับว่าเป็นความโชคดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มรู้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรักษาโดยการควบคุมระดับความดันลูกตาไม่ให้สูงและ
1: ค่ะ
0: สมมุติเสียไปแล้ว 20% เนี่ยเราเอาคืนไม่ได้แล้วนะครับ
1: ค่ะเสียแล้วเสียเลยใช
0: ่ครับหน้าที่ของเราก็คือรักษาประสาทตาอีก 80% ที่เหลือไว้ไม่ให้มันเสียโดยการลดความดันตาไม่ให้มันไปกดขั้วประสาทตา
1: ค
0: ่ะวิธีการรักษาเนี่ยก็มีตั้งแต่การใช้ยาหยอดตานะครับปัจจุบันเนี่ยยาหยอดตารักษาโรคต้อหินค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีวัตถุประสงค์ของการหยอดก็คือเพื่อไปลดความดันตานะครับซึ่งแต่ต้องหยอดตลอดชีวิตนะครับพวกนี้จะต้องเข้าใจว่าหยุดหยอดเมื่อไหร่คนไข้บอกเอ๊ะไม่เห็นมีอาการเลยหยุดหยอดมาอีกทีนึงอาจจะตาบอดไปแล้วเอาคืนไม่ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าหยอดยาแล้วยังไม่ได้ผลก็จะมีทางเลือกต่อไปก็คืออาจจะมีการใช้เลเซอร์ในการช่วยซึ่งอาจจะได้ผลสู้การใช้ยาหยอดตาไม่ได้เพราะฉะนั้นในทางเลือกแรกเลยเราก็จะใช้ยาหยอดตาก่อนยาหยอดตาแล้วก็ยังควบคุมความดันตาไม่ได้เลเซอร์แล้วก็ยังไม่ได้อยู่ก็จะไปถึงการผ่าตัดนะครับแต่ว่าเรียนว่าการผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าตาค่อนข้างแย่แล้วนะครับความหวังก็ลดลงเยอะแหละเพราะฉะนั้นสำคัญสุดถ้ารู้ว่าเราเป็นต้อหินคุณหมอบอกให้หยอดยาต้องหยอดยาสม่ำเสมอแล้วก็มาตรวจตามนัด
1: ค่ะต้องห้ามหยุดหยอดเลยใช่
0: ไหมครับเพื่อไม่ให้ลุกลามไปจนกลายเป็นต้องไปทำเลเซอร์หรือไปผ่าตัดหรือตาบอดไปในที่สุด
1: ในการหยอดอะค่ะจะต้องมีความถี่ขนาดไหนไหมทำไมถึงทุก4ชั่วโมงเหมือนการทานยาแก้ปวดอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยส่วนใหญ่ยาหยอดลดความดันตาลดต้อหินเนี่ยมีหลายตัวนะครับแล้วแต่ว่าคนไข้แต่ละคนคุณหมอก็จะวินิจฉัยว่ากรณีอย่างนี้ควรจะให้ยาตัวไหนก็จะมีตั้งแต่หยอดวันละครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของยาที่ได้ไป
1: อ๋อคนไข้แต่ละรายต้องการ
0: ยาไม่เหมือนก
1: ันไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวหย่อมเหมือนกันแต่ประสิทธิภาพไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อย่างนี้นั่นแสดงว่าถ้าคนที่มารักษาแล้วยาหมดก็ต้อง
0: ต้องมาพบคุณหมอแน่นอนคุณหมอ
1: ซื้อหยอดเองไม่ได้
0: ใช่ครับครั้งหนึ่งที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อหินแล้ว
1: ค
0: ุณหมอจะดูเป็นระยะช่วงแรกที่ยังเพิ่งเริ่มรักษาใหม่ๆอาจจะนัดทุกเดือนแต่พอเริ่มคุมความดันตาได้ดีขึ้นคุณหมออาจจะบอกอ่ะงั้นเอายาไป3ขวด3เดือนนัดกันมาดูแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบ 100% จะต้องนัดติดตามการรักษา
1: คือถ้าไม่มารักษาก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่การตาบอด
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: เปอร์เซ็นต์สูงไหมคะ
0: อ๋อสูงแน่นอนครับเพราะว่าพอเราหยุดยาหยอดลดความดันตาความดันตาก็กลับไปขึ้นใหม่มันก็จะไปกดขั้วประสาทตาค่อยๆเสื่อมลงจนสุดท้ายพอมันเสื่อมครบ 100% ตาข้างนั้นก็บอดไป
1: อาการที่เด่นชัดอะค่ะของการที่จะเป็นต้อหินแล้วนำไปสู่อาการตาบอดที่เด่นชัดเลยเป็นอาการยังไงอะ
0: ครับจริงๆคงพูดถึงกลุ่มเสี่ยงดีกว่านะครับว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะต้องไปตรวจตาว่าเราเป็นต้อหินหรือไม่นะครับอันแรกเลยก็คือคนที่มีอายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับอันที่2คือคนที่มีประวัติครอบครัวนะครับเป็นโรคต้อหินนะครับหรือบางทีชาวบ้านอาจจะไม่รู้เอาเป็นว่ามีประวัติครอบครัวเป็นคนที่เป็นต้ออะไรก็ไม่รู้แล้วตาบอดอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าในคนในครอบครัวจะเป็นต้อหินซึ่งพวกนี้อาจจะถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นอันที่1 นอกจากอายุเกิน40หรืออันที่2ถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินก็ควรจะมาตรวจอันที่3คือมีประวัติการใช้ยาหรือโรคประจำตัวบางอย่างซึ่งเป็นความเสี่ยงเช่นมีการใช้ยาพวกสเตียรอยด์ไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยด์ที่ใช้กินหรือสเตียรอยด์ที่ใช้หยอดยาก็ตามหยอดตาก็ตามก็ถือว่ามีความเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงเช่นคนเป็นโรคเบาหวานก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินมากขึ้นแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือคนที่มีอุบัติเหตุกับดวงตานะครับเช่นเคยประสบอุบัติเหตุกระแทกตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยผ่าตัดซ่อมลูกตามาอะไรเงี้ยพวกนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต้องไปตรวจ เรื่องต้อหินอย่างน้อยปีละหนึ่งคร
1: ั้งค่ะหลายๆคนจะเคยได้ยินคำว่าสเตียรอ

0: แต่ว่าไม่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยสเตียรอยด์มันคือยาประเภทไหนส่งผลอะไรบ้าง
1: ครับจริงๆสมัยก่อนเขาคงเรียกสเตียรอยด์ว่ายาผีบอก
0: ค่ะ
1: ยาผีบอกสมัยที่กฎหมายเราไม่เข้มแข็งเนี่ยไปตามร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรควบคุมเนี่ยเราได้ยาชุดมายาชุดเนี่ยอาจจะมีสเตียรอยด์ปนมาด้วยส
0: ัก
1: เม็ด2เม็ดเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยจะไปช่วยเหมือนหลอกร่างกายนะครับอย่างเช่นเป็นไข้เนี่ยไข้ก็จะลงนะครับแต่ว่าการติดเชื้อไม่ได้หายแถมจะทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอลงสู้กับเชื้อได้น้อยลงเพราะฉะนั้นในระยะแค่เพิ่งเริ่มกินเนี่ยจะรู้สึกเหมือนดีขึ้นนะอย่างเช่นคนเป็นหวัดหรือคนเป็นอะไรก็ตามนะครับอ
0: ัน
1: นี้แต่ว่าพอใช้ไปต่อไปในระยะยาวนอกจากผลข้างเคียงของตัวสเตียรอยด์ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับตาก็ทำให้เป็นต้อหินต้อกระจกอะไรเงี้ยแล้วยังจะทำให้ร่างกายเนี่ยถูกกดภูมิคุ้มกันลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นยาสเตียรอยด์สมัยก่อนเราคงคิดว่ามันซ่อนอยู่ในยาชุดที่ขายกัน
0: แล้วอย่างนี้ปัจจุบันนี้เราจะทราบได้ไงคะว่ายาที่เราทานอยู่หรือไปซื้อตามร้านเนี่ยค่ะมันมีสเตียรอยด์ผสมอยู
1: ่ครับตอนนี้ยาสเตียรอยด์เป็นยาควบคุม
0: ค่ะ
1: ตามร้านขายยาถ้าไม่มีใบสั่งแพทย์ไม่สามารถซื้อได
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: ส่วนถ้าสมมุติว่าคุณหมอให้สเตียรอยด์มาจากโรงพยาบาลเช่นคนเป็นโรคบางโรคจำเป็นต้องใช้สเตียรอยด์ในการรักษาเช่นเป็นโรคข้ออักเสบเป็นโรคไตบางชนิดอะไรเงี้ยคุณหมอจะบอกว่าเขาใช้ยาสเตียรอยด
0: ์
1: ถ้าเรารู้ปุ๊บเราก็ต้องนึกได้แล้วว่าเรามีความเสี่ยงในการจะเป็นต้อหินก็ต้องไปตรวจตาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สูงอายุแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีการไปตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีแต่ว่าในการไปตรวจตาของเราเนี่ยค่ะจะอยู่ในหมวดของการไปตรวจสุขภาพประจำปีไหมคะหรือว่าเราต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ไปตรวจแยกอะคะ
1: ครับโดยทั่วไปถ้าสมมติว่าเราไปขอตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะยิ่งในคนอายุเกิน40ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดทั้งเรื่องสายตายาวเนาะ คนอ่านหนังสือไม่ชัดก็ไปเริ่มที่40เหมือนกันต้อหินต้อกระจกหรือจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมักจะไปเริ่มที่เนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปตรวจสุขภาพตาคุณหมอตาก็มักจะดูให้หมดทั้งความชัดในการมองเห็นหรือความดันตา
0: ค่ะ
1: นะครับเพื่อที่จะคอยเฝ้าระวังโรคที่ควรระวังให้เรา
0: แล้วอย่างหลายๆท่านที่ตอนนี้เริ่มจากเด็กเลยวัยรุ่นเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าคนที่วัยทำงานไม่อยากใส่แว่นเพราะว่าอาจจะห่วงสวยนิดนึงบุคลิกภาพใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องไหมคะที
1: ่อาจจะเกี่ยวกับต้อหินใช่ไหมครับคอนแทคเลนส์ก็ไม่เกี่ยวกับต้อหินเหมือนกันเพราะว่าคอนแทคเลนส์เป็นการแปะไปที่กระจกตาดำเฉยๆนะครับก็เป็นความถ้าดูแลไม่ดีก็เป็นความเสี่ยงอันตรายอย่างอื่นกับลูกตาแต่ว่าไม่ได้ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินเยอะขึ้น
0: แล้วอาหารนะคะมีผลกับการที่จะทำให้เกิดต้อหินไหมคะ
1: ครับจริงอาหารโดยทั่วไปไม่ค่อยมีผลในการความเสี่ยงในการเกิดต้อหินยกเว้นมียาบางชนิดนะครับก็ถ้าสมมุติว่าคุณหมอให้อาจจะให้รักษาโรคอื่นแต่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นต้อหินมากขึ้นแต่ว่าโดยทั่วไปคุณหมอก็คงแนะนำเราอยู่แล้ว
0: จะเป็นเรื่องยามากกว่าอาหารไม่มีแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคนี้ได้ไหมคะ
1: ครับอันที่หนึ่งก็คงหลีกเลี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมครับเรื่องอายุคงหยุดไม่ได้เรื่องกรรมพันธุ์คงหยุดไม่ได้เราหยุดได้ก็เช่นการไปใช้ยาพวกสเตียรอยด์การควบคุมโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องเช่นเบาหวานแล้วก็ควบคุมน้ำตาลดีๆแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาก็จะทำให้โอกาสในการเกิดโรคต้อหินน้อยกว่าที่จะควรจะเป็นนะคร
0: ับ ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่หลายๆท่านลืมใส่ใจในสุขภาพแล้วก็ความสำคัญของอวัยวะที่เรียกว่าตาที่เราใช้ในการมองเห็นนิดนึงค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากนะครับโรคต้อหินที่เราพูดถึงกันไว้นี้เนี่ยเป็นโรคที่เป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งซึ่งเป็นมฤตยูเงียบเพราะว่าคนไข้มักไม่รู้ตัวนะครับจนผิดปกติเยอะมากแล้วถึงไปพบแพทย์ก็มักจะแก้ไขไม่ทันเพราะฉะนั้นก็อยากฝากว่าในท่านที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินนะครับหรือมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรือทานยาพวกสเตียรอยด์ประจำเนี่ยแนะนำว่าควรจะไปพบจักษุแพทย์ปีละครั้งเพื่อให้ดวงตาของเราปลอดภัยจากต้อหินแล้วก็สามารถใช้มองโลกที่สดใสอย่างเงี้ยไปได้นานๆครับ
0: ก็สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่คุณหมอได้กล่าวมานั้นนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องสังเกตแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยต้องพบกับโรคต้อหินซึ่งอาจจะนำไปสู่การตาบอดได้สำหรับวันนี้นะคะเราได้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับโรคต้อหินต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงกิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้น

0: ันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะ

0: สองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราดันตัวเข้าหากำแพงในลักษณะที่ตัวตรงเราจะไม่งอหลังแบบนี้นะคะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณแขนทั้งสองข้างหน้าอกแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆสะบักค่ะท่านี้เราจะทำวันหนึ่ง 3-5 รอบนะคะรอบหนึ่งก็คือ10ครั้งค่ะถ้าทำท่านี้แล้วมีอาการปวดเมื่อยบริเวณที่แขนหรือสะบักให้เราพักแล้วก็ใช้เป็นการประคบเย็นเพื่อลดปวดได้นะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็คือต้มสับปะรดค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะอันดับแรกเราก็โขกเครื่องนะคะที่จะใช้ในการต้มส้มนะคะก็มีรากผักชีนะคะทีนี้ถ้าเราเกิดเราจะใช้พริกไทยเม็ดเนี่ยให้โขกพริกไทยเม็ดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่รากผักชีแล้วก็หัวหอมลงไปแต่วันนี้เราใช้พริกไทยป่นนะคะเราก็โขกรากผักชีไปก่อนได้เลยนะคะนี่รากผักชีเขาจะมีน้ำนิดนึงนะคะเวลาโขกถ้าเกิดกระเด็นเนี่ยเราก็ใส่พริกไทยลงไปเลยนะคะแล้วก็มีกะปิค่ะกะปิเราใส่เล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องใส่มากเราจะสีจะทำให้สีน้ำต้มๆเนี่ยคล้ำไปแล้วก็กลิ่นกะปิก็จะแรงเกินไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมแดงนะคะหัวหอมแดงเวลาเราจะใส่โขลกเนี่ยนะคะให้ต่อยตามขวางนะคะเพราะว่าจะเวลาโขลกเนี่ยเส้นใยเขาจะได้ละเอียดเร็วขึ้นนะคะแล้วโขลกส่วนผสมให้เข้ากันช่วงนี้นะคะเราก็เปิดไฟนะคะต้มน้ำจะใช้น้ำซุปหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้น้ำซุปเนี่ยก็จะได้รสชาติของต้มส้มที่หวานอร่อยกว่านะคะน้ำซุปอาจจะเป็นน้ำซุปจากโครงไก่นะคะเมื่อโขกรากผักชีแล้วก็หัวหอมพริกไทยนะคะกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งแห้งป่นนะคะกุ้งแห้งนี่เราต้องเวลาจะโขกกับเครื่องพวกนี้เราจะต้องป่นให้เรียบร้อยก่อนนะคะเลือกกุ้งแห้งที่ไม่มีเปลือกนะคะโขกส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยนะคะนะคะแล้วก็ระหว่างที่นี่ก็ต้มน้ำซุปรอไว้เลยนะคะเราก็ใส่เครื่องที่โขลกลงไปนะคะทีนี้เวลาจะใส่เครื่องที่โขลกลงไปเนี่ยนะคะให้เราตักน้ำซุปมานิดนึงนะคะมาละลายเครื่องที่โขลกไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นก้อนนะคะนะคะคนให้ละลายนิดนึงคนให้ส่วนผสมจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็

0: ็มาหั่นหมูนะคะหมูสามชั้นเนี่ยเราต้มก่อนนะคะต้มเพื่อไล่มันออกก่อนนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะไม่ต้องต้มถึงกับเปื่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาต้มรวมกับสับปะรดนะคะในสับปะรดเขามีเอนไซม์ที่จะช่วยย่อยโปรตีนนะคะก็จะทำให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มเร็วขึ้นนะคะอันนี้สำหรับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ชอบหมูสามชั้นก็อาจจะใช้เนื้อหมูส่วนอื่นได้นะคะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นที่เราต้มลงไปนะคะแล้วก็ใส่สับปะรดนะคะที่หั่นชิ้นพอคำลงไปนะคะคนให้เข้ากันสักครู่นะคะต้มเดือดสักครู่หนึ่งนะคะสับปะรดที่เราจะเลือกมาในการทำต้มส้มเนี้ยนะคะควรเป็นสับปะรดที่มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะถ้าสับปะรดหวานเกินไปเนี่ยเราอาจจะต้องปรุงความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นนะคะความเปรี้ยวที่เราจะใช้ปรุงเนี่ยอาจจะเป็นน้ำต้มมะขามนะคะคั้นแล้วก็กรองให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าสับปะรดเปรี้ยวแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมะขามก็ได้นะคะต้มส้มนี่ก็คือรสชาติจะออกส้มนะคะก็คือความเปรี้ยวนั่นเองนะคะให้มีเปรี้ยวแล้วก็เค็มหวานนะคะอันนี้พอต้มเดือดสักครู่หนึ่งนะคะเราก็มาปรุงรสได้เลยนะคะนะคะปรุงรสก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาทีนี้น้ำตาลปี๊บจะใส่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยบางทีเราก็ต้องชิมเหมือนกันนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับเนื้อสับปะรดตามที่บอกนะคะหอมเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันอันนี้ก็เคี่ยวไปสักครู่ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้ได้รสชาติของสับปะรดเนี่ยได้ออกมาแล้วก็จะทำให้หมูเนี่ยสามชั้นเนี่ยนุ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้สับปะรดต้มส้มนะคะการรับประทานสับปะรดต้มส้มเนี่ยนะคะจะต้องรับประทานร้อนๆหรืออุ่นๆนะคะจึงจะได้รสชาติที่อร่อยนะคะน่ารับประทานนะคะอันนี้เมื่อทานกับสับปะรดเนี่ยหมูสามชั้นเนี่ยก็จะลดความเลี่ยนลงนะคะเพราะว่าสับปะรดก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวเล็กน้อยนะคะสำหรับคุณค่านะคะของต้มส้มสับปะรดนะคะเราก็จะได้โปรตีนนะคะจากเนื้อหมูแล้วก็เส้นใยอาหารจากสับปะรดนะคะนอกจากจะได้กากใยอาหารที่ช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วเนี่ยนะคะสับปะรดยังช่วยย่อยนะคะพวกโปรตีนต่างๆเวลาเราทานเนื้อสัตว์ไปเยอะๆเนี่ยนะคะก็จะสับปะรดตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยย่อยได้ด้วยสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรกันนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จากลูกคนโตเรามีพี่น้องทั้งหมด4คนก็เป็นความหวังของครอบครัวปรึกษาคุณพ่อว่าขอมาทำธุรกิจส่วนตัวคุณพ่อก็แนะนำให้ทำเคมีเกษตรเราก็ไปเปิดร้านอยู่ที่บ้านแพ้วได้8เดือนก็ถูกคนร้ายมาลอบยิงต้องถือว่ามืดมนหมดเลยเพราะชีวิตเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอแบบนี้

0: ก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีนะหรือว่าโชคร้ายก็ไม่แน่ใจนะแต่ณปัจจุบันเราถือว่าเราโชคดีนะครับที่เรารอดชีวิตได้ถึงแม้เราจะเป็นอัมพาตไปครึ่งท่อนคุณหมอก็บอกว่าเส้นประสาทมันช็อกไปนะอาจจะช็อกไปสัก3เดือนแต่เราก็พอรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันน่าจะเสียหายแล้วมันไม่หายวินาทีที่เราจะต้องก้าวข้ามความพิการเนี่ยนะมันลำบากนะมันลำบากมากเพราะจากคนวัยหนุ่มอายุแค่27ปีนะครับมีชีวิตที่เป็นอิสระนะชีวิตประจำวันทำได้นะมาเป็นคนนอนป่วยเหมือนกับเด็กแรกเกิดแล้วก็ระบบขับถ่ายเสียหมดทำอะไรก็ไม่ได้ลุกนั่งยังไม่ได้เลยฮะวินาทีที่คิดได้ก็คือจะทำยังไงให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นภาระน้อยที่สุด
1: หมออองครับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระเป็นภาระคนอื่นภาระครอบครัวภาระสังคมหมออองมองเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
2: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยใช่ไหมคะหลายๆคนก็เริ่มมีปัญหาโรคทางกายมากขึ้นเช่นบางคนก็อาจจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกอ่อนแรงครึ่งซีกเดินได้ไม่เหมือนเดิม บางท่านก็อาจจะติดเตียงใช่ไหมคะจะเคยมีอุบัติเหตุสะโพกหักต่างๆหรือบางคนก็อาจจะพูดคุยได้ไม่เหมือนเดิมค่ะหลายๆผู้สูงวัยก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นภาระของครอบครัวไม่กล้าที่จะออกจากบ้านแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายตามมาได้นั้นจุดสำคัญที่สุดเลยอะค่ะก็คือครัวที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีอวัยวะบางส่วนที่ทำงานได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ค่ะ
0: อยากให้เคยดูห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยสำคัญมาเนี่ยชีวิตประจำวันของคนพิการที่เป็นอัมพาตเพราะฉะนั้นห้องน้ำก็จะต้องพิเศษนิดนึงนะนี่คือชักโครกที่เราจะต้องย้ายตัวลงนั่งนะฮะการขับถ่ายของเราใช้ EVAC เขาเรียก EVAC เลยนะคือเราไม่สามารถเบ่งได้อันนี้ก็เหมือนกันเราขึ้นแท่นเพราะจะต้องยกตัวมันจะเสมอกันนี่เราก็จะเข้าอย่างนี้แล้วก็ย้ายตัวขึ้นไปแล้วเราต้องนั่งเอาอย่างของผมเนี่ยพิการขนาดนี้มือ2ขั้นแข็งแรงเราก็พอจะช่วยชีวิตตัวเองได้ก็อ่างล้างเนี่ยต้องให้สอดขาเข้าไปครับเนี่ยมันก็เป็นนิดๆหน่อยๆสำหรับตัวเราเองนะฮะที่จะปรับ

ปรุงยังไง90เซนอย่างมะอย่างน้อยครับ90เซนถึงเม็ดนึงความกว้างนี่ก็หยิบพอหยิบเองได้บางอย่างนะฮะ6โมงเช้าตื่นละแล้วก็มาล้างหน้าล้างแปรงฟันนะครับแล้วก็มาหยิบเสื้อใส่หน่อยแต่งตัวคือนุ่งกางเกงเราจะต้องนุ่งบนเตียงเราผมจะนุ่งเราเล่นบนเข็นไม่เป็นเตียงก็อาจจะสูงหน่อยแต่เราขึ้นได้แล้วก็จะนุ่งเกงบนเตียงเพราะเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อจะดึงเกงนอนเลยนั่นแหละก็ลงไปทานข้าวนี่ฮะลงไปทานข้าวลงไปกินข้าวข้างล่างชีวิตคนพิการเนี่ยเรานั่งรถเข็นเนี่ยถ้าเราไม่นอนชั้นล่างเราจะนอนข้างบนก็ต้องมีลิฟต์นะครับอย่างผมนี่ก็โอเคก็เลยสร้างลิฟต์นะฮะนี่ก็จะเป็นไข่ขาวหัวเช้าบำรุงโปรตีนเป็นข้าวต้มเขาก็จะใส่ข้าวต้มแค่นี้ล่ะกับข้าวพี่ก็กินง่ายๆอยู่แล้วไงอย่างเงี้ยแค่นี้นี่ก็คือที่เราชอบเต้าหู้หมูสับเราชอบเน้นโปรตีนอันนี้ก็เป็นโปรตีนนี่น้ำมะนาวแล้วก็ไม่รู้สูตรอันนี้สูตรแม่ของภรรยาเขาไม่รู้ให้กินทำไมแต่กินทุกวันมะนาววันละลูก

0: ทางลาดเขาก็จะมีสูตรอยู่ว่าความสูง1เมตรต้องมีความยาว12เมตรสำหรับวีลแชร์ที่จะช่วยตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะทำประมาณ1ต่อ15เพื่อจะได้เข็นให้เบาแรงขึ้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของผมก็คือวันหนึ่งเนี่ยเห็นคลิปของคุณยูทากะทากามิเน่เป็นคนญี่ปุ่นที่การเหมือนผมเลยแล้วเขาสามารถขับรถจากอพาร์ตเมนต์เขาไปทำงานด้วยตัวเขาเองอันนั้นคือจุดแรงบันดาลใจว่าคนพิการสามารถทำได้เทมือขับครับถ้าจะท่าแบบนี้ก็ตัวนี้ตัวขับรถอันนี้คือเบรกทุกอย่างอยู่ที่มือมีไฟหนึ่งแล้วก็มีไฟสูงแล้วปลดเบรกออกมาเป็นคันเร่ง
1: ใช้ได้สองระบบคนปกติก็ขับได้คนพิการก็ขับได้

0: ผมเป็นคนชอบขับรถขับรถก็เหมือนกับเป็นการรีแลกซ์ของเราสวัสดีครับมาทำอะไรวันนี
1: ้มาเอารถมาทำเห็ด
0: โอ้ครับมาจากเลยอ่ะมาถึงเมื่อเช้าไม่มีที่อื่นทำ มีที่เดียว
1: มีที่เดียว

นี้เป็นเหมือนกับโชว์รูมอะโชว์สินค้าให้ลูกค้าดูอันนี้ก็เหมือนกับตัวออกกำลังกายตัวสำหรับวีลแชร์ก็มีทั้งเขาเรียกอย่างเฮียนั่งเนี่ยเขาเรียกแอคทีฟวีลแชร์

ก็คือวินแชร์ช่วยตัวเองนะสำหรับคนหนุ่มสาววัยทำงานหรือคนแก่อย่างเฮียก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นวีลแชร์อย่างนี้วีลแชร์เนี่ยผู้สูงอายุที่สามารถปรับเอนนอนได้ยกขาขึ้นมาได้นี่เป็นรถไฟฟ้าที่น้องถามว่าทำไมพี่ไม่ใช้ก็เป็นจอยสติ๊กมั้งครับอันนี้หัวลากที่เฮียบอกต่อกับวีลแชร์ต่อกับวีลแชร์นี่ไหมมันจะหนีบกับวีลแชร์แล้วไปเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เลยสำหรับเวลาอย่างน้องๆที่เขาใช้กันเนี่ยบางทีจากที่บ้านพักเขามาทำงานทีเขาไม่อยากปั่นคนพิการเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่ไหมอย่างประเภทความพิการอัมพาตเนี่ยมันหนักมากฉะนั้นการที่ได้ชนะใจตัวเองก่อนว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องอยู่เดี๋ยวไม่เป็นภาระรอบข้างจะได้เข้าหาเราไม่ใช่เราไประเบิดอารมณ์ใส่ให้คนรอบข้างหนีไปสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำได้คือช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุด

0: ื่องจากเรารู้ว่าข้อจำกัดของคนพิการเนี่ยจะต้องยังไงบ้างนะนั้นในการเตรียมสยามนิชินเนี่ยเราก็เลยเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมที่อยู่ให้อยู่ใกล้ที่ทำงานเข็นรถมาเองได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนพิการต้องมีงานทำและมีรายได้ของตัวเองก็จะเกิดแรงบันดาลใจคนพิการเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คือต้องมีงานทำมีรายได้มีอุปกรณ์ที่ดีที่จะช่วยตัวเองได้คุณหมิวคุณหมิวมีหน้าที่อะไรพูดเลย
1: หน้าที่ออกแบบค่ะ แล้วก็เป็นพนักงานขาย
0: พูดนี่ก็เป็นรุ่นแรกเลยก็มายุคแรกๆเลยพูดนี่มายุคบุกเบิกเลยเอา22มิลเป็นหลักว่าเราได้เท่าไหร่พอแล้วที่เหลือมันเกินอยู่แล้ว ความยาวว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยเราจะทำได้กี่คันคร่าวๆอ่ะคร่าวๆเราได้กี่คัน
2: ได้
0: ถึง
2: 100
0: มั้ย
2: มาดูไม่ถึง
0: 100จริงๆในการจ้างงานคนพิการเนี่ยนายจ้างต้องเข้าใจศักยภาพคนพิการแล้วก็อย่าไปหวังเขา 100% แค่นั้นเองใช่มั้ยหวังได้ 70-80% ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหวังผล 100% แต่จริงๆอ่ะทำเกิน 100% เราก็พยายามรับให้ได้มากที่สุดนะไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต้องถึง 60% หรือเปล่าแต่เผอิญมันถึงไงถึงแล้วเขาก็มาขอเป็นเหมือนกับเป็น reference ตัวอย่างว่าเป็นบริษัทแรกเลยที่ทำได้ถึง 60% อันนี้คุณไผ่ก็จะเก่งเรื่องออนไลน์เรื่องทำเว็บไซต์นะครับพวกนี้ก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวเอาสัญญามาอันนี้ก็เขาก็เป็นคู่กันเป็นคู่น่ารักทุกคนก็สัญญานี้เขาจะออกแบบ 3D ได้ทำ 3D ทำอะไรนะเขาเรียกอะไรอะที่หนูจบอะจบอะไรทำออโต้แคปทำอะไรเงี้ยได
3: ้เป็นที่เดียวที่ผมทำแล้วสบายใจที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่ผมสามารถได้เงินไปจุนเจือครอบครัวได้ก็คือที่นี่เลยครับรู้สึกดีที่ดีที่สุดเพียนี่เป็นเหมือนจะว่าเป็นเหมือนผู้มีพระคุณอ่ะเป็นพ่อคนหนึ่งแหละนะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อเลยเฮีย
4: แล้วที่สำคัญคือเฮียเขาเปิดโอกาสให้เราทำหลายๆอย่างตามที่เราชอบเพราะตอนแรกเข้ามาในฐานะนักแบบออกแบบพวกโบชัวปัจจุบันเนี้ยค่ะแต่พอวันหนึ่งเห็นเขามีค่าคอมกันอยากมีบ้างก็ไปขอขายวีลแชร์ก็ไปขายเฮียก็อนุญาตให้ขายให้ทำทุกอย่างที่อยากทำขอบคุณที่เฮียเขาเชื่อมั่นในตัวพนักงานแล้วก็ปล่อยให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำรับฟังความคิดเห็นเราว่าเราอยากทำอะไรให้โอกาสเราได้ลองทำถ้าอันไหนดีเฮียก็สนับสนุนทุกอย่าง
5: ครอบครัวใช่ไหมคะก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่อยู่ใกล้ผู้สูงวัยที่สุดเลยนะคะดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจจะเป็นกลุ่มแรกที่จะมองเห็นเพราะบางครั้งถึงแม้ว่าทางกายอาจจะเดินไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะบางคนต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้วีลแชร์ต้องใช้วอล์กเกอร์เดินแต่ความจริงแล้วจิตใจข้างในของเขายังเหมือนเดิ
6: ม
5: เขายังสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ดังนั้นถ้าครอบครัวให้การสนับสนุนแล้วก็บอกว่าสามารถใช้ชีวิตได้อยู่นะยังออกไปเข้าสังคมออกไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็สังคมทำให้ผู้สูงวัยยังกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็กิจกรรมทางสังคมอะไรก็ได้ที่ให้ผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงวัยที่เริ่มมีปัญหาทุพพลภาพสามารถยังคงใช้ศักยภาพที่ยังมีอยู
6: ่
5: ได้อย่างเต็มที่อย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเริ่มเดินไม่ได้ละ

0: ต้องนั่งวีลแชร์แต่ความจริงเขายังสามารถที่จะสอนวาดภาพสอนภาพวาดภาพศิลปะทำงานศิลปะได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่ายังมีคุณค่าในตัวเองยังสามารถเอาศักยภาพที่มีมาใช้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นได
1: ้
0: ตัวอย่างของคนที่มาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็อาจจะเดินไม่ได้แล้วแต่เขายังคงสอนได้อยู่อันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีด้วยค่ะ
1: ทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย
2: เราก็มีความภูมิใจมากที่เราสามารถผลักดันส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะที่ทำให้คนพิการเราลืมตาอ้าปากได้นะครับแล้วก็จากคนพิการที่มีแต่รับเราก็กลับเป็นผู้ให้มั่งอันนี้ก็คือความภูมิใจมากที่สุดที่เรามี

0: ในสังคมไทยเราเนี่ยเราคิดว่าไม่มีคนพิการถ้าเรามีสภาพแวดล้อมที่ไม่พิการหมายถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยเรื่องคนพิการนะครับอย่างทางเดินถ้าเป็นคนตาบอดต้องมีเบลม็อกคนที่นั่งรถเข็นอย่างผมก็ต้องมีทางลาดมีลิฟต์ถ้าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเราก็จะไม่มีคนพิการ
1: การที่เราบอกว่าเราจะให้กำลังใจกับผู้สูงวัยให้กำลังใจกับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพต่างๆเนี่ยให้กำลังใจยังไงดีที่ทำให้ผู้สูงวัยเหล่านั้นรู้สึกว่าเขาได้รับกำลังใจและเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนปกติจริงๆคุณหมอคิดว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนฮะ
2: ทำยังไงก็ได้ให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่ายังคงใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที
1: ่
2: ว่าเขาไม่ได้ทุพพลภาพแล้วก็ให้กำลังใจเสมอว่าโอเคทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้นตามสถานการณ์ของร่างกายต่างๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าหมดหวังอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณลุงยุทธเนี้ยค่ะเขาก็ยังเอาจุดที่อาจจะมีพิการไปละแต่ว่าเขาใช้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญในชีวิตเป็นจุดเด่นของเขาในการที่จะมาทำเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างงานที่เขาทำนะคะทำรถเข็นวีลแชร์ทำรีสอร์ทเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการตรงนี้คือจุดสำคัญที่เขาเอาสิ่งที่เหมือนจะเคยเป็นปมที่คนมองว่าเขาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขาเอามาชูมันขึ้นให้เด่นขึ้นแล้วเอาตรงนี้ไปช่วยคนอื่นให้คนสูงอายุที่อาจจะเดินไม่ได้ละต้องใช้วีลแชร์อยากไปเที่ยวอยู่เขาได้ไปเที่ยวเหมือนเดิมโดยที่ครอบครัวก็พาไปเที่ยวได้คนสูงอายุก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ทำให้ครอบครัวต้องลำบากคิดว่าลุงยุทธเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้เห็นว่าทุพพลภาพไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถไปต่อได้แต่ไปต่อได้อย่างเข้มแข็งเพื่อคนอื่นด้วย
0: ดำเนินแชร์รีสอร์ทเนี่ยจุดประกายจากการที่ผมมีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเสร็จแล้วโรงแรมเนี่ยก็จะไม่มีห้องวีลแชร์ที่จะรองรับคณะทัวร์ได้เราก็ไปหลายๆที่นะส่วนใหญ่ก็ทางต่างประเทศเองก็จะทำตามที่กฎหมายกำหนดสมมติว่า100ห้องต้องมี2ห้อง100ห้องต้องมี4ห้องแล้วแต่ประเทศจะมีแค่นั้นดำเนินแชร์รีสอร์ทเนี่ยเป็นเหมือนกับไพลอตนะเป็นตัวอย่างเป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นตัวอย่างว่ารีสอร์ทเล็กๆอย่างเงี้ยมีทั้งหมด15ห้องเราก็จะทำให้มันสะดวกวีลแชร์ทั้ง15ห้องเลยนะครับก็เลยมาทำที่บ้านเกิดความฝันอยากให้เห็นภาพว่ามันทำได้บริเวณรีสอร์ททั้งหมดเนี่ยก็จะให้รถเข็นไปได้สะดวกทุกที่เข้าถึงทุกจุดนะครับไม่ว่าพื้นก็จะเป็นแบบนี้อาจจะลื่นหน่อยสำหรับผู้สูงอายุนะแต่ถ้าหน้าฝนปกติเราจะเอาหญ้าเทียมมาปูอันนี้ก็เป็นลิฟต์เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่มันราคาถูกหน่อยเพราะข้างบนเราเนี่ยมีแค่4ห้องนะลิฟต์ตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นลิฟต์มาตรฐานเนี่ยราคาเป็นล้านอันนี้เราก็ดัดแปลงเองภูมิใจชาวบ้านใช้เมื่อจำเป็นก็ประมาณ 50,000 บาทนี่ก็ทำประตูให้มันกว้างเป็นพิเศษหน่อยเป็น2บานคู่แล้วก็มีห้องน้ำที่วีลแชร์เข้าได้แล้วก็ลักษณะของห้องน้ำก็จะต้องมีขนาดสักกี่ตารางเมตรนะมาละ3คูณ2 6ตารางเมตรเพื่อให้วีลแชร์มันหมุนได้เผื่อเขามีคันใหญ่จะมีชักโครกแค่นี้ล่ะฮะไม่ให้เขาย้ายตัวมันก็มีจับตรงนี้สำหรับคนพิการบางทีเขาต้องยกตัวไงแล้วก็มีแท่นอาบน้ำแท่นอาบน้ำก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือให้วีลแชร์มาจอดเทียบก็ย้ายตัวขึ้นไปก็มีที่จับยึดให้เขา
2: ตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วผ
1: ู้
2: สูงอายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าคนธรรมดาเลยที่อยากสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเริ่มต้นง่ายๆก็คืออาจจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสถานที่ที่เอื้อให้คนสูงอายุใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มต้นง่ายๆก็อาจจะเป็นจากตึกอาคารต่างๆถ้าเราสามารถที่จะทำทางขึ้นที่เป็นทางลาดนะคะที่ถูกต้องแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสำหรับรถเข็นวีลแชร์หรือว่าคนสูงอายุที่มาด้วยไม้เท้าวอล์เกอร์สามารถใช้งานได
1: ้ครับไม่ว่าจะเป็นยังไงกับชีวิตตัวเองการที่ให้ตัวเองรู้สึกว่ายังมีคุณค่ายังมีความหมายและสำคัญคือยังมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าพอสูงวัยแล้วหรือทุพพลภาพแล้วเป้าหมายจะหมดไป ยังคงมีคุณค่ามีความหมายและมีเป้าหมายหมอออมอยากจะย้ำตรงนี้อีกสักครั้งไหมฮะ
2: ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าอย่างดูคนไข้ในคลินิกผู้สูงอายุหลายๆคนที่ยังมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะบางคนแค่อยากปลูกต้นไม้ในบ้านให้ได้ผลไม้ออกมาน
1: ั่นก็ถือเป็นเป้าหมายแล้ว
2: เป็นเป้าหมายแล้วพอเขาเริ่มมีเป้าหมายเขาก็มีความสุขพอมีเป้าหมายในชีวิตคุณค่าในตัวเองมันก็ตามมานะคะทำให้เขารู้สึกว่าถึงแม้จะสูงวัยละถึงแม้จะพูดคนภาพแล้วแต่ยังสามารถใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของตัวเองและคนอื่นได้ Independent Living
0: Independent Living Independent Living ปีนี้อายุ67แล้วยังมีความรู้สึกว่าสนุกกับงานแล้วก็เราเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีความสุขความฝันเรายังไม่จบนะฮะยังอยากจะทำแล้วก็ประกอบกับว่าสุขภาพเรายังเอื้ออำนวยคือผมมีความรู้สึกว่าการทำงานการขับรถการเข็นรถเข็นเนี่ยคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยก็ยังสนุกกับงานสนุกกับวัยเกษียณเพื่อนๆเนี่ยที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยทั้งมหาลัยทั้งอะไรที่คนปกติส่วนใหญ่เขาก็60เขาก็เกษียณแล้วแต่บางคนก็ยังอยากทำงานแต่เขาไม่มีโอกาสจะทำบางคนก็ไม่เอาแล้วตลอดเวลาที่เรากลายเป็นคนพิการแล้วเราก็รู้สึกว่าโอกาสของคนพิการเนี่ยมันน้อยมากแล้วก็ยิ่งคนพิการที่ไม่ออกสังคมยิ่งปิดตัวอยู่บ้านโอกาสยิ่งไม่มีเราก็ดูจากประสบการณ์ตัวเองเราพอโลกมันเปิดเราสามารถช่วยตัวเองได้เราไปไหนมาไหนได้โดยอิสระการไปพบปะผู้คนทำให้เขาเปิดโอกาสให้เราเราก็อยากได้โอกาสอันนั้นอะมาเปิดให้คนพิการต่อไปที่เขาโอกาสน้อยกว่าเรา

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญจรีอันทิวรังอยหาจัตถะสันติทาสตาปรัชชกชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมา

สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสันโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ภิกขาจริยายะกหัมปนาสตังลภิตวา

Say ณบัดนี้จักได้รับประทานแสดงซึ่งพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกหรือที่เราจะคุ้นเคยเรียกกันว่าเทศมหาชาติในเทศมหาชาติก็เป็นพระชาติพระชาติหนึ่งขององค์สมเด็จพระบรมมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสมัยพระองค์นั้นได้ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันดรก็จัดแล้วมี13กัน13ตอนแล้ววันนี้ถือว่า

ณสถานที่แห่งนี้จัดเทศมหาชาติแล้วเข้ายุคเข้าสมัยพอการเทศมหาชาติเริ่มมีเทศมหาชาติก็เพราะว่ามีฝนตกวันนี้ที่พระบรมราชวังราชนิเวศมฤคทายวันก็มีฝนตกจึงเป็นเหตุให้มีเทศมหาชาตินี่เข้าหลักการเทศมหาชาตินั้นจะต้องมีมหาชอบมหาชนแล้วก็มหาช่วยต้องมีคนชอบฟังแล้วต้องมีประชาชนคนฟังแล้วต้องมีคนช่วยจัดสถานที่แล้วฟังธรรมะในมหาชาตินี้มีทั้งธรรมะธรรมเนียมธรรมนองธรรมชาติมีธรรมะในเนื้อหาสาระมีธรรมเนียมปฏิบัติคือโยมจะต้องจัดแล้วก็มีเครื่องบูชากันส่วนทํานองแต่ละกันนั้นไม่เหมือนกันการ1การ2การ3การ4เป็นทํานองเรียบๆง่ายๆฟังแล้วสบายหูดูแล้วสบายตาพาให้สบายไปถึงหัวใจแต่พอมาถึงกันที่ห้านี้จะเป็นกันที่ฟังแล้วอาจจะขัดหูดูแล้วอาจจะขัดตามันอาจจะพาไม่ให้สบายหัวใจต้องทำความเข้าใจก็โยมก่อนกันนี้มันอาจจะมีคำหยาบบ้างเนาะโยมจะต้องทำความเข้าใจมันมีในเนื้อหาสาระเอาเพื่อไม่ให้เสียเวลาไม่ใช่เสียเวลาโยมนะเสียเวลาพระเดี๋ยวไม่ทันฉันเพลก็เลยจะเข้าเนื้อหาสาระก่อนสันทากาลเลนายกาลมือ

องกษัตริย์ผมเป็นเมืองมังกรเขตขัตติยะยิ่งยอดสมุทิวงคือสมเด็จมลจอมจักรพรรดิพงเพชรยันดอนดวงดิโลกเทเวศอันเป็นยอดยานสยามภูเพศพุทธังกุลกิสดาภินิหาร

มัสสีสีสุภกษัตติยะวโรวงเธอพาพระวิสุทธิสวัสดิยะทั้งสององค์อ่อนอุ้มแอบอุรนิราชคือประชาลีสีดลนาวงวิสุทธิชาติเลิศลักษณะพิเศษทรงองค์พิภพพระเจ้าสีพีอีกทางกิสนาแก้วกันหากุมารีสีวรพินิจ

ุกลิตเพศมหาพินเลขมมะบรรพชาบารมีสถิตนาแห่งห้องห้องนักขาลินทลาคิลีรัตนราชวงศ์กอดอันสัตตมาตกำหนดนับได้เจ็ดเดือนดังนิยมมาชลาตาชูชกขออภัยนะโยมนะที่ทำให้ขวัญเสียซึ่งกันนี้ก็บอกว่าเป็นการตกลงก็เลยต้องออกมาอย่างไม่ค่อยสุภาพที่นี้จะกล่าวถึงประวัติของเฒ่าชลาตาชูชกซึ่งมีลูกหลานสกปรกตัวอับปีนิยมพบานมาเกิดตัวกระสือถือกำเนิดหนีมาเกิดที่บ้านทุนนาวิทย์ติดเนืองกับเมืองคลิงครัฐบุรีก่อนที่จะมาเกิดในครรภ์ของนางพรามมณีก็ให้เกิดเหตุอาเพศเป็นลางลายวันเพ็ญเดือนห้าฟ้าผ่าบนหัวเตาไฟฝูงเหี้ยก็ขึ้นมาไข่บนหลังคาแมวก็ไปออกลูกที่ไห่ปลาไอหมาหรือก็ไปทำสังขยาอยู่ที่หัวบันไดอึ่งอ่างก็หลงกันไปขี่กันควักไข่หลงไปไข่ในองค์น้ำใส่เดือนตัวดำๆหรือก็ไปเลื้อยรุมรามอยู่ในหม้อข้าวฝูงกาก็พากันกู่ก้องล้องอยู่กากาฝูงแรงก็มาจับที่หลังคาล้วนแต่เป็นพญาแรงหัวร้านแดงจานเหนียงคอแดงมันให้เกิดเพศภัยไปทุกหนทุกแห่งก็เพราะไอ้ฤทธิ์แรงของคนอับปีจังไหลมันจะมาเกิดจะมีควายหรือก็ไม่สมประกอบมันนอนหอบเลื้อเดินหาให้ไถไล่ไถนามันก็เอานอนแต่ขี้ไหลอยู่วันยังคำวันยังคำมีหัวก็ตัวเตี้ยต่ำนอนวันยังคำก็เพราะว่ามันเป็นไข่จะมีหมาก็หน้าเศร้ามันเห่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นใบต่อหมามันก็เลยกลายเป็นหมาบ้าจะปลูกข้าวก็กลายเป็นยาจะปลูกแตงกวาก็กลายเป็นขี้ไก่เสาเรือนก็ลดหลอดหลุดไปไต่ทุนที่นี้จะกล่าวถึงวันที่ไอ้แม่ของมันแพ้ทองแม่ของมันแพ้ทองอยากจะกินของสมคันสมคันนึกอยากจะกินไส้เดือนจิ้มกับมะดันดอกนึกอยากจะกินทอดมันฝรั่งมีนึกอยากจะกินแกงขั่วหัวเสือแม่มันนึกอยากจะกินสักกระเบือบวชชีนี่มันแม่มันนึกอยากแปลกๆโยมเพราะว่าคนไม่ดีมันจะมาเกิดเอาลวบลัดตัดใจความจะกล่าวถึงตอนที่วันมันจะคลอดวันนั้นเป็นวันพระแหลม15ค่ำแม่มันนั่งเผาข้าวหลามอยู่หน้าบ้านไม่รู้ว่าแม่มันนั่งทางขาอีท่าไหนไอ้ชูชกจะไหลแล้วมันนั่งอยู่ในท้องแม่ของมันมันยื่นมือไปคว้าข้าวหลามไปสามกระบอกไปนั่งปอกกินในท้องแม่ของมันโยมไม่ต้องไปนึกภาพตาม
ามนะเพราะว่าเขาอุปมาอุปไมยว่าคนไม่ดีเขาก็จึงอุปมาอุปไมยให้มันน่าเกลียดพอกินนะ

ไม่ทันเสียงมันร้องจ้าจ้าแม่ท่านร้องสมัยก่อนมันก็จะร้องว่าจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้าคงอย่างนี้ละโยมแม่พ่อมันก็เลยรับหมุนไปรับไว้ทันพ่อมันจึงตั้งชื่อให้สองชั้นว่าพ่อดอกอัญชันชูชกมีรูปร่างสกปรกเหมือนผีเปรตปลาก็ตลอกหน้าทุเลศไปสังเกตสังกัดแข้งเข่าข้อขาก็มีแต่คดเนื้อตัวก็มีแต่ปุ่มไม่ได้ปดเหมือนผีป่าเขาบอกว่าเป็นบุรุษโทษ18ประการชูชกเนี่ยเคยคลอดมาวันแรกเนี่ยก็แก่เลยผมก็งอกตั้งแต่ออกมาฟันก็โยเหมือนฟันนะมาตาก็โหลลึกปากก็บานเหมือนดอกชบาหูก็เป็นน้ำหลวกขี้ตาก็เยอะน้ำมูกก็ไหลโอ้ยเป็นคนที่ถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้ก็คงไม่ได้เรื่องแล้วโยมแต่ชูชกเนี่ยเขาบอกว่าชูชกเกิดมาเป็นคนอาภัพอับวาสนาชูชกเนี่ยมันมีในร่างกายของมันเนี่ยมันคดถึง5คดด้วยกัน1คอคด2แขนคด3เอวคด4ขาคดเอาโยมห้าโยมคิดว่าอะไรมันคดเอาให้โยมคิดเอาเองเอาแต่กลัวโยมจะคิดไปเลยนิ้วมือนิ้วเท้ามันคดโยมนะนี่คือชูชกแล้วโยมยุวดีและก็ที่เป็นเจ้าภาพกันเนี้ยบอกโยมก่อนนะถ้าใครเอาเยี่ยงชูชกเนี่ยไม่จนนะส่วนมากโยมจะบอกว่ากันนี้ไม่ค่อยอยากเป็นเจ้าภาพเนี่ยโยมยุวดีพร้อมยุวคุณโยมเยาวดีและก็ครอบครัวและญาติพี่น้องที่มานั่งเนี่ยถ้าใครเป็นเจ้าภาพกันนี้แล้วถ้าใครบูชากันนี้ร่วมกับเจ้าภาพนะงวดหน้าไม่เฉียดเหมือนงวดนี้นะโยมนะ9060เนี่ยไม่เฉียดแล้วเพราะว่าอะไรโยมชูชกเนี่ยมันอดอยากจริงแต่มันมีอีก3อด1ชูชกเป็นคนอดทนโยมว่าชูชกอดทนไหมชูชกทำงานมีวันเสาร์อาทิตย์ไหมมีทำงาน8โมงเลิก5โมงเย็นไหมไม่มีนะโยมชูชกตื่นแต่เช้าก็ไปขอแล้วทำงานอดทนต่อมาชูชกมีความอดกลั้นใครด่าชูชกก็ไม่เคยโกรธอ้าวโยมเห็นชูชกไปโกรธใครไหมไปเอาคืนใครไหมเราว่าด่าหน่อยเดียวเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวมึงคราวหน้ากูก่อนกูก่อนเดี๋ยวแล้วไม่เคยนินทาใครนะชูชกโยมชูชกไม่นินทาใครนะไม่เหมือนสมัยนี้โอ้โหเห็นใครแต่งตัวดีๆใส่สร้อยคอเส้นเท่านิ้วก้อยตะกิดกันหัวเข่าแล้วมึงดูใหญ่คนนั้นรู้ใส่สร้อยคอเส้นเท่านิ้วก้อยมึงเชื่อกูเถอะไม่ใช่ของจริงหรอกปอมยิ่งไปวัดยิ่งใหญ่เลยโยมเห็นใครหิ้วบินโต5ชั้นตะกิดกันดูใหญ่คนนั้นดูแหมหิ้วบินโตมา5ชั้นมึงเชื่อกูเถอะกับข้าวมี2ชั้นแรกอีก3ชั้นบนว่างเดี๋ยวมึงดูตอนกลับเต็มยันฝาเอากับข้าววัดไปกินกันนินทาแต่ชูชกไม่เคยนินทาว่ากล่าวใครเป็นคนอดกลั้นต่อมาชูชกเป็นคนอดออมได้เงิน100กระสาบเห็นไหมโยมเอาไว้กับ100กระสาบนี่มันเป็นเงินเท่าไรสมัยนี้อาตมาก็ยังไม่ทราบแล้วเก็บไว้เก็บหอมรอมริบเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าได้แขนกินศอกจะรวยถ้าได้แขนกินศอกกินแขนพอมีพอกินแต่ถ้าได้ศอกกินแขนเป็นหนี้ตลอดไปเรื่องเกงชูโชคเนี่ยมันได้แขนมันกินแค่คืบเดียวมันจึงมีเงินเก็บไงอ้าวชูโชคเป็นคนอาภัพอาวาสนาเกิดมาตาใครเก็บไปเลี้ยงตายเกี้ยงไม่เหลือหรอเพราะชูโชคเป็นคนวาสนาสัชชาตาแรง
ใครอยู่ด้วยไม่ได้ตา

ไหวหมดโยมชูชกก็ต้องพึ่งกะลามาขอทานวันนี้ชูชกมาสถานที่นี้จึงจะต้องขอทานในเนื้อเทียบเนื้อในกันนี้มีลองขอทานสักนิดหนึ่งโยมก็น่าจะรู้นะพระลองโยมจะต้องทำอย่างไร

ถ้าโยมไม่ได้เอาเงินมาตะกิดคนข้างๆบอกกูยืมเดี๋ยวกลับบ้านกูให้ดอนี่ชูโชคมันโยมไม่ใช่พระรองเพราะฉะนั้นชูโชคก็ได้เงินแล้วได้100กระสาบหรือ100กระหาปณะได้เงินได้ทองแล้วเป็นลาภตามเข็นใจขันจะเอาไว้กับตัวหรือก็กลัวภัยคิดเห็นเรเลลวนแต่แกจึงรีบขออนุโมทนาสาธุนะโยมนะแม่โยมเอามาใส่ยามด้วยใส่ขันด้วยขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมโยมเอาใส่ขันไว้ก่อนก็ได้จ้ะเอาไว้ในยามเดี๋ยวมันจะล่วงขออนุโมทนาสาธุจูชกให้พรนิดหนึ่งขอให้โยมอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครความรวยวิ่งชนความจนวิ่งหนีสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในสรรพเคราะห์บนถนนรถจนรถคว่ำสรรพเคราะห์ทางน้ำเรือล่มอับปางสรรพเคราะห์ต่างๆอย่าได้ย่ำยีสรรพเคราะห์ถูกปล้นถูกจี้ตีหัวสรรพเคราะห์คอขาดเลือดตกยางออกสรรพเคราะห์ถูกหลอกถูกโกงสรรพเคราะห์ไขมันเบาหวานความดันหายไปทันที Yeah.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียมัถกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอาทิติอินาโอกาสบัดนี้อาตมภาพ ขอไปจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียมัถสูตรคือข้อปฏิบัติหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะให้บังเกิดความรักคิดถึงซึ่งกันและกันกรณีมัถสูตรนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายหรือพุทธบริษัททั้งหลายที่ปฏิบัติตนแล้วเกิดถูกรังเกียจเดียดฉันท์แม้แต่เทวดาซึ่งเป็นมิตรต่อพระภิกษุเทวดาซึ่งเป็นมิตรต่อพระภิกษุมีความเริ่มใสในพุทธศาสนายังรังเกียจเดชานภิกษุกลุ่มนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงการอยู่ร่วมกันเรียกว่าอยู่กับสัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีก็รักษาอยู่กับเทวดาก็คุ้มครองแปลว่าสอนพุทธบริษัทและชาวโลกทั้งหลายที่เรียกว่าชาวโลกนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเรามานับถือพุทธศาสนาเป็นพิธีกรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นหลักวิชาการในการปฏิบัติว่าหากแม้ว่าประสงค์การอยู่ร่วมกันยังมีความสุขต้องมีข้อปฏิบัติ15ประการท่านทั้งหลายหากแม้ว่าท่านได้ปฏิบัติครบ15ประการอย่างยืนยงคงมั่นท่านก็จะเห็นผลของการปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ศึกษาเลยเมื่อฟังอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ที่เราอยู่ร่วมอยู่รอดอยู่กับสัตว์มีไมตรีอยู่กับคนปราณีอยู่กับผีรักษาอยู่กับเทวดาคุ้มครองนั้นเพราะเราปฏิบัติแล้วตามคำสอนของบุคคลที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเป็นอุปนิสัยของเราเองนี่คือหลักการอันสำคัญที่เราควรจะศึกษากันเพื่ออะไรเพื่อตัวเรานี้อยู่กับที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้บางคนอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้อยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้แต่ไปโทษสิ่งอื่นคนอื่นมันต้องพิจารณาที่ตัวเราว่า1เราได้ศึกษาไหม2เราเชื่อการศึกษานั้นไหม3เราเห็นคนที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเขาอยู่ได้ยังมีความสุขไหม4ที่เราอยู่ไม่ได้นั้นเราดื้อรั้นไหมต้องพิจารณาตัวเองการสอนตนเองนั้นอัตนาโจทยตานังพึงสอนตนด้วยตนเองคือพิจารณาคำเนี้ยโบราณจึงได้กล่าวว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนก็ป่วยการตนคือตัวเราเตือนไม่ได้ใครนะใครจะเตือนคนเรามันไม่อยากให้ใครตำหนิเราท่านอาตมาเองก็เหมือนกันบางครั้งบางทีเราก็มีทิฐิแต่บางทีก็ดูข้อแนะนำจากท่านผู้ชมจากญาติโยมทั้งหลายว่าควรจะเป็นอย่างไรท่านแนะนำเรื่องด้วยความรักนับถือเคารพบูชาหรือเปล่าและคำแนะนำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่าเราก็พิจารณาหากว่าคำแนะนำนั้นเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยต่อผู้อื่นด้วย
เราเป็นพระเราก็ต้องปฏิบัติคนเราพออายุเยอะๆเข้าพอมีตำแหน่งมียศศักดิ์มีเกียรติมีเงินมีทองมันก็มักจะดื้อๆเป็นธรรมดาท่านไอ้ความดื้อนี่แหละเป็นเหตุให้เราเนี่ยพลาดพลั้งในฐานะที่เราเป็นผู้มีเงินมีอายุมียศมีศักดิ์เป็นใหญ่เป็นโตหรือมีชื่อเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันทรงแสดงเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทั้งหลายอาตมาได้กล่าวเอาไว้แล้วว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากรณียเมตตกุศเรนยันตังปะทังยันตังสันตปะทังอภิสเมจัสโกพระองค์ได้ตรัสว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบทางสงบของพระพุทธเจ้านั้นคืออยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติและถ้าเราฟังไปแล้วทางสงบแห่งกิเลสของเราด้วยทางสงบแห่งกิริยาด้วยนี่เรียกว่าและมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำก็คือ1. สักโกเป็นคนกล้า 2. อุชุเป็นคนซื่อตรงเพียง2ข้อนี้อาตมาก็แสดงหลายตอนแล้วให้ท่านผู้ชมที่ได้ชมตอนนี้กลับย้อนกลับไปดูในรายการธรรมรสธรรมรัตน์ซึ่งทางโทรทัศน์ NBT 11ได้ส่งขึ้นดาวเทียมระบบดาวเทียมถาม Google YouTube ดูก็จะได้แสดงเรื่องราวย้อนรอยถอยหลังไปนั่นแหละท่านผู้ชมก็จะสามารถติดตามย้อนหลังได้แล้วก็จะสามารถนำไปเปิดเป็นเสียงก็ได้เป็นภาพก็ได้ใน DVD ถ้าเรามีอยู่นี้ถ้าเรามีเครื่องขยายเสียงเราcopy จากรายการมาแล้วปล่อยแต่เสียงก็ได้ไม่ต้องปล่อยเป็นภาพก็ได้ก็ต่อสัญญาณเสียงออกไปคนก็ได้ฟังกันเพลินๆไม่ต้องเปิดให้มันลั่นหูหรอกท่านอะไรที่มันดังนะแสบแก้หูคนมันไม่ฟังหรอกมันตะเบงสอนกันอย่างเนี้ยเปิดให้มันเพลินๆทำไปฟังไปข้อแรกสักโกได้แสดงแล้วอุชุก็ได้แสดงไปแล้วแต่เขาบอกอุชุคือความซื่อตรงนี้ได้กล่าวว่าเหตุของความไม่ซื่อตรงคือ1โลภคนโลภย่อมไม่ซื่อตรงโลภเกินความรู้ความสามารถอยากจะเร่งรัดความรวยการมีอยู่มีกินมีใช้ให้เหมือนคนที่เขามีกันโดยไม่ได้ศึกษาว่าที่เขามีอย่างยืนยงคงมั่นนั้นเขาใช้เวลาเท่าไหร่คนโลภก็ไม่มีความไม่ซื่อตรงคนอยากใหญ่มีความไม่ซื่อตรงต่อคนอื่นต่อนายของต่อตนเองต่อนายของตนเองต่อเพื่อนร่วมงานเพราะอยากใหญ่คนอยากใหญ่อยากดังเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนท่านผู้ชมทั้งหลายลองหัดพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าดูแค่ศีลก็แล้วกันศีลก็คำว่าอุชุเนี่ยความซื่อตรงมีผลต่อเนื่องถึงกันไหมข้อแรกปานาติบาตเอาผ่านไปอาจจะไม่ลึกซึ้งอธิบายก็ยาวไปข้อที่2อธินาทานถามว่าอธินาทานการฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นฆ่าเขาตายหรือกันนะฮะการฉกฉวยการช่อฉนที่เราเรียกปัจจุบันคอร์รัปชันมันเป็นอธินาทานแล้วมันเป็นผลเสียต่ออะไรต่อเราเองไม่มีใครเขาเชื่อมั่นหรอกการช่อโกงแม้แต่ในวงการพนันก็ช่อโกงกันสินค้าก็ช่อโกงกันสินค้าก็มีอธินาทานแปลว่าอะไรอยากได้กำไรมากแต่คุณภาพต่ำแล้วใครเขาจะไปไว้ใจนี่ก็คือเหตุว่าให้เราพิจารณาดูศีลนี่แหละอธินาทานราเวรมณีเนี่ยสอนผลของความไม่ซื่อตรงกับสอนผลของความซื่อตรง
ลัทธินาทานนี้ก็ยังสอดส่องไปถึงว่าเพื่อประกันความไม่ซื่อตรงก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องอบายมุขคนมีอบายมุขไม่ซื่อตรงเว้นจากอบายมุขเสียแล้วความซื่อตรงก็จะเกิดขึ้นตัดความโลภเสียตัดความบันเทิงเสียก็จะรักษาศีลข้ออธินาทานได้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาก็อธินาทานโกงข้อสอบทุจริตข้อสอบก็ไปอธินาทานถาวรเพราะจะมีถือว่าเป็นถาวรเพราะผลคะแนนที่ได้นั้นเป็นอธินาทานมาแล้วใครชอบไปไว้ใจล่ะท่านประการต่อมาก็คือศีลข้อที่3กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปาทานสมาธิยามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความซื่อตรงว่าต้องซื่อตรง

ผู้ครองถ้าเราเป็นคนเที่ยวกลางคืนเป็นคนเจ้าชู้เราก็ไม่ซื่อตรงใช่ไหมแล้วใครจะไปวางใจคู่ครองไม่ไว้วางใจลูกเต่าไม่ไว้วางใจไม่มีใครไว้วางใจแม้แต่คู่ครองคนใหม่คู่เคียงคนใหม่คู่ขาคนใหม่เขาก็ไม่ไว้วางใจเราไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามแล้วความไม่ไว้วางใจเนี่ยมีความสุขกันสักคนหนึ่งไหมมันไม่มีความสุขกันทุกคนละท่านเพราะไอ้คนคนเดียวนี่แหละว่าที่คนคนเดียวเนี่ยทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงโลกต่างมีผลกระทบหมดประกาศมามุสาวาทมีผลต่ออุชุไหมมีผลคนที่กล่าวคำมุสานั้นย่อมปกปิดเรื่องปาณาติบาตย่อมปกปิดเรื่องทินาทานย่อมปกปิดเรื่องความประพฤติส่วนตัวเรื่องครอบครัวย่อมปกปิดเรื่องความชั่วอันเกิดจากอบายมุขเพราะฉะนั้นจึงต้องกล่าวคำมุสาว่าคือโกหกตลกกินปริ้นป้อนค่อนคอดจะได้ปากของตนจะได้ประกาศจะได้กฎหมายความลึกซึ้งอย่างนี้ต้องพิจารณาเรียกว่ามีสติปัฏฐานสูตรคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานลองพิจารณาใคร่ครวญดูเถิดจะเกี่ยวเนื่องถึงกันดีก็ดีนะให้ผลดีต่อเราเลยถ้าร้ายให้ผลร้ายเลยท่านนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติธรรมะจะต้องพึงศึกษาสั่งสอนศึกษาอย่างนี้ก็ไม่พอต้องสั่งสอนด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเรามองเห็นคนคนนั้นโกงคนนี้โกงเราไว้ใจไหมถ้าเราดูสิว่าในโลกใบนี้การประกอบธุรกิจการค้าขายนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติทั่วโลกเนี่ยได้รับความไว้วางใจไหมไม่ได้รับความไว้วางใจแม้แต่กฎบัตรกฎหมายซึ่งเราเบี่ยงเบนอย่าลืมว่าการมุสาวาทในเรื่องกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมุสาวาทส่งสำนวนไปโดยการบิดเบือนใครก็จะไว้ใจตำรวจเพราะอะไรเพราะตำรวจอาจจะอยากจะได้เงินก็ได้อัยการมุสาวาทผู้พิพากษามุสาวาทจะได้รับความไว้วางใจจากใครไหมแต่ทำไมต้องมุสาวาทล่ะเพราะหนึ่งกลัวอำนาจสองอยากได้อำนาจขยับขึ้นมาสามอยากได้เงินตราที่วิ่งเต้นกันผลร้ายก็คือไม่มีใครไว้วางใจใครแล้วตัวท่านจะอยู่ได้อย่างไรสังคมอยู่ได้อย่างไรในเมื่อกฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมเรียกว่าดับเบิลสแตนดาร์ดคือสองมาตรฐานที่เราพูดกับจังหวะนี้เขาว่าสองมาตรฐานดับเบิลสแตนดาร์ดนั้นผู้ที่พูดคนแรกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9บททำอะไรก็ย้ายสองมาตรฐานให้มันเป็นมาตรฐานเดียวถ้าเราทำสองมาตรฐานมันก็ไม่มีใครไว้วางใจท่านดูเถอะรถมาตรฐานยุโรปกับรถที่ขายในแถบเอเชียบางประเทศทำไมมาตรฐานไม่เหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่ตัวเหล็กกล้าไม่เท่ากันคุณภาพไม่เท่ากันจนเราจำเป็นจะต้องไปสั่งรถจากต่างประเทศถ้ารุ่นใดประกอบนอกเราถึงจะเอามีความมั่นใจอะไรที่มันมาตรฐานนั้นไม่ได้ถนนหนทางไม่มาตรฐานเราทำแบบดับเบิลสแตนดาร์ดคือเราไม่ซื่อตรงการประกอบธุรกิจโดยไม่ซื่อตรงนั้นมันเป็นสองมาตรฐานไม่ได้และบางทีไอ้ความโลภเนี่ยมันก็เกิดจากอยากได้ตะกายยศคนอยากได้ตะกายยศมันก็ทำให้เกิดความโลภควบคุมไม่อยู่บางคนก็บอกว่าเลยตามเลยถ้าผู้ชมอยากคิดเรื่องบางเรื่องมันเลยตามเลยนะให้ของฟรีนะของดีนะเลยตามเลยไม่ได้ท่านเลยตามเลยไม่ได้ไม่คือไม่อย่าไปเลยตามเลยอาตมาเป็นพระเนี่ยนับตั้งแต่

เป็นมาเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาคเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาคเป็นเลขานุการวัดบางทีเราก็เลยตามเลยไม่ได้ท่านก็เลยบอกกราบเรียนพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสุดพระพุทธโฆษาจารย์วีรพัฒจารีตอนนั้นท่านเป็นชั้นราชแล้วก็เลื่อนระดับมาเป็นชั้นเทพชั้นธรรมชั้นรองเสด็จชั้นสมเด็จบอกกันเลยว่าผมจะต้องขอพรข้อหนึ่งเพื่อความซื่อตรงหนึ่งเป็นเลขาต้องเอาอย่างพระอานุนแปดประการแต่ประการที่สุดต่อมาที่ขอก็คือว่าขอผมไม่รับกิจนิมนต์ในเขตปกครองได้ไหมพระเดชพระคุณรับได้แต่ถ้าผมไม่รับเนี่ยจะขวยเขินไหมจะกระดากใจไหมถ้าขวยเขินกระดากใจผมก็เป็นเลขาให้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็เลยตามเลยเพราะอะไรเพราะระดับอายุพรรษาของเราที่มีมีจบตำแหน่งเขาก็ถวายปัจจตุปัจจัยอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเรามียศตำแหน่งที่จะเชื่อมต่อกับผู้บังคับบัญชาได้ในตำแหน่งต่างๆที่กฎหมายอำนวยหรือการวิ่งเต้นติดต่อซองที่เขาใส่มาเนี่ยมันเท่าไหร่ เขาคงใส่ไม่เหมือนกับพระรูปอื่นหรอกแล้วมารับมาแล้วเลยตามเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วหน้าที่การงานก็จะเสียหายความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอนุญาตให้ไม่รับกินนิมนต์ในเขตภาคก็จะทำงานถวายจะทำงานถวายแต่ถ้าบอกว่าขวยเขินลำบากใจเพราะรูปอื่นเขารับก็จะไม่ทำงานเพราะจะเป็นปัญหาต่อหน้าที่การงานซองที่ถวายนั้นเลยตามเลยทุกอย่างเลยตามเลยไม่ได้มาตรฐานมันเสียท่านสมเด็จพระคุณหลวงพ่อจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หลวงพ่อจะครองตัวเองเพราะว่าระดับพระผู้ใหญ่ระดับนี้แล้วถ้าครองตัวไม่ดีก็คงไม่กล้าถึงปัจจุบันนี้หรอกถ้าไม่มีอุชุปฏิปันโนเมื่อตกลงกันได้ในนี้แล้วก็ไม่รับกิจในหมู่ในเขตภาคในเขตปกครองยกเว้นความจำเป็นซึ่งก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันมันต้องมาเอาค่าน้ำมันมารอจ่ายบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาหนักมือของผู้ที่รับเนี่ยอยู่ใต้มือของผู้ที่ให้เสมอใครให้อะไรกับเราเนี่ยเราอยู่ใต้มือเขาถ้าการให้สิ่งนั้นเขาส่งอย่างอื่นแล้วเราอ่านไม่ออกเหรอต้องอ่านให้มันออกคนอ่านคนไม่ออกเนี่ยปัญหาตามมาเยอะที่ได้กล่าวท่านผู้ชมว่าพระเดชพระคุณพระราชสุรวาทีตอนนั้นท่านอยู่วัดชัยพฤกษมาลาชื่อเดิมชื่อนรงค์ปัจจุบันอยู่วัดมหาธาตุเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดท่านบอกอาตมาตั้งแต่เจอหน้ากันเลยว่าจำไว้นะน้องมีตำแหน่งใหญ่ตอนอายุน้อยหลวงพี่จะขอร้องว่าหนึ่งอย่าให้เกิดความขัดสนจะต้องเลี้ยงตนเองได้ในศิลปะของความเป็นพระถ้าขัดสนเรื่องตัวเองเรื่องสำนักงานเรื่องบ้านช่องก็เป็นเหตุให้น้องปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการประกันความไม่ผิดพลาดเรื่องนี้มาพี่จะสอนการเป็นพิธีกรตามงานต่างๆให้สองจะสอนการสวดพุทธาภิเษกตำรับพระมหาธาตุให้และตำรับพระสัทธรรมก็มีน้องคนจะสวดได้ทั้งสองทำนองจะสอนวิชาการเทศให้บางเช่นมหาชาติบางตอนบางส่วนการแหล่จะสอนการสวดพานยักษ์ให้เอาเพื่ออะไรเพื่อน้องจะได้ไม่ต้องไปแบมือขอใครความขัดสนเกิดขึ้นมาใดทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ผิดอาตมาก็เลยต้องฝึกทุกอย่างไปสวดพานยักษ์เนี่ยคอแทบแตกนะท่านผู้ชมว่าต้องเรียนรู้เรื่องธรรมเนียมพานยักษ์ทำนองพานยักษ์วัตถุมงคลในพิธีพานยักษ์แล้วก็ได้เป็นพิธีกรด้วยแล้วมาเราได้

0: สุจริตแล้วก็มาเรียนสำนักงานได้สงเคราะห์คนได้เลี้ยงน้องได้สงเคราะห์ญาติได้สงเคราะห์สิ่งต่างๆได้ก่อสร้างได้สิ่งเหล่านี้เป็นข้อสำคัญท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอก10ปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสื่อมสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจึงได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์คราวนี้ต้องคุยต้องจับข่าวคุยกันแล้วไม่ใหม่ก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไม่เป็นไรละเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ท่านจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียบางวันท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆนะที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้น เมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมด
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะ เมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะ

วันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบผมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือ

ทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นทำได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะ
อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะ

หลังจากลาไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ย
ก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขายพร

0: ท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่าอยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ฝากไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่า

0: เป็นอะไรหรอคะ
1: ยายดูข่าวเรื่องผู้สูงอายุถูกทิ้งยายรู้สึกไม่สบายใจเลยยายกลัวว่ายายจะถูกทิ้งบ้าง
0: หนูยายหนูไม่ทิ้งยายหรอกค่ะ
1: จริงนะไม่ทิ้งยาย
0: แน่นอนค่ะหนูไม่ทิ้งยายหรอกจะดูแลยายอย่างดีเลยค่ะ
1: งั้นเราไปทำบุญกับผู้สูงอายุดีไหม
0: ก็ดีนะคะแต่ว่าเราจะไปทำที่ไหนอะคะ
1: ก็ต้องไปที่บ้านบางแคสิหนูรู้จักไหมล่ะ
0: ไม่รู้จักอะค่ะ
1: นั้นเราไปทำบุญกันไหม
0: นี่ค่ะ
2: การเดินทางของสองสาวคู่ซี้ต่างวัยในวันนี้ถึงแม้จะต่างออกไปจากทุกๆครั้งแต่ก็มีจุดประสงค์เพื่อการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าการผจญภัยเพื่อพาหัวใจไปออกกำลังของคนทั้งสองในวันนี้จะสนุกสนานและประทับใจคุณผู้ชมมากน้อยแค่ไหนเมื่อพูดถึงบ้านพักคนชราบ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใครๆก็รู้จักคงหนีไม่พ้นบ้านพักคนชราบางแคที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บางแคกรุงเทพมหานครโดยบ้านบางแคถือเป็นที่อยู่อาศัยทางเลือกหนึ่งของผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่งพิงบ้านบางแคมีชื่อเต็มๆว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการสำหรับดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัจจุบันสามารถรองรับผู้สูงอายุได้ทั้งสิ้น250คน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
3: วันนี้พาหลานสาวมาดูแลผู้สูงอายุอะค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะรู้สึกวันนี้ทั้งคุณยายคุณหลานมีความสุขกันมากเลยนะคะทราบไหมคะว่าบ้านบางแคเราเนี่ยก็ต้องการจิตอาสาอย่างนี้เหมือนกันนะคะ
1: แล้วหนูจะต้องดูแลผู้สูงอายุยังไงอะคะ
0: อ๋อก็มีผู้สูงอายุอันนี้คุณป้าละกันนะคะขอเรียกคุณป้าขอบอกว่าคุณตาคุณยายที่เนี่ยมีทั้งประเภทแข็งและไม่แข็งแรงแต่วันนี้คุณป้าจะพาคุณยายกับคุณหลานไปเยี่ยมคุณยายที่แข็งแรงกันนะคะกับคุณตาที่ไม่ค่อยแข็งแรง
3: ได้ค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านมาแคร์เราเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: บ้านบางแคจนถึงปัจจุบันนี้ก็รับดูแลผู้สูงอายุมา63ปีแล้วค่ะของผู้สูงอายุเราก็รับดูแลทั้งหญิงและชายนะคะก็คือเริ่มต้นที่ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะคะก็การที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะก็เรามี2ประเภทนะคะประเภทสามัญก็คือมีอายุ60ปีขึ้นไปมีสำเนาทะเบียนบ้านถูกต้องเป็นประชาชนคนไทยนะคะมีหลักฐานทางราชการครบถ้วนนะคะมายื่นเรื่องไว้กิจกรรมของผู้สูงอายุนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกคือผู้สูงอายุที่แข็งแรงเราจัดอยู่ในกลุ่ม A นะคะก็คือโครงการสร้างสุขชะลอวัยนะคะอันนี้เราก็จะมีโปรแกรมต่างๆที่เหมาะสมกับด้านร่างกายด้านสภาพของผู้สูงอายุและอีกโปรแกรมนึงเป็นโปรแกรมที่สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุที่อยู่ในอาคารนะคะก็คืออยู่ในบ้านบางแคเราเนี่ยค่ะก็คือจะมีกิจกรรมภายในนะคะก็คือสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้เราเรียกกิจกรรมแฮปปี้โฮมนะคะก็คือจะทำภายในบ้านบางแคค่ะ
1: สังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็คือสังคมที่มีประชากรผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเกิน 10% ของประชากรไทย

หมดโดยปกติแล้วเนี่ยประเทศเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาหลายปีแล้วนะคะแต่ในอีกประมาณไม่กี่ปีข้างหน้านี้เนี่ยเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบหรือที่เรียกว่า Super Aging Society ก็คือจะมีผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือ5คนเดินมาเนี่ย1ใน5จะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปค่ะ

0: ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการเป็นจิตอาสาในวันนี้ก็คือการร่วมเล่นเกมสันทนาการต่างๆที่มีขึ้นเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายความเหงาในจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ
1: กิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมนันทนาการเราจะให้เล่นบิงโกกันนะคะบิงโกอันนี้ก็จะมีตัวอันนี้คือตัวเบี้ยนะคะเราจะมีหลายสีนะคะให้ผู้สูงอายุนี่วางตามสีที่ตัวเองชอบเลยนะคะตามที่เจ้าหน้าที่เราจะขานให้นะคะว่าให้วางตัวไหนตามเลขอะไรนะคะ
2: แล้วถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเล่นแล้วเขาได้อะไรอะคะ
1: อันดับแรกเลยผู้สูงอายุได้ความเพลิดเพลินนะคะได้ความจำนะคะว่าอันนี้ฉันไม่เคยเน็ตฉันวางตามที่เขาบอกฉันวางถูกรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะว่าท่านได้วางถูกตัว
3: นี่เบอร์หนึ่งเบอร์สิบนี่เบอร์28อยู่ไหน28นี่20วางเร็วๆดูวางเลย17ไปแล้ว
4: ไปไม่ทันแยกเลยนะคะ23ค
3: ่
4: ะ
3: 23ค่ะ18อ่ะ26แล้ว26วางดูนะ
2: 26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะหาเจอแล้วบางครั้งก็หาไม่เจอบางครั้งคุณยายก็แอบบอกบางครั้งคุณยายก็หาไม่เจอหนูก็เลยบอกคุณยายสลับกันไปค่ะ
3: ดีใจมากค่ะได้มาเล่นบิงโกกับคุณยายทุกท่านเหมือนได้ย้อนยุคของเราไปดูแลแม่เราทุกคนดูท่าทางแล้วอยากมาอยู่เพราะมีเพื่อนได้มีเพื่อนได้เข้าสังคมได้เล่นกิจกรรมร่วมๆกันมันมีความสุขมากค่ะ
2: ค่ะ
5: เบอร์2ค่ะ
6: เบอร์2นะคะ
2: เบอร์22ค่ะ
5: เบอร์11ค่ะ
6: หลานก็ยังไม่ค่อยกล้าเหมือนกันแต่เขามีความที่จะแสดงออกนะคะก็คือน้องเป็นคนที่แบบเหมือนปรับตัวไวกับเข้ากับคุณยายในตึกได้นะคะส่วนคุณป้าจ๋าก็คือโอเคค่ะก็เรียกว่าอาจจะเป็นวัยใกล้เคียงกันนะคะที่จะเข้าคุยกับเพื่อนต่างที่ได้เนี่ยค่ะก็คือแล้วก็ชอบที่ทำกิจกรรมแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะคะก็คือคุณยายเนี่ยกับคุณป้าจ๋าเนี่ยรู้สึกว่านั่งโต๊ะเดียวกันแสดงว่าไม่มีการถือตัวกันแสดงว่าเข้ากันได้นะคะก็เรียกว่ามีมิตรกับจิตมิตรกับใจต่อกันนะคะแล้วก็ไปประทับใจที่ว่าเล่นบิงโกแล้วชนะโอ้โหทั้งคู่เลยนะคะสุดๆเลยค่ะโก้นะคะชอบตรงนี้คืออย่างน้อยนะให้มันมีการปลดปล่อยออกมาคือพลังความสุขเนี่ยมันออกมาจากตรงนี้ถึงไม่ใช่การกระทำที่แบบอะไรมากมายแต่เท่านี้ก็ถือว่าเป็นความสุขของท่านแล้ว
7: เล่นมานานหรือยังคะ
8: นานแล้วค่ะเราจะได้ฝึกสมองเรา
7: อ๋อเหรอคะโอ้นั่นก็ดีสิครับอ๋อเหรอคะดีนะคะแล้วอยู่ที่เนี่ยมีเพื่อนเยอะไหมคะ
8: เยอะค่ะ
7: เพื่อ
8: นเยอะ
7: เล่นแล้วได้อะไรบ้างคะคุณยาย
8: จ
7: ำ
8: ด
7: ีเหรอคะ
8: อ๋อ
7: เหรอคะ
8: แล้วก็สนุกสนานน่ะแหละค่ะ

0: รอยยิ้มที่สดใสในวัยที่ร่วงโรยเสียงหัวเราะที่แผ่วเบาบ้านหลังสุดท้ายของคนชราที่หลายครอบครัวแม้พวกเขาเลือกที่จะมาอยู่ที่แห่งนี้แต่หากเลือกได้การมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครอบครัวใดที่มีผู้สูงอายุก็ควรช่วยกันดูแลท่านให้ดีที่สุดให้สมกับที่บุคคลเหล่านี้คอยดูแลเรามาจนเติบใหญ่กันนะครับ
1: เมื่อกี้เราเล่นบิงโกไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ถึงเวลาพักของผู้สูงอายุที่จะทานข้าวกลางวันกันแล้วเรามาดูสิคะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เขาจัดอะไรไว้คุณยายทานกันอู้น่าทานใช่ไหมคะ
2: ส้มตำ
1: มีส้มตำมีไก่นะคะแล้วก็มีผลไม้มีมะละกอนะคะเอ๊ทำไงดีงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันไปแจกคุณยายดีกว่านะคะ
3: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะท่านแรกนี่ชื่อคุณยายจันทนานะคะ
3: อยู่ไหนคะคุณยายจันทนา
1: อันนี้น้องเคที่นะคะคุณยายจำนันค่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้ค่ะคุณยายจันทนานะคะ
2: จำนันที่ไหนคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: คุณยายจำนันอยู่ข้างเสานะคะ
4: ข้างเสา
1: คุณยายสมพรค่ะ
5: คนนี้เสิร์ฟของที่โอ้โหน่ากินมากเกือบแอบกินแล้วไงคะส้มตำไก่ย่างแล้วก็มะละกอโอ้ยน้ำลายไหลเลยค่ะ
6: รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาที่นี่และได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณยายทุกๆคนเห็นท่านมีความสุขมีรอยยิ้มให้เราก็ดีใจแล้วค่ะประจ๋าคิดถึงแม่เลยเห็นคุณยายคนหนึ่งสงสารแกน้ำตาไหลแต่แกก็มีความสุขของแกตักข้าวทานอย่างอร่อยอร่อยทั้งที่มือของท่านเป็นพาร์กินสันสันแต่ท่านก็ตักข้าวทานได้อย่างไม่นั่นเลยไม่เคอะเขินได้นะคะป้าจ๋าเห็นแล้วป้าจ๋าเลยนึกถึงแม่น้ำตามันก็เลยออก

ภูมิใจค่ะภูมิใจได้มากับหลานให้หลานได้เรียนรู้ว่าวันหน้าวันหลังจากนั้นแล้วเขาจะได้มาดูแลคุณยายคนนี้ให้ดี

0: หลังจากที่อิ่มอกอิ่มใจและอิ่มท้องกับอาหารกลางวันแสนอร่อยกันไปแล้วก็ถึงเวลาผ่อนคลายยามบ่ายด้วยศิลปะบำบัดซึ่งการนำศิลปะมาใช้ในกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุนั้นก็เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ลดความเครียดที่ส่งผลมาจากการป่วยทำให้จิตใจเกิดความวิตกกังวลนอนไม่หลับจิตใจห่อเหี่ยวและส่งผลอื่นๆตามมาบางรายถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้านอกจากนี้ศิลปะยังทำให้ผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเต็มที่เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเกิดการยอมรับและนับถือตนเองอีกด้วยครับ
1: ศิลปะบำบัดเนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็นโครงการที่ทางบ้านมาแคร์ของเราเนี่ยคิดขึ้นมาเพื่อเอางานด้านศิลปะนี่นะครับเอามาให้กับผู้สูงอายุได้มาสร้างความเพลิดเพลินคนนี้เป็นศิลปะไล่พรมแดนเห็นไหมเนี่ยชอบวาดวิวต้องใส่สีเยอะๆสีช็อกเนี่ยคุณตารู้ไหมว่ามันมีคุณสมบัติของมันยังไงไม่เลอะครับศิลปะไม่มีการเลอะใส่ไปเลยใส่หลายสีถ้าวาดภาพเลยอย่าแล้วเราต้องขยันเปลี่ยนสี
2: ดูแฟล
1: ชแน่นอนเนี่ยเป็นเนี่ยใส่เข้าไปเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านมะแขของเราเนี่ยนะครับเราจะมีจัดเป็น3กลุ่มคือกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C กลุ่ม A ก็คือกลุ่มที่แข็งแรงกลุ่ม B ก็คือกลุ่มแบบว่าที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างอย่างเงี้ยก็ได้ประมาณแล้วก็อันนี้อย่างนี้ก็รวมถึงกลุ่ม C ด้วยทีนี้กลุ่ม B กับ C เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมกับการออกกําลังกายที่อย่างอื่นๆนะครับเราก็เลยว่าใช้ในเรื่องของศิลปะเนี่ยเอามาช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ขยับขยายนะครับได้ยืดเส้นยืดสายไม่ให้อยู่กับที่นะครับแต่บางครั้งก็ให้แกมีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับงานของแกเห็นสีสันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเห็นแบบนั้นนะครับ

0: คุณยายครับเป็นไงครับวันนี
1: ้สนุกค่ะ
0: ได้มาทำตรงนี
1: ้ได้มาทำกิจกรรม
0: ได้อะไรบ้าง
1: นะได้หลายอย่างเลยค่ะได้ทั้งความสนุกได้ทั้งอะไรอ่ะ
0: ใจ
1: เนี่ย
0: เป็นไง
1: สบายค่ะ
0: เดี๋ยวขอใส่แว่นดูหน่อยนะ
1: ค่ะอาจารย์
0: โอ้โหเห็นไหมเนี่ย
1: สิคะเป็นไงคะจิตใจเป็นไงคะเนี่ย
0: จิตใจดี
1: เป็
0: นคนเยือกเย็นไปขี้เหนียวมีสีน้ำตาลข
1: ี้อ้าวเหรอฮะ
0: เอาสีแดงใส่เลยจะได้เป็นคน
1: เหรออ่านั่นสีแดงใส่นะอาจารย์
0: จะสีสวยมากเลยเนี่ยทีนี้แล้วที่บ้านมีหลานกี่คนนะครับเนี่ย
1: หลานนี่ค่ะหลานมีอยู่คนนี้ค่ะ
0: เขาเรียกว่าความผูกพันที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณยายมาตรงเนี้ยได้มาดูได้มาสอนทำอะไรเงี้ยไปสอนหลานที่บ้านที
1: ได้ค่ะจะต้องไปสอนแค่ที่
0: ครอบครัวแน่นปัง
1: เหรอคะ
0: ไปอวดเขาด้วยนะเดี๋ยวเอารูปนี้กลับไปด้วยนะ
1: นี่ค่ะหลานอยู่นี่แค่ที่
0: เ
1: ลยสองคนค่ะเขาช่วยกันระบาย
0: เขียนชื่อด้วยเขียนชื่อไปด้วยคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รักษาโรคโดยตรงนะแต่มันได้ความสุขแล้วก็ถ้ามันเกิดจากความสุขแล้วในทางใจทางกายมันก็สุขตามมาด้วยนะครับอันนี้โรคภัยไข้เจ็บก็จะคิดว่ามันน่าจะบรรเทาหรือว่าทุเลาอะนะครับผมว่าเป็นอย่างนั้นเป็นการชะลอวัยของผู้สูงอายุด้วยนะครับไม่ให้ท่านซึมท่านเศร้าอะไรเงี้ยท่านยังมีความหวังในชีวิตของท่านในเรื่องของศิลปะนะครับ

0: ยตรงนี้นี่เกียรติสวยมากเลยช่วยคุณตาเนี่ยใส่สีไปให้เต็มเลยลูกนะ
1: สีช็อกแบบนี้เราสามารถไล่สีได้ใช่ไหม

0: สีช็อคนี้สามารถผสมสีผสมกันได้เอาไปเขียนรูปเหมือนได้นะลูกเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะมันไล่สีได
2: ้เคยใช้อยู่
0: ไหมลูก
2: ค่ะ
0: ถ้าเป็นสีเทียนมันจะใช้ไม่ได้แต่เป็นสีช็อคเนี่ยมันจะผสมกันได้เวลาผสมกันเราสามารถเขียนเป็นรูปเหมือนได้นะลูก
2: เราเอามาเกลี่ยกัน
0: เคยเขียนรูปเหมือนไหมล่ะ
2: เคย
0: เขียนรูปคนไหมเก่งเนี่ย
2: เจ้าสีตัวสีอะไรดีอะคะ
3: ไม่รู้เคย
0: อะไรที่ว่าจะเอาตัวสีอะไร
2: น่าจะสีที่แบบว่าเข้ากัน
0: สีเขียวเหร
2: อเอา
0: ดิสีเขียวเป็นนกแก้วนะ
2: เดี๋ยวเราเตรียมไว้ก่อน
0: เราอยากให้มันเป็นนกเงือกจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านผู้สูงอายุของผู้ชายนะครับแต่ศิลปะบำบัดเนี่ยเราจะไปทุกที่เราแต่ไม่ว่าไม่ได้มาทำรวมกันตรงนี้นะเราจะไปเป็นวันเราจะเดินไปทำนะวันนี้ดีมากเลยมียายกับหลานแล้วก็ยายมาช่วยนะหลานมาช่วยเก่งๆตัวเล็กเก่งอ่ะตัวเล็ก
2: โอ้อันนี้อยู่ในสายศิลปะ
1: จินตนาการจากอะไรคะคุณตาน
4: ึกเอาเองเป
1: ็
4: นกระท
1: ่
4: อม
1: กระท่อมที่มีใบจากนะคะแล้วนี่ก็คือต้นอะไรคะ
4: ต้นมะพร้าวต้น
1: มะพร้าวนะคะโอ้โหสวยมากนะคะนี่คงจะล่มลื่นมีบรรยากาศที่เย็นๆใช่ไหมคะค่ะใช่คุณตาเขียนนกสิคะมันจะได้เหมือนเราได้อยู่ในบ้านหลังนี้นกบินค่ะนกบินเขาทำให้เราเนี่ยได้มีรอยยิ้มเขาดูแลคุณยายคุณตาทุกคนที่นี่ยังเรียกว่าไม่รู้จะบอกว่ายังไงเลยความสนิทชิดชอบอะไรอ่ะความสนิทชิดชอบที่ว่าเป็นกันเองกับคุณยายกับคุณตาที่นี่เขากลับไปเขาก็คงจะต้องดูแลเราได้ดีเหมือนที่เขาดูแลคุณยายคุณตาที่นี่เหมือนกันสบายใจมากเลยค่ะกับหลานคนนี้ภูมิใจหลานค่ะ
2: ก็เห็นคุณตาคุณยายเขาเล่นทำกิจกรรมกันก็รู้สึกแบบว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็โอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะที่แบบแก่ขนาดนั้นแล้วแบบร่างกายแบบว่ายังไม่สุดโทรมยังไม่แบบเหมือนยังเป็นสาวอยู่เลยค่ะเหมือนกับว่าร่างกายแค่เหมือนกับคนแก่แต่ว่าข้างในนี่โอ้โหเหมือนผู้ใหญ่แบบเหมือนสาวเหมือนเด็กเลยค่ะ
5: วันนี้เท่าที่สังเกตคือทั้งสองคนมีใจนะคะมีใจที่เป็นจิตอาสาจริงก็ยอมรับว่าอย่างนี้เลยค่ะนะคะมีใจก็คือเข้าได้แม้กระทั่งคุณยายหรือคุณตาซึ่งคุณตาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับคุณตาคุณยายที่บ้านอาจจะเป็นเรียกว่ายังไงมีสภาพที่ไม่พร้อมนะคะที่จะพูดจะตอบจะอะไรเนี่ยแต่ทั้งสองท่านเนี่ยก็เข้าได้ดีแล้วก็คือสนใจมีความสนใจมีความที่เรียกว่าสังเกตอันนี้อย่างกิจกรรมวาดภาพเนี่ยคือสังเกตน้องเคที่น่ะจะไปที่คุณตาคนนึงดูทำไมอันนี้คุณตาก็อธิบายเหมือนกับภาษาท่านนะคะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่น้องก็เหมือนกับนำให้ใช้อันนี้สีนี้สีอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วก็คือชอบค่ะชอบอยากให้มีจิตอาสามาช่วยให้ความสุขคุณตาคุณยายแบบนี้บ่อยๆนะคะหรือทุกวันก็ยิ่งดีค่ะ
6: การเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยสามารถเตรียมได้ตั้งแต่วัยผู้ใหญ่เลยนะคะจริงๆรากฐานของการเป็นผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยต้องเริ่มมาจากวัยเด็กที่ดีด้วยวัยเด็กมีพัฒนาการที่ดีเติบโตเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งเข้าวัยผู้ใหญ่แต่ถ้าคุณผู้ชมรายการที่เป็นผู้ใหญ่กำลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปเพราะว่าสุขภาพดีในวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นได้ณปัจจุบันเลยนะคะโดยการเตรียมตัวดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะมีสุขภาพจิตใจที่สดใสนะคะรวมไปถึงเตรียมการรองรับหรือแผนในการเกษียณอายุในเรื่องของเศรษฐฐานะเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะการที่ถ้าปัจจุบันนี้เราเป็นผู้สูงวัยแล้วแล้วก็ต้องอาศัยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเบื้องต้นก็คงต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัยผู้สูงอายุก่อนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและความต้องการทางสิ่งแวดล้อมถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นว่าจะมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างและเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้อยู่ในวัยผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุขค่ะ
3: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสวัสดีครับ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ที่10กันยายนพุทธศักราช2559ท่านเทพคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิไลกรรมการมหาเถรสมาคมได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทางประเทศคณบดีบัณฑิตวิไลผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มาประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนของวิทยาลัยในวันนี้ซึ่งมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งบรรยากาศที่ได้ร่วมพิธีก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีได้มากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็กล่าวถึงการจัดการศึกษาการทำงานเพื่อการพัฒนาคนและการทำงานเพื่อสังคมให้มีสันติสุขซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองในขณะเดียวกันก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการการศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นมาในพิธีนี้ด้วยก็แล้วก็ยังมีท่านรองประธานสงฆ์หรือรองนายกพุทธสมาคมจีนท่านพระธรรมจารย์ดร.ซึ่งฟุยท่านรองประธานของพุทธสมาคมจีนท่านอาจารย์หงดู่แล้วพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากวิไลสงฆ์หมินหนานที่เมืองเสี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนแล้วก็ผู้แทนของทบวงกิจการศาสนาจีนมาร่วมพิธีนอกจากนั้นแล้วนอกจากที่เราร่วมพิธีแล้วเราก็จะได้ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบซึ่งมีนิสิตที่เรียนอยู่ที่นี่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรับจัดการศึกษาโดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิไลซึ่งก็ได้รับการรับรองเป็นอย่างดีจากการจัดตรวจคุณภาพการตรวจมาตรฐานทั้งด้านครูบาอาจารย์ด้านห้องสมุดเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ผู้เรียนก็เรียนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็ได้จบไปหลายรุ่นด้วยกัน
1: Quan Cheng, Rector of Buddhist College of Singapore.

0: าร่วมพิธีฉลองเนื่องในโอกาสครบ10ปีของการเปิดการศึกษาของวิไลพุทธศาสนาสิงคโปร์นะและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์มาร่วมพิธีด้วยการศึกษาพุทธศาสนาสิงคโปร์เนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีมากเพราะว่าในสิงคโปร์นั้นเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความอยู่ตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฮินดูพุทธศาสนาแล้วก็คริสต์ศาสนาแล้วก็ลัทธิอื่นๆเนี่ยมีชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอยู่เองที่จะต้องอาศัยพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมาให้การศึกษาพระพุทธศาสนานำปฏิบัติพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะว่าในครั้งอดีตนั้นสิงคโปร์ถือว่าเป็นไข่แดงของอาณาจักรสุวรรณภูมินะอาณาจักรศรีวิชัยในครั้งอดีตนั้นอยู่ใกล้ช่องแคบมะละกาพอดีนะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนักนะขึ้นไปก็เป็นยะโฮแล้วก็มะละกาซึ่งเนื่องจากว่าติดทะเลแล้วก็ภูมิภาคดีมากพวกนักปราชญ์ราชบัณฑิตพวกนักการทูตทั้งหลายพวกนักพ่อค้าพวกนักการค้านะพวกนักเผยแผ่ศาสนานักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมรวมกันที่บริเวณแห่งในครั้งอดีตทำให้บริเวณในแถบนี้เรียกว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็นการมารื้อฟื้นความรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาในครั้งอดีตนะเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทางวิไลพุทธศาสนาของสิงคโปร์นั้นได้เป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาของเราซึ่งมหาจุฬาของเราก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของโลกอยู่แล้วแล้วก็แผ่อาณาเขตอาณาจักรมาสู่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนึกว่ามันเป็นเรื่องนับเรื่องเป็นเรื่องที่เหมาะมากนะเป็นการเชื่อมโยงกันและกันของวัดองค์กรทางพระพุทธศาสนาสถาบันทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านการศึกษาเนี่ยในปัจจุบันนี้เป็นการเชื่อมโยงอดีตแล้วก็จะเป็นที่มั่นในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประชาชนโลกในโอกาสสื่อต่อไป
1: เจริญจิตตภาวนานั้นเป็นพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นคตินิยมกระทำพิธีนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคคลอื่นที่ตนเองเคารพเชิดชูบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระคุณอันประเสริฐได้บำเพ็ญประโยชน์น้อยประโยชน์ใหญ่แก่ประสบนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจปรากฏให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นประจักษ์พยานยกตัวอย่างเช่นโครงการในพระราชดำริมีมากมายนับเป็นจำนวนพันโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้ประสบนิกรชาวไทยภายใต้ล่มบารมีของพระองค์นั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญทุกทั่วหน้าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่รวมใจของชาวไทย ทุกหมู่เราสถาบันหนึ่งความจริงประชาชนชาวไทยเรามีสถาบันที่สำคัญอยู่สามสถาบันด้วยกันหรือมีหลักรวมใจอยู่สามหลักหลักที่หนึ่งคือหลักชาติหมายถึงบุคคลในชาติที่เกิดในแผ่นดินของประเทศไทยนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าชาติเราเกิดในแผ่นดินเดียวกันหลักที่สองคือหลักของศาสนาหลักศาสนาคือคำสอนที่สอนให้บุคคลได้ละชั่วประกอบความดีและบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเมตตามีความปรารถนาดีเอื้อรีต่อกันเป็นหลักคำสอนในทางศาสนาหลักที่สามคือหลักของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักรวมใจของชาวไทยเราดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญทำให้ชาติไทยได้ตั้งมั่นหรือมีความมั่นคงถ้าเปรียบอุปมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับขาอย่างสามขาที่พร้อมเพรียงกันถ้าขาดขาใดขาหนึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันกับหลักทั้งสามชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นหลักของประเทศไทยในที่นี้กล่าวโดยเฉพาะหลักสำคัญคือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักสำคัญอันสูงสุดของชาติไทยเรามานับตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นได้ทรงตั้งอยู่ในหลักของพระศาสนาที่เรียกกันว่าทศพิตราชธรรมหรือธรรมของพระราชาผู้ปกครองประเทศพระชินนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับกระดูตีอยู่ตอนหนึ่งว่าธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าแปลว่าผู้เป็นพระราชาที่ยิ่งว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมคือทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระราชดำรัสที่ตรัสไว้ ในวันที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ระยะสมบัติที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการพระมหากษัตริย์แต่โบราณไม่มีกฎหมายในรัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินแต่พระองค์ทรงใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปกครองเพื่อให้ประชาชนในแผ่นดินนั้นได้รับความสุขโดยทั่วหน้าโดยธรรมที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการนั้นขอนำมากล่าวในที่นี้เพื่อเป็นการสะดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

ถึงการให้การบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนที่มีความขัดสนได้รับภัยพิบัติต่างๆทั้งสองพระองค์ก็ได้กระทำเช่นนี้ศีลหมายถึงความสำรวมกายสำรวมวาจามีปกติประพฤติปฏิบัติทรงไว้ซึ่งพระเกียรติคุณศีลที่พระองค์ทรงรักษาปริจาคังหมายถึงการบริจาคหรือการเสียสละแต่ไม่ได้หมายถึงทานการให้ปริจาคะตัวนี้หมายถึงการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ทนยากทนลำบากตัวอย่างเช่นเสด็จไปเยี่ยมอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าถิ่นนั้นจะเป็นทุรกันดารพระองค์จะได้ยากลำบากอย่างไรก็เสียสละแม้ในทางจิตหรือทางพระราชดำริต้องดำริโครงการทั้งหลายขึ้นมาก็มุ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เราอาชวังเป็นผู้มีจิตที่มั่นคงตรงต่อพระราชปณิธานในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินปฏิบัติพระองค์นั้นโดยซื่อตรงต่ออาณาประชาราษฎร์มัทวังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือมีความอ่อนโยนต่อประชาชนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดมิได้ถือพระองค์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนคนเฒ่าแก่หรือเด็กก็มีโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดประการหนึ่งตั้งตั้งมีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะดำเนินพระราชกรณียกิจไม่ได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแต่ประการใดโอโทในพระทัยของทั้งสองพระองค์นั้นทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาคุณในหมู่ประสบนิกรชาวไทยแม้จะมีบางคนประสงค์ร้ายก็ให้อภัยหรือพระราชทานอภัยโทษให้แก่คนที่ผิดมีคนประพฤติผิดแต่มีคนประพฤติผิดต่อกฎหมายอาณาประชาก็ไม่ได้ทรงมีความโกรธแต่ประการใดอวิหิงสาไม่มีความเบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์กล่าวกันว่ามีแต่ให้ไม่มี
ที่จะรับเมื่อรับแล้วก็ให้ไม่เก็บไว้ไม่มี

เพียงให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอหิงสาโดยองค์ธรรมก็คือพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในประการสุดท้ายคืออวิโรธนา

0: 到底是怎么利用。
1: 爸爸，爸爸都没被教育活的，都没尊重教育而已，拉起你那。我从不可能被死。总为正托的必然就他们汤水的感当高吗เมื่อวันมันเป็นมหามงคลอันประเสริฐเช่นนี้คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษานับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐยิ่งคณะรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแต่ทั้งสองพระองค์พิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นนับเนื่องเข้าในจิตตภาวนาเรียกว่าปริกรรมภาวนาโดยอัญเชิญพระบาลีที่เป็นพระพุทธพจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเจริญทั้งผู้ตรวจและผู้ฟังเมื่อได้กำหนดตามบทมนต์ทุกบทตั้นไปตามจงกระแสจิตไปตามบทที่พระสวดหรือตัวเองก็จะสำเร็จเป็นปริกรรมภาวนาจัดเป็นปริกรรมสมาธิคือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองด้วยและเกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยประโยชน์ตนก็ประจักษ์ชัดแล้วประโยชน์ผู้อื่นในที่นี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมนต์ทุกบทนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อำนวยอานิสงส์ให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยและมีความสุขขอยกตัวอย่างท่านเช่นบทสวดกรณียเมตสูตรเป็นบทเจริญเพื่อแผ่เมตตามนต์บทนี้ถ้าผู้ใดได้สวดได้ท่องเป็นประจำทุกวันจะทำให้อยู่เป็นสุขที่ท่านเรียกว่าตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายมีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: ือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ